0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่3ค่ะแต่ว่าคุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุลันค่ะ
2: ครับในเช้าวันนี้นะครับเราก็ออกอากาศทั้งทางวิทยุแล้วก็ทาง Facebook รวมทั้งทาง TikTok ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับที่คลื่นข่าว FM 100.5 ฝากเคาะหน้าจอฝากแชร์ฝากกดเลิฟกดไลค์ให้คุณผู้ฟังท่านอื่นๆได้รู้ด้วยนะครับว่าเรามีการนำเสนอข่าวจากคุณ Morning ASEAN ในช่วงเวลานี้นะครับก่อนที่เราจะไปฟังข่าวกันต่อแล้วก็ไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีสังนามในช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้เรามีทริปประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญแห่งปีที่คุณไม่ควรจะมาพลาดเลยเนี่ยนะครับมานำเสนอก็คือ The Legend's Tale 2แควร์อโยธยากับ3กูรูแห่งยุค FM 100.5 MCOT News ภูมิใจเสนอการเดินทางย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองพระราชสมภพสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนนะครับเดินทางกันในวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้ไฮไลท์สุดเลยเอ็กซ์คลูซีฟที่หาจากที่ไหนไม่ได้ก็คือร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภานะครับพ่อใหญ่ของ FM 100.5 นะครับแล้วก็คุณสุทนรุ่งธัญรัตน์เจาะลึกประวัติศาสตร์แบบสนุกสนานตลอดทริปเลยทีเดียวนะครับเส้นทางย้อนตำนาน3วัน2คืนวันแรกเนี่ยมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญา1ในพระเบญจภาคีสเปเชียลสุดๆดินเนอร์สุดพิเศษพร้อมฟังทอล์คโชว์สไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟครับ
1: ค่ะส่วนวันที่2นะคะก็มุ่งหน้าต่อไปเยือนพระราชวังจันทน์ค่ะซึ่งเป็นสถานพระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรนะฮะก่อนจะมุ่งสู่อยุธยาค่ะเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญนะคะชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรในยามเย็นและวันที่3นะคะพาไปชมความมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ค่ะที่วัดมหาธาตุนะคะและลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมพิเศษสุดเลยนะคะกับมื้อกลางวันได้พบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดค่ะกับกรูรูระดับตำนานนะคะคุณดำรงพุทธานและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอค่ะเดินทางอย่างเหนือระดับไปกับเรานะคะด้วยรถโค้ช VIP แถมยังพักโรงแรมหรูด้วยนะคะอาหารนี่ก็ลดเลิศทุกมื้อเลยทีเดียวค่ะทั้งหมดนี้นะคะในสนนราคามูลค่า 15,900 บาทต่อ1ท่านนะคะต้องสำรองที่นั่งกันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะที่หมายเลข0944803076 0943966649และอีกหมายเลขหนึ่งนะคะ0868251444ค่ะ
2: ครับผมเดี๋ยวไปทักทายคุณผู้ฟังกันนิดนึงนะครับสำหร
1: ับ
2: คนที่ติดตามเราทาง TikTok นะครับผมก็เห็นคุณ 3NM นะครับเข้ามาทักเราคุณ Morning ตั้งแต่เช้ารวมทั้งคุณ Ion Girl 950นะครับแล้วก็คุณ User 1758คุณพยอมบุตรสิงนะครับแล้วก็คุณจิตดีสตินมาคุณมงคลสายปัญญานะครับแล้วก็คุณพิกกี้นะครับ2513กับขอบพระคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับถ้าเกิดเข้ามาทักเราใน TikTok เนี่ยครับต้องเขียนอะไรมาด้วยนะครับเพราะว่าเข้ามาจอยอย่างเดียวเนี่ยชื่อมันไปเร็วมากครับอ่านไม่ทัน
1: ค่ะแล้วก็มีคุณผู้ฟังนะคะที่ส่งข้อความมาหลังใหม่นะคะเป็นแฟนรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันเลยนะคะจากสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยแห่งหนึ่งนะคะบอกว่าฟัง Good Morning แล้วสบายหูฟังราบรื่นไม่ต้องลุ้นผู้จัดรายการรู้จริงว่ากำลังเล่าเรื่องอะไรภาษาเป๊ะทุกภาษานะคะแล้วก็บอกว่าชอบเก็นติ้งมากด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะพี่ต้นงานน่าจะเป็นแฟนคลับของพี่ต้นละค่ะบอกว่าเสียงคุณสุชาติเด็ดมากขออีกรอบได้ไหมอันนี้แฟนคลับพูดมาเองเจไม่ได้แกล้งขอนะ
2: ตรงที่บอกว่า
1: ดาวดัง
2: อะไรเงี้ย
1: จ่ายปุ๊บปั๊บนะ
2: จ่ายปุ๊บปั๊บ
1: ค่ะส่วนที่หน้าแฟนเพจ Facebook นะคะคุณแอนนี่จากสปป.ลาวนะคะคุณแอนนี่สุภักโสนะคะได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่พูดถึงสถานการณ์การเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องชาวสปป.ลาว7คนที่ติดอยู่ในถ้ำนะคะบอกว่าตอนนี้ทีมงานอาสาเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องก็ยังคงเร่งค้นหาผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำนะคะอีกประมาณ11เมตรก็จะเข้าไปถึงจุดหมายของคือจุดที่ทั้ง7คนนี้ติดอยู่แล้วนะคะพร้อมทั้งยังได้ขอบคุณทีมงานอาสาและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝั่งสปป.ลาวและจากไทยด้วยค่ะที่เข้าไปช่วยเหลือนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านเลยทีเดียวนะคะที่ส่งข้อความทักทายกันเข้ามาขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะ
2: ครับผมในช่วงนี้นะครับผมไม่รู้ว่าพี่เจเจเคยตอนเป็นเด็กๆเราเคยทำไอ้นี่มาเขาเรียกว่าจดหมายแบบเพนพาวตัวแบบจดหมาย
1: เขียนจดหมายไปหาเพื่อนต่างชาติใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับที่แบบรู้จัก
1: ในว
2: ิ
1: ชาในช
2: ั้
1: นเรียนภาษาอังกฤษ
2: ใช่ตอนนี้
1: พี่ต้นถ้าพูดอย่างนี้เขาก็รู้หมดสิว่าเราอายุเท่าไหร่
2: ไม่เดี๋ยวนี้เด็กเขาทำกันพี่
1: อ๋อแล้วเหรอโอเคร่วมสมัย
2: ร่วมสมัยมากเพราะว่าเขาบอกเป็นเรื่องของเจนซีนะครับตอนนี้กำลังคิดมากเลยในสิงคโปร
1: ์
2: ถ้าบอกว่าคนที่สิงคโปร์เนี่ยเขาก็เริ่มมีคลับนี้แล้วเขาเรียกว่า snail mail club ซ
1: ึ่
2: งก็บอกว่าอันนี้มันเป็นพิธีการที่เขาเริ่มกันมาตั้งนานแล้วนะครับในสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหกว่าจะเขียนจะกว่าจะสื่อสารกับพี่เจเจได้เนี่ยบ้านผมอาจจะไม่มีโทรศัพท์ใช่ไหมก็ไม่รู้จะไปโทรกันที่ไหนเนี่ยแถวบ้านไม่มีโทรศัพท์สาธารณะก็ต้องเขียนจดหมายไปหาก็จะต้องใช้เวลาแบบ7วันบ้าง10กว่าวันบ้างนะครับก็เลยเขาก็เลยใช้คำว่า snail mail คือว่ามันช้า
1: เหมือนหอยทาก
2: จะจับขยื่นใช่เหมือนหอยทากแต่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นกับคนในยุคใหม่เนี่ยเริ่มที่กลับจะหวยหาในสิ่งที่แบบอะไรจับต้องได้เพราะว่าเราเห็นพวกแมสเซจอะไรต่างๆเนี่ยมันแวบแวบมาแล้วมันก็หายไปแต่อยากจะได้อยากจะแบบวันนี้ลุ้นจะมีใครเขียนจดหมายมาหาเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การไปเขียนจดหมายเนี่ยมันก็จะต้องเขียนแบบที่ว่าตั้งใจเขียนด้วยนะเขาก็เลยจัดตั้งเป็นกลุ่มนี้ Snail Mail Club เนี่ยกระจายไปทั่วโลกเลยนะครับตอนนี้ในประเทศไทยเราก็มีนะครับ Snail Mail Club เนี่ยเริ่มเป็นท้องถิ่นแล้วทีนี้เขาบอกว่า Snail Mail Club นี้เขาคืออะไรเขาจะมีเหมือนทางบ้านผมว่าผมไปเที่ยวที่แถวๆเยาวราชมาเนี่ยผมก็จะเขียนจดหมายมาเล่าให้พี่เจเจฟังนะครับเหมือนเราในกลุ่มของเราเนี่ยจะเขียนมาพี่เจเจวันนี้ผมไปเยาวราชตรงนี้ไปกินไอ้นี่อร่อยนิดนึงเก๋าลัดนู่นนี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีรูปมีนู่นมีนี่แล้วก็อะไรที่แบบเป็นอาร์ตเวิร์คที่ทำด้วยตัวเองนะครับอยู่ในกลุ่มของเราแล้วก็ส่งไปแล้วก็บรรจงเขียนให้อย่างสวยงามก็จะมีกุ๊กติ๊กติ๊กอะไรเงี้ยครับก็กลายเป็นที่ฮิตมากเลยตอนนี้สำหรับคนในสิงคโปร์ครับ
1: ค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะจะพาไปที่ประเทศเวียดนามนะคะมีรายงานจากตุ้ยแจ๋นะคะ Vietnam enters world's top 10 steel producers for the first time นะคะก็คือเวียดนามตอนนี้นะคะมีชื่อเข้าไปติดอยู่ในอันดับ10ประเทศเด่นดังของโลกแล้วในแง่ของการผลิตเหล็กกล้านะคะเป็นครั้งแรกของเวียดนามด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเกียรติภูมิที่คนเวียดนามเขาภาคภูมิใจกันอันดับแรกของโลกก็คือจีนนะคะรองลงมาอันดับ2คืออินเดียอันดับ3สหรัฐอันดับ4ญี่ปุ่นอันดับ5เกาหลีใต้อันดับ6รัสเซียอันดับ7ตุรกีอันดับ8เยอรมนีอันดับ9บราซิลและอันดับ10คือเวียดนามค่ะก็ถือได้ว่าติดกลุ่มท็อป10ของโลกนะคะในกลุ่มประเทศที่ผลิตเหล็กนะฮะขายได้ในปริมาณสูงสุดของโลกนะคะในเดือนเมษายนอันนี้เป็นสถิติที่วัดได้เมื่อเดือนเมษายนนะคะประเทศที่มาเป็นอันดับ1คือจีนเนี่ยผลิตได้83.6เมตริกตันนะคะส่วนเวียดนาม 2.1 เมตริกตันค่ะ
2: ครับก็แล้ววันนี้ท่าน
1: มิลเลียนขออภัยนะคะ2ล้าน1แสนมิลเลียนเมตริกตันนะคะส่วนจีนเนี่ย 83.6 ล้านเมตริกตันค่ะหลักล้าน
2: ครับวันนี้ก็ท่านโตหล่ำนะดีของเวียดนามก็กำลังจะมาเยือนวันนี้เป็นวันแรกนะครับจะอยู่ในประเทศไทยเรา2วันวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าครับพี่เปเจครับคุณผู้ฟังครับเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์จะพาเราไปดูนะครับว่ากับดักของอินโดนีเซียเขาเนี่ยที่จะไปติดกับดักการค้าผูกขาดเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาตามกันครับ
0: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง M-Cot News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เจ็ดนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามการวิเคราะห์นะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันในประเด็นอินโดนีเซียและกับดักการผูกขาดการค้าค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ครับ
2: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะอาจารย์อยู่ที่อินโดนีเซียหรือเปล่าคะเช้าวันนี
4: ้ใช่ครับวันนี้อยู่ที่อินโดนีเซียนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันสำคัญด้วยนะครับของหลายศาสนาเลยนะครับนั่นก็คือวันที่เราเรียกว่าวันอีดิลอัตตานะครับอีดิลอัตฮานะครับซึ่งพิธีนี้คนไทยเราจะเรียกว่า วันระยอกุรบานนะครับตามตำนานก็คือมันเป็นเทศกาลแห่งการเสียสละครับเพราะว่าศาสดาอิบรอฮิมนะครับอิบรอฮิมนี่เรียกแบบอิสลามนะครับแต่ว่าถ้าเรียกแบบคริสในคัมภีร์พันธสัญญาเก่าแล้วก็เรียกแบบจิวิชก็คืออับราฮัมนะครับอับราฮัมเนี่ยถูกท้าทายจากพระเจ้านะครับหรือว่าพระยะโฮวานะครับให้ต้องตละลูกชายของตัวเองก็คืออิสมาอีลนะครับเพื่อพิสูจน์ความจงรักภักดีกับพระเจ้านะครับแล้วก็แน่นอนอับราฮัมเองหรือว่าอิบราฮิมเองก็เสียสละขั้นสุดในการส่งลูกชายตนเองให้กับพระเจ้านะครับอารมณ์ประมาณเดียวกันกับพระเวสสันดรน่ะนึกออกมั้ยฮะสละลูกสละเมียนะครับ
2: มันก็เป็นอิสมาอีลนี่เป็นต้นทางของอิสลามใช่มั้ยครับ
4: อิบราฮิมว่าอับราฮัมเป็นต้นทางของจิวิชแล้วก็จากจิวิชก็เดี๋ยวว่าพัฒนาต่อเป็นศาสนาคริสต์ถูกมั้ยครับแล้วเดี๋ยวศาสนาคริสต์ก็จะพัฒนาต่อเป็นศาสนาอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่เป็นวันสำคัญของพี่น้องชาวมุสลิมนะครับชาวคริสต์นะครับแล้วก็ชาวจิวิชด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นวันหยุดในหลายประเทศนะครับแล้วก็พี่น้องมุสลิมเองนะครับก็จะเดินทางไปเยี่ยมญาติไปมาหาสู่กันนะครับมีการถ้าคนไหนร่ำรวยเนี่ยก็จะเอาอาหารออกมาแจกจ่ายนะครับแล้วก็ขอเข้ามาลาโทษกันนะครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยถ้าได้เคยผมได้เคยล่วงเกินคุณสุชาติได้เคยล่วงเกินคุณวัชรินทร์ได้เคยล่วงเกินคุณผู้ฟังมาก็ขอให้อภัยผมด้วยนะครับเพราะว่าเราก็จะได้เสียสละความโกรธที่ถิมานะซึ่งกันและกันแล้วก็เดินหน้าต่อกันไปได้ครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็ขอเข้ามาอาจารย์ไว้ก่อนเลยนะครับ
4: เพราะว่าเราเองก็แซวกันหนักนะฮะโดยเฉพาะเรื่องสับขานเหมือนที่เมื่อกี้เขียนเพนเฟรนเพนพาวกันนะฮะ
1: เชื่อว่าอาจารย์ก็เคยแหละ
4: สมัยที่ยังต้องรอดูว่ามิสเตอร์โพสต์แมนจะมาส่งเมื่อไหร่นะครับ
1: แม่แล้วก็ทำให้นึกถึงเพลงมิสเตอร์โพสต์แมนเลยนะคะ
4: ม
1: ิ
4: สเตอร์โพสต์แมนนี่ก็แก่กันดีวันนั้นที่คุณชาติร้องอ่ะน่าจะเพราะนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นแล้วเรามาประเด็นนี้ค่ะอาจารย์
4: ค
1: ะกับดักการผูกขาดการ

0: ต่อครับ
1: ค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นแล้วเรามาประเด็นนี้ค่ะอาจารย์คะก
2: ับ
1: ดักการผูกขาดการค้ากับอินโดนีเซีย
2: ครับคืออินโดนีเซียเนี่ยเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีพราโบโวซูมี EV ที่มีนิกเกิลเนี่ยใช้ในอุตสาหกรรม EV เยอะมากนะครับเหตุผลที่พราโบโวบอกก็คือพราโบโวบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีบริษัทต่างชาติจำนวนมากนะครับเข้ามาดีลกับผู้ประกอบการรายย่อยนะครับหรือแม้แต่มาตั้งบริษัทในอินโดนีเซียเองนะครับแล้วก็ส่งออกทรัพยากรพวกนี้นะครับออกไปจริงๆราคามันแพงมากแต่ว่ามาสำแดงกับภาครัฐด้วยราคาที่ต่ำเพื่อที่จะแน่นอนเสียภาษีน้อยๆนะครับก็คือการเลี่ยงภาษีอินโดนีเซียบอกว่าสูญเสียภาษีตรงนี้ไปเนี่ยปีหนึ่งประมาณ 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 5.2 ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นวิธีแก้แทนที่อินโดนีเซียจะแก้โดยการบอกว่าโอ้มันมีการเลี่ยงภาษีมันมีการสำแดงเท็จแทนจะแก้เรื่องการจัดเก็บภาษีอินโดนีเซียบอกอย่างนั้นต่อไปนี้เราตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นมาแล้วเอาสินค้าพวกนี้ที่ผลิตได้ในประเทศทั้งหมดท
1: ุ
2: กคนต้องขายให้กับรัฐวิสาหกิจนี้ครับแล้วเดี๋ยวรัฐวิสาหกิจนี้จะเอาไปขายกับตลาดโลกอีกครั้งหนึ่งในฐานะที่เป็นผู้ผูกขาดรายเดียวคุณต้นและคุณวัชรินทร์คงจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าความฝักมันเริ่มต้นขึ้นแล้ว
1: นะ
2: คร
1: ับ
2: ลองนึกภาพดูว่าบริษัทไทยที่ลงทุนอยู่ในอินโดนีเซียนะครับอย่างเช่นบ้านปูไปทำเหมืองถูกต้องไหมครับบริษัทปาล์มน้ำมันต่างๆนะครับที่เดิมผลิตได้เท่าไหร่ก็ขายให้กับทั้งในอินโดนีเซียขายให้กับทั้งโลกนะครับในราคาที่เป็นกลไกตลาดสามารถที่จะซื้อขายได้อย่างอิสระนะครับบริหารจัดการวางแผนได้ด้วยตัวเองเที่ยวนี้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดต้องส่งให้กับรัฐบาลอินโดนีเซียรัฐบาลอินโดนีเซียจะรับซื้อไว้เองทั้งหมดซึ่งแน่นอนรัฐวิสาหกิจอินโดนีเซียก็ขึ้นชื่อนะครับเรื่องความด้อยประสิทธิภาพลองนึกภาพดูนะครับรัฐวิสาหกิจที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียคือรัฐวิสาหกิจผู้ผลิตไฟฟ้าครับตั้งแต่ผลิตไฟฟ้าไปจนถึงขายไฟฟ้ามีเจ้าเดียวทั้งเกาะขาดทุนครับไม่น่าเชื่อนะครับไฟฟ้าที่ทุกคนต้องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเจ้าเดียวและขายคนเดียวขาดทุนครับเช่นเดียวกันครับรัฐวิสาหกิจด้านน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียเกือบจะผูกขาดตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ทั้งหมดชื่อPertamina ขาดทุนครับ
1: ขนาดเจ้าเดียวเนี่ยนะ
2: ขนาดเจ้าเดียว
3: ทำไมถึงมันคอร์รัปชันใช่ไหมครับอาจารย
2: ์ความไม่มีประสิทธิภาพการคอร์รัปชันปัญหาการบริหารจัดการองค์กรที่ใหญ่เทอะทะเรทเทปการทำงานแบบข้าราชการทุกอย่างประดังประเดครับและตอนนี้กำลังจะพูดถึงการเอาทรัพยากรทั้งหมดที่เคยขายให้กับตลาดโลก มีอำนาจในการผูกขาดระดับหนึ่งมาผูกขาดเพิ่มขึ้นโดยรัฐวิสาหกิจแห่งเดียวแล้วลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้ารัฐวิสาหกิจแห่งนี้กำหนดราคาสูงเพราะต้นทุนการบริหารจัดการสูงถ้ารัฐวิสาหกิจแห่งนี้ไม่มีประสิทธิภาพแล้วบริหารจัดการเกิดความล่าช้าทั้งการไปรับซื้อจากผู้ผลิตในประเทศอินโดนีเซียเองและการส่งออกให้กับประเทศอื่นๆทั่วโลกอะไรจะเกิดขึ้น ลองนึกภาพดูนะครับว่าจีนอินเดียประเทศไทยอาเซียนจำนวนมากซื้อถ่านหินจากอินโดนีเซียปีหนึ่งหลายร้อยล้านตันครับเพื่อป้อนโรงไฟฟ้าเอกชนเพราะฉะนั้นพอเป็นการผูกขาดปั๊บเราจะพิจารณาได้เลยว่าแน่นอนต้นทุนค่าไฟสูงขึ้นแน่นอนต้นทุนค่าพลังงานสูงขึ้นแน่นอนสำหรับประเทศที่ใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินประเทศไทยเราอาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่ถ่านหินยังใช้ในอุตสาหกรรมเหล็กถ่านหินยังใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ถูกต้องไหมครับอย่างเช่น PPISCG เนี่ยซื้อถ่านหินจาก อินโดนีเซียเพื่อไม่ใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เพราะนั้นต้นทุนค่าก่อสร้างในประเทศเราสูงขึ้นครับเช่นเดียวกันครับน้ำมันปาล์มเป็นต้นทางในการผลิตไบโอดีเซลเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันปาล์มสูงขึ้นในตลาดโลกราคาน้ำมันราคาพลังงานในประเทศไทยสูงขึ้นทันทีนะครับเช่นเดียวกันครับน้ำมันปาล์มอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารเกือบทั้งหมดถูกต้องไหมครับมาการีนเนยเอี่ยมนมข้นหวานครีมต่างๆเป็นน้ำมันปาล์มช็อกโกแลตโกโก้เป็นน้ำมันปาล์มนะครับอาหารทอดทุกอย่างใช้น้ำมันปาล์มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช้น้ำมันปาล์มเพราะฉะนั้นถ้าราคาน้ำมันปาล์มซึ่งอินโดนีเซียผลิต 50-60% ของทั่วโลกมันล่าช้าในการเข้าสู่ตลาดซัพพลายมันหายไปหรืออินโดนีเซียถือโอกาสนี้ตั้งราคาให้สูงขึ้น

0: อุตสาหกรรมอาหารต้นทุนสูงขึ้นทันทีนะครับมีพักต้อง
1: อการ
0: โลหะผสมโรงงานทำแบตเตอรี่โรงงานพลังงานทางเลือกทั้งหลายต้นทุนสูงขึ้นทันทีครับ
1: เขาไปเอาความคิดนี้มาจากไหนครับท่านประธานวิปดีครับ
0: มันคือความคิดแบบชาตินิยมนะครับมันคือความคิดแบบชาตินิยมแบบ nationalism ถูกต้องไหมครับคือ ชาตินิยมเนี่ยในระดับที่พูดถึงการรักชาติคือคำว่าชาตินิยมภาษาไทยมันมีอยู่คำเดียวแต่ถ้ามันภาษาอังกฤษนี่มันมีหลายคำถูกต้องไหมครับมันมีชาตินิยมแบบ patriot ก็คือชาตินิยมแบบที่รักชาติเสียสละตัวเองเพื่อชาติกับ nationalism คือชาตินิยมแบบคลั่งชาตินะครับไอ้แบบหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับเพราะนั้นมันเป็นการแก้ปัญหาแบบผิดฝาผิดตัวนะครับแล้วก็เชื่อว่าวิธีการแบบนี้มันคือการปลูกเร้าไงว่าต่อไปนี้ถ้าเอกชนข้างนอกมันมีอำนาจต่อรองเหนือตลาดในกับเกษตรกรรายย่อยกับเหมืองเล็กๆในอินโดนีเซียมากนักเดี๋ยวรัฐบาลอินโดนีเซียปกป้องให้คุณเอาผลผลิตทั้งหมดของคุณมาขายให้ผมแล้วเดี๋ยวผมขายเองในตลาดโลกซึ่งในวิธีการแบบนี้เราใช้มาตั้งแต่สมัยนู่นนะฮะอาณาราชอาณาจักรอยุธยาครับผูกขาดโดยกรมท่าซ้ายกรมท่าขวาพระคลังถึงรู้ไหมฮะแล้วเราก็เริ่มเปิดเสรีให้ทุกคนทำได้เนี่ยตั้งแต่ส่วนที่สัญญาเบลริงอะครับเพราะในที่สุดแล้วกลไกตลาดมันมีประสิทธิภาพสูงกว่าถูกต้องไหมครับลองนึกภาพดูถ้าฟิลิปปินส์ลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าต่อไปนี้ผมจะตั้งองค์กรผูกขาดการส่งออกนิกเกิลทองแดงเวียดนามลุกขึ้นมาบอกว่าต่อไปนี้แร่เอิร์ธของผมจะผูกขาดกาแฟของผมจะผูกขาดมาเลเซียลุกขึ้นมาบอกต่อไปนี้ยางพารากับเซมิคอนดักเตอร์ต้นน้ำผมจะผูกขาดการส่งออกไทยลุกขึ้นมาบอกว่าต่อไปนี้ข้าวสินค้าเกษตรยางพาราผมจะผูกขาดการส่งออกขอโทษนะครับซัพพลายเชนวิบัติกันทั้งภูมิภาคครับ
2: พัง
1: ฟังหมดท่านโปรโบโวนี้ใช้คณะที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรีชุดเดียวกับท่านโดนัลด์ทรัมป์หรือเปล่าอาจารย
0: ์ผมว่าไม่แน่ใจจริงๆแต่ว่าแน่นอนว่าที่ปรึกษาเขาต้องไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์แน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะสร้างคะแนนนิยมในระยะสั้นในการปลุกกระแสชาติยมคลังชาติถูกต้องไหมครับแต่ในระยะยาวเรื่องการบริหารจัดการเรื่องความโปร่งใสเรื่องประสิทธิภาพเรื่องการมีปัญหากับประเทศทั้งหลายที่อยู่ในซัพพลายเชนเดียวกันเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่จะรองรับได้หรือเปล่าคร
2: ับ
0: ที่สำคัญที่สุดคือแล้วคนไทยอ่ะต้องเตรียมรับมือกับเรื่องนี้ยังไงเราไม่อยากให้ราคาพลังงานเราสูงใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับคนอินโดนีเซียเขามีเสียงตอบรับด้านเรื่องนี้ยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์ก็ยิ้มแล้วก็สายหน้ากันทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนในอินโดนีเซียเข้าใจครับว่าการบริหารจัดการโดยรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของความด้อยประสิทธิภาพถูกต้องไหมครับทุกคนเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมน้ำมันทุกคนเข้าใจอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่เมื่อกี้ผมเล่าไปตอนต้นนะว่าขายอยู่คนเดียวผูกขาดอยู่คนเดียวยังขาดทุนได้อะเป็นยังไง
2: ค่ะอาจารย์ค่ะจะว่าไปแล้วเนี่ยอินโดนีเซียกว่าจะจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกครั้งก็อีกตั้งหลายปีนะคะทำไมเร่งมาสร้างคะแนนนิยมอะไรกันเอาตอนนี้คะอาจารย์คะ
0: เพราะว่าตอนนี้คะแนนจริงๆก็กำลังค่อนข้างที่จะเป็นขาลงนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยนโยบายที่ออกมามันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนได้นะครับแล้วก็อย่างล่าสุดเนี่ยที่พราโบโวออกมาบอกว่าคนอินโดนีเซียไม่เดือดร้อนหรอกจากการที่ค่าเงินรูเปียอ่อนค่าเพราะว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านอ่ะไม่ได้ใช้เงินดอลลาร์ในการซื้อขายสินค้าคนเขียนสคริปต์ให้จะไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร
2: ์
0: หรือโครงการที่ทุกคนค่อนข้างจะงงแล้วเป็นโครงการหาเสียงมากๆก็คือเรื่องของการให้อาหารกลางวันฟรีสำหรับนักเรียนทุกคนและแม่ที่มีครรภ์ทุกคนนะครับทุกวันนะครับซึ่งไอ้การทำนโยบายแบบหวานแหคือการทำนโยบายให้อาหารกลางวันฟรีเนี่ยมันเป็นนโยบายที่ดีนะครับในการที่จะเพิ่มผลิตภาพประสิทธิภาพของแรงงานในอนาคตลองนึกภาพกำลังแรงงานที่มีภาวะโภชนาการที่ดีเนี่ยผลงานมันจะดีมากถูกต้องไหมครับแต่ปัญหาก็คือถ้าจะทำต้องทำในกลุ่มที่มันเปราะบางทำในกลุ่มที่มุ่งเป้าถูกต้องไหมครับไม่ใช่ทุกคนต้องได้ลองนึกภาพเด็กรวยเด็กที่เป็นลูกมหาเศรษฐีเขาจะอยากได้อาหารกลางวันฟรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้แต่วันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดราชการอ่ะเด็กก็มีภาระต้องไปเอาอาหารกลางวันที่โรงเรียนนะครับครูก็ต้อง

0: ครับมาจัดอาหารกลางวันให้ที่โรงเรียนนะครับแล้วอุปกรณ์ในการกินที่เอากลับไปจากโรงเรียนต้องเอามาคืนโรงเรียนด้วยนะครับแล้วนั่นคืออุปกรณ์หายคุณครูมีความผิดนะครับ
1: อ
0: ื
2: ม
0: หรือต้นทุนในการจัดการมันสูงมากลองนึกภาพดูว่ามันผูกขาดโดยระบบราชการดังนั้นค่าอาหารกลางวันที่เกิดขึ้นเนี่ยบัดเจ็ตงบประมาณสูงแต่พอเอาอาหารกลางวันมานั่งเอ็กซเรย์ดูกันจริงๆคุณภาพมันต่ำมากเมื่อเทียบกับราคาที่จ่ายไปแสดงว่าระหว่างทางมันมีคนมาร่วมกินอาหารกลางวันของน้องๆ นักเรียนด้วยลักษณะแบบนี้อันตรายนะครับ
3: แล้วท่านประธาน
0: เพราะนั้นท่านประธานาธิบดีก็คงจะต้องทำงานหนักนะครับแต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นก็คือแล้วประเทศไทยเราจะลดผลกระทบยังไงเพราะว่ากระบวนการจะเริ่มต้น1มิถุนายนนี้ครับในการที่ทุกคนยังซื้อขายกันเองได้อยู่แต่ต้องส่งเอกสารทั้งหมดในการซื้อขายให้กับรัฐวิสาหกิจใหม่นี้คือ DSI
1: yeah.
0: และวันที่1มกราคมปี2027ไทยก็ตามที่ผลิตสินค้าตัวนี้ในอินโดนีเซียแล้วจะส่งออกต้องขายให้ DSI ใครก็ตามจะซื้อสินค้านี้จากอินโดนีเซียต้องซื้อจาก DSI เพราะนั้นมีเวลาเหลือแค่ครึ่งปีเท่านั้นครับสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำเลยก็คืออย่างแรกที่สุดรัฐบาลไทยต้องเจรจาแบบ G2G ครับทำบันทึกความเข้าใจล็อกโควต้าไว้ก่อนว่าต่อไปนี้ถ่านหินน้ำมันปาล์มโลหะผสมที่ประเทศไทยเราจะยังต้องซื้อจากอินโดนีเซียเนี่ยมีสัญญาระยะยาวได้ไหมว่าเขาจะสามารถจัดส่งให้เราได้ในจำนวนเท่าไหร่ในปริมาณเท่าไหร่เพื่อไม่ให้เราขาดแคลนซัพพลายครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้เวทีอาเซียนครับในการจะลดความตึงเครียดว่าถ้าทุกคนเกิดลุกขึ้นมาทำแบบนี้แล้วมันถูกคิดเป็นมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีแล้วทุกคนจะวิบัติกันหมดอย่าทำได้ไหมแล้วกดดันให้อินโดนีเซียเลิกได้ไหมในขณะเดียวกันถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าต้นทุนของพวกนี้มันจะราคาแพงขึ้นรัฐบาลจะสนับสนุนเรื่องนโยบายพลังงานทดแทนเรื่องการสนับสนุนให้ไปหาแหล่งสินค้าทดแทนได้ยังไงนะครับในขณะที่ภาคเอกชนต้องเตรียมความพร้อมในการหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ถูกต้องไหมครับยกตัวอย่างเช่นปูนซีเมนต์ไฟฟ้าอาจจะต้องนึกถึงออสเตรเลียแอฟริกาใต้โคลอมเบียมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถึงแม้ต้นทุนค่าขนส่งจะสูงแต่ถ้าเทียบกับการบริหารจัดการที่อาจจะมีปัญหาของ DSI ความแน่นอนของการได้สินค้าในเวลาที่ต้องการมันมีมากกว่าการใช้เครื่องมือการเงินในการที่จะกระจายความเสี่ยงเรื่องพวกนั้นนะครับหรืออุตสาหกรรมที่ไทยมาลงทุนอย่างแล้วในอินโดนีเซียอย่างเงี้ยทำยังไงแทนที่เราจะส่งออกวัตถุดิบแบบที่เราเคยทำเราอาจจะต้องมาลงทุนในอินโดนีเซียเพิ่มโดยการที่ผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเพิ่ม value added ขึ้นมาแล้วมันไม่ตกอยู่ใน3ตัวที่เป็นสินค้าที่อินโดนีเซียผูกขาดแล้วเราจะได้มีอิสระในการส่งออกได้เองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเตรียมตัวเพราะมันจะเกิดขึ้นในไม่กี่เดือนข้างหน้าครับ
2: ประเด็นนี้มันจะไปอยู่ในการประชุมอาเซียนซัมมิตไหมครับอาจารย์
0: อันนี้เป็นนโยบายภายในประเทศของอินโดนีเซียนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นการหารือกันได้ในการประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนมากกว่าอาจจะไม่ได้ต้องไปอยู่ในระดับสัมมิตครับ
2: ก็แหมวันนี้เราก็ดูทำท่าเหมือนว่าจะจบลงด้วยความร่าเริงแต่ว่าพอมาฟังเรื่องนี้แอนตี้ไคลแม็กซ์เลยครับอาจารย์
0: เพราะนั้นเดี๋ยวเราก็เอากระดาษปากกามาเขียนจดหมายหาเพนเฟรนด์ของเราที่ต่างประเทศปิดสแตมป์รอมิสเตอร์โพสต์แมนมารับ
2: ส่งไปหาคนที่อินโดนีเซียให้ไปบอกท่านประธานที่พิธีนะครับเลิกโครงการนี้กันเถอะ
0: ครับ
2: ครับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับ
0: ครับ
2: ที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวเราทั้ง3คนก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับพบกับคุณมอร์นิ่งอัลเจนได้ใหม่พรุ่งนี้6 โมงเช้าถึง 7 โมงครึ่งครับ
1: ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะครับโดยมี MCOT New FM 100.5 MHz นะครับกรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันพุธที่27พฤษภาคมครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสัสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะวันนี้ขอเริ่มกันด้วยเรื่องของประเด็นการเมืองกันก่อนเลยนะคะเมื่อวานนี้นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กล่าวถึงกรณีมีผู้ยื่นคำร้องต่อกกต.ขอให้ยุบพรรคประชาชนกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์ข้อความและให้สัมภาษณ์ลักษณะพาดพิงองคมนตรีและรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาภัยแล้งซึ่งผู้ร้องมองว่าอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายพรรคการเมืองและอาจนำไปสู่การกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยว่าขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการทางธุรการแล้วซึ่งต้องพิจารณาว่าลักษณะการแสดงความคิดเห็นนั้นเข้าองค์ประกอบความผิดตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่นายแสวงบอกนะคะว่าคำร้องยุบพรรคจะมีกระบวนการเริ่มพิจารณาจากนายทะเบียนพรรคการเมืองที่จะเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริงส่วนจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าใดนั้นขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้เนื่องจากเรื่องเพิ่งส่งเข้ามาและจำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบในระบบการตรวจสอบเรื่องยุบพรรคในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ10กว่าเรื่องแต่เมื่อมีเรื่องเข้ามาจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนว่าพร้อมที่จะรับพิจารณาหรือไม่หากเห็นว่ามีมูลก็จะส่งต่อให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีการแต่งตั้งไว้อยู่แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าการดำเนินการของนายณัฐพงษ์ถือเป็นการเซาะกร่อนบ่อนทำลายหรือไม่และกกต.จะนำบรรทัดฐานของศาลรัฐธรรมนูญมาประกอบการพิจารณาเบื้องต้นด้วยหรือไม่เลขากกต.บอกนะคะว่าขณะนี้ยังไม่เห็นรายละเอียดของข้อเท็จจริงทราบเพียงว่ามีผู้มายื่นคำร้องซึ่งกกต.ปฏิบัติตามขั้นตอนปกติกับทุกพรรคการเมืองเหมือนกันไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษและเรื่องนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่ผ่านมาก็เป็นได้ค่ะประเด็นนี้นะคะวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวใหญ่ค่ะกกต.รับคดียุบปชน.สอบปมเซาะองคมนตรีส้มปลุก21ล้านสู้น้ำเงินปชน.หนาวกกต.รับคำร้องยุบพรรคเริ่มกระบวนการตรวจสอบปมเท้งโพสต์พาดพิงองคมนตรีเข้าข่ายหรือไม่ลั่นให้ความเป็นธรรมทุกพรรคเท่าเทียมแย้มคดีหัวเข้าที่ประชุมต้นมิถุนายนพาราดอนสวนเจ็บไม่มีระบอบสีน้ำเงินมีแต่พรรคสีน้ำเงินเติบโตจนได้เป็นรัฐบาลจากพรรคสีส้มวอนหยุดสร้างวาทกรรมทำการเมืองสร้างสรรค์กรรมาธิการพิทักษ์สถาบันจี้ณัฐพงษ์และปิยบุตรแสดงความรับผิดชอบก้าวล่วงองคมนตรีขู่อาจเข้าข่ายมาตรา112พริษปลุก21ล้านเสียงสู้ระบอบสีน้ำเงินท้าอนุทินรับผิดชอบหากร่างรัฐธรรมนูญภูมิใจไทยถูกคว่ำเล็งยื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 1-2 วันดักทางสว.รอบก่อนเคยโหวตผ่านถ้าสะดุดต้องมีคำตอบเพื่อไทยเตรียมยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต้นเดือนหน้าค่ะ
1: ครับในขณะที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านนะครับได้ออกมาชี้แจงและแก้ต่างถึงนิยามของคำว่าระบอบสีน้ำเงินนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถาบันแต่หมายถึงกลุ่มการเมืองที่อาศัยช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญปี2500

0: 60เข้ามาแทรกแซงและหัวกระบวนการเลือกสว.เพื่อควบคุมเสียงข้างมากในวุฒิสภานำไปสู่การกินรวบตั้งแต่การตั้งบุคคลในองค์กรอิสระทั้งหมดพร้อมกันนี้นายพฤทธิ์ยังฝากคำถามท้าทายไปถึงนายกอนุทินชาญวรกูลนะครับในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยถ้าหากพรรคภูมิใจไทยดันทุรังใช้เสียงข้างมากผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อล็อกอำนาจให้อยู่กับสว.สุดท้ายนะครับจะถูกประชาชนโหวตคว่ำในการทำประชามติรอบ2นายกรัฐมนตรีจะแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองด้วยการลาออกตามมาตรฐานสากลเหมือนเช่นผู้นำประเทศอังกฤษหรือไม่ทางด้านของนายพราดรปริศนานันทกุลครับอดีตขออภัยครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยได้ออกมาสวนกลับทันควันนะครับว่าตนเองไม่เข้าใจความหมายของระบอบสีน้ำเงินที่ฝ่ายค้านกุขึ้นมายืนยันว่าปัจจุบันมีเพียงพรรคสีน้ำเงินหรือว่าพรรคภูมิใจไทยที่เติบโตมาจากการเลือกของประชาชนและก่อนหน้านี้พรรคภูมิใจไทยที่มีเสียง70เสียงก็เติบโตมาจากการที่ได้พรรคสีส้มยกมือสนับสนุนจัดตั้งรัฐบาลตามข้อตกลงจนทำให้นายอนุทินได้เป็นนายกรัฐมนตรีเข้ามาบริหารประเทศจึงมองว่าการเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนในครั้งนี้เป็นเพียงความพยายามในการสร้างวาทกรรมเพื่อดิสเครดิตรัฐบาลและขอเรียกร้องให้ฝ่ายค้านหยุดเล่นการเมืองแบบสาดโคลนแล้วหันมาใช้กลไกสภาแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจร่วมกันจะดีกว่าเช่นเดียวกันกับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่ออกมาสัมทับเรื่องนี้นะครับบอกว่าเป็นเพียงกิมมิคทางการเมืองของฝ่ายค้านที่พยายามโยงประเด็นเกินจริงและพรรคภูมิใจไทยไม่ได้รู้สึกเสียหายอะไรเพราะรอบนี้พรรคได้รับเลือกขึ้นมาให้เป็นอันดับหนึ่งนะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องนะครับพาดหัวใหญ่ของมติชนเช้านี้สแสวงชี้คดีหัวสว.เข้าที่ประชุมมิถุนายนปชน.จี้กกต.ส่งสารภูมิใจไทยรุมโต้ระบอบสีน้ำเงินพราดอนซัดสร้างวาทกรรมเพื่อไทยยื่นแก้รัฐธรรมนูญเดือนหน้ามาโครงเลี้ยงมื้อเย็นอนุทินขยับครม.สัญจรหาดใหญ่รัฐบาลแจงสารปมพ.ร.ก.กู้เงินครับ
1: ขณะที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสนะคะก็ได้พบปะหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศส5รายค่ะก็เชิญชวนลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทยนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินย้ำศักยภาพของไทยในการไปศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม
0: ทินขยับครม.สัญจรหาดใหญ่รัฐบาลแจงสารปมพ.ร.ก.กู้เงินครับ
1: ขณะที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสนะคะก็ได้พบปะหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศส5รายค่ะก็เชิญชวนลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทยนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินย้ำศักยภาพของไทยในการไปศูนย์กลางอุตสาหกรรม
0: ทินขยับครม.สัญจรหาดใหญ่รัฐบาลแจงสารปมพ.ร.ก.กู้เงินครับ
1: ขณะที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสนะคะก็ได้พบปะหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศส5รายค่ะก็เชิญชวนลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทยนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินย้ำศักยภาพของไทยในการไปศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภูมิภาคของไทยรวมถึงการที่ไทยมีมาตรการสนับสนุนการลงทุนค่ะจากนั้นนะคะทางด้านของทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสนายเอมานูเอลมาโครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายอนุทินอย่างอบอุ่นค่ะซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นนะคะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สรุปประเด็นสำคัญของการหารือร่วมกันได้แก่การส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีเห็นพ้องร่วมกันผลักดันมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้เติบโตยิ่งขึ้นค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนายกรัฐมนตรีรวมถึงประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะเล็งเอาผิดมาตรา112สว.รุกหนักฟัดปิยบุตรและเท้งชี้นัยยะซ่อนเร้นหมิ่นสถาบันภูมิใจไทยเย้ยสีน้ำเงินโตเพราะส้มหนูโอฝรั่งเศสเชื่อมั่นไทยอนุทินอวดศักยภาพไทยศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภูมิภาคชวน5บริษัทชั้นนำฝรั่งเศสลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต จับเข่าคุยมาครงร่วมผลักดันเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนล็อกเป้า

0: สาหกรรมมูลค่าสูงขีดเส้นภายในปีนี้ปิดจ็อบ FTA ไทยสหภาพยุโรปรัฐบาลส่งคำชี้แจงพรก.กู้เงิน400,000 ล้านถึงศาลรัฐธรรมนูญนายกมั่นใจไม่ทำผิดกฎหมายไม่ขัดรัฐธรรมนูญภูมิใจไทยโต้ครหาเอเย่นระบอบสีน้ำเงินสิริพงษ์ตอกเท้งดิ้นหากิมมิกการเมืองภราดรย้อนค่ายน้ำเงินโตได้เพราะค่ายสีส้มไล่ทวงติงให้มีเหตุผลเลิกพ่นวาทกรรมสว.เดือดตีวัวกระทบคราดโยงสีโยงคนรอบสถาบันซุกนัยยะซ่อนเร้นจี้ฟันมาตรา112ปิยบุตรและณัฐพงษ์เลขากกต.เร่งตรวจสอบคำร้องยุบพรรคประชาชนพาดพิงองคมนตรีพฤทธิ์กระตุกสังคมจับตากลเกมกลุ่มสว.บี้กกต.ส่งสารเดินหน้าคดีหัวเลือกสว.ค่ะ
1: ครับในขณะที่การทูตไทยบนเวทีโลกนะครับทวีความเข้มข้นอย่างมากครับเมื่อวานนี้นะครับที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายเสียงศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเข้าร่วมการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC ภายใต้ระเบียบวาระเรื่องการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศตามคำเชิญของนายหวังอี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนในฐานะประธาน UNSC ประจำเดือนพฤษภาคมนี้นะครับไฮไลท์สำคัญของการประชุมครั้งนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงท้ายของการอภิปรายเมื่อรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของไทยครับได้ใช้สิทธิ์กล่าวชี้แจงเพื่อตอบโต้ตัวแทนจากกัมพูชาที่มีการพาดพิงถึงประเทศไทยในประเด็นเรื่องของพรมแดนก่อนหน้านี้โดยนายเสียศักดิ์ได้กล่าวให้ความมั่นใจต่อประธานในที่ประชุมและสมาชิก UN อย่างหนักแน่นว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชาและได้พร้อมที่จะก้าวไปสู่การสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนแต่ว่าสิ่งสำคัญคือทั้งสองฝ่ายจะต้องสร้างความไว้วางใจและทำงานร่วมกันด้วยความสุจริตใจบนพื้นฐานของการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติพร้อมกันนี้ได้ย้ำจุดยืนอย่างชัดเจนต่อหน้าประธานต่อหน้าประชาคมโลกนะครับว่าประเทศไทยไม่มีนโยบายแสวงหาการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนของประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศใดๆทั้งสิ้นนอกจากนี้นายเสียศักดิ์ยังได้แสดงวิสัยทัศน์ในนามประเทศไทยโดยเสนอแนวทางปฏิบัติ3ประการในการฟื้นฟูระเบียบโลกและระบบพหุภาคีนิยมประการแรกก็คือให้รัฐสมาชิกต้องแสดงความรับผิดชอบร่วมกันในการยึดมั่นในกฎเกณฑ์ไม่ใช่ปล่อยให้อำนาจของประเทศมหาอำนาจมาเป็นตัวชี้ขาดฝ่ายเดียวประการที่2ครับเสนอให้มีการปฏิรูปโครงสร้างของสหประชาชาติและคณะมนตรีความมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรมโดยจะต้องเพิ่มสัดส่วนตัวแทนจากกลุ่มประเทศซีกโลกใต้หรือว่า Global South ให้มากขึ้นรวมถึงเรียกร้องให้สมาชิกถาวรทั้ง5ประเทศนะครับแสดงความรับผิดชอบด้วยการจำกัดสิทธิในการโต้แย้งหรือวีโต้ในกรณีที่เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือว่าทารุณกรรมมนุษยชาติครั้งรุนแรงและประการสุดท้ายก็คือการสนับสนุนความร่วมมือระดับภูมิภาคถึงระดับจุลภาคเช่นกรอบความร่วมมืออาเซียนที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถลดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ได้จริงนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในมติชนนะครับสีหศักดิ์ร่วมอภิปราย UNSC โต้เขมรยันไทยยึดมั่นข้อตกลงหยุดยิงสุจริตใจไม่มีนโยบายอ้างสิทธิ์ทับซ้อนดินแดนเพื่อนบ้านในขณะที่ Daily News มีประเด็นการเมืองเช่นเดียวกันนะครับอนุทินหารือมาครงพิพาทชายแดนเขมรฝรั่งเอกชนสนใจจับมือลงทุนไทยเพิ่มครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับมาดูความคืบหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสนะครับที่รัฐบาลสนับสนุนเงินให้ 60% และประชาชนจ่ายเองอีก 40% วันนี้ก็ก้าวเข้าสู่การเปิดลงทะเบียนวันที่3แล้วนะครับท่ามกลางกระแสความตื่นตัวของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศโดยสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องผ่านระบบตั้งแต่เวลา 6:00 นจนถึง 22:00 นไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้หรือว่าจนกว่าสิทธิ์จะเต็มนะครับล่าสุดแล้ววรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยตัวเลขสรุปยอดการลงทะเบียนวันแรกณเวลาที่ปิดระบบ4ทุ่มที่ผ่านมานะครับพบว่ามีประชาชนเข้ามาลงสิทธิ์นะครับรับสิทธิ์โครงการพุ่งถึง 24.1 ล้านคนนะครับส่งผลให้ณเวลานี้สิทธิ์คงเหลือกว่า5ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะครับและจากการตรวจสอบเมื่อสักครู่นี้นะครับผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัสตอนนี้จำนวนสิทธิ์คงเหลือณปัจจุบันนะครับ5,21,924 สิทธิ์นะครับทางด้านคุณลัพวโรเนี่ยให้ข้อมูลนะครับว่ากระทรวงการคลังก็ได้จำแนกข้อมูลการลงทะเบียนวันแรกไว้ได้อย่างน่าสนใจโดยจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมดกว่า24ล้านคนนะครับได้รับอนุมัติลงทะเบียนเสร็จทันทีนะครับ 17.9 ล้านคนอยู่ในกระบวนการรอตรวจสอบคุณสมบัติอีก 5.2 ล้านคนและมีกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จประมาณ 3.7 แสนคนนะครับก็เกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่รัฐบาลได้แยกวงเงินไปดูแลอีกส่วนหนึ่งแล้วนะครับมีเพียงแค่175คนเท่านั้นที่ตรวจสอบพบว่าเคยกระทำผิดเงื่อนไขในโครงการรัฐในอดีตที่ผ่านมาทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ได้ออกมาแสดงความขอบคุณพี่น้องคนไทยที่ให้การตอบรับโครงการอย่างล้นหลามเกินคาดหมายพร้อมทั้งเอ่ยปากชมทีมงานกระทรวงการคลังธนาคารกรุงไทยที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลรอบนี้จนสามารถสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่รองรับปริมาณธุรกรรมที่หนาแน่นที่สุดทลายสถิติเดิมสูงถึง 700,000 รายต่อวินาทีในช่วงครึ่งแรกนะครับในครึ่งชั่วโมงแรกที่มีคนแห่เข้ามาพร้อมกันถึง10ล้านคนโดยที่ระบบไม่มีอาการล่มหรือว่าหน่วงเลยแม้แต่น้อยถือเป็นระบบฐานข้อมูลภาครัฐที่เสถียรที่สุดและเป็นต้นแบบในอนาคตมั่นใจว่าเงินทุกบาทจะส่งตรงถึงมือประชาชนและก็ร้านค้ารายย่อยอย่างโปร่งใสแน่นอนนะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีกระทรวงการคลังยังได้ส่งคำเชิญชวนกลุ่มร้านค้าขนาดเล็กแผงลอยโชห่วยทั่วประเทศที่เคยเข้าร่วมโครงการในอดีตซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่กว่า1ล้านแห่งนะครับให้รีบเข้ามากดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งล่าสุดก็มีร้านค้าที่ตื่นตัวยืนยันแล้ว 400,000 แห่งเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเม็ดเงินสะพัดที่ประชาชนจะเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนี้โดยไฮไลท์สำคัญรัฐบาลก็เตรียมจะเปิดตัวระบบ AI อัจฉริยะนะครับในชื่อว่าน้องนกกระซิบนะครับในวันที่1มิถุนายนนี้เช่นเดียวกันมีพาดหัวข่าวใน Daily News ครับสิทธิ์ใกล้เต็ม30ล้านราย60-40 ฟีเวอร์เอกนิติปลื้มไทยช่วยไทยชวนร้านค้าร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจคลังยันไม่ยืดเวลาลงทะเบียนอีกครับ
0: จากเหตุการณ์4คนร้ายแต่งกายคล้ายหญิงมุสลิมสวมฮิญาบและสวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าขี่รถจักรยานยนต์2คันใช้อาวุธปืนอาก้าและปืนพกกราดยิงใส่ดาบตำรวจอดุลหะยีสุหลงอายุ38ปีผบ.หมู่ปราบปรามทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนสภ.ยะริ่งจังหวัดปัตตานีบริเวณหน้ามัสยิดใกล้โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิตำบลพงสตาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีขณะเดินทางมารับลูกชาย2คนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนดังกล่าวโดยมาพร้อมกับนางฟาติมะยาโงอายุ35ปีภรรยาซึ่งเป็นครูอยู่โรงเรียนเดียวกันส่งผลให้ภรรยาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนเด็กหญิงอัฟรีนาหะยีสุหลงลูกสาววัยเพียง40วันซึ่งอยู่ในอ้อมกอดของแม่นะคะบาดเจ็บจากกระสุนเฉี่ยวถลอกบริเวณหน้าท้องส่วนลูกอีกคนซึ่งนั่งอยู่เบาะหน้าปลอดภัยเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมามีความคืบหน้าในการติดตามกลุ่มคนร้ายนะคะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคงระบุว่าเชื่อว่าเป็นฝีมือกลุ่มของนายบุคคลีเจ๊หะอายุ35ปีผู้ต้องหาตามหมายจับจำนวน14หมายนายอับดุลเลาะมะแดอายุ42ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ8หมายและนายมะกอเซง ม่าแออายุ35ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ6หมายซึ่งทั้ง3เนี่ยมีความเชื่อมโยงในการก่อเหตุลอบยิงดาบตำรวจมะยากีดีเยาะอายุ50ปีตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์สภ.ราตาปัญญังอำเภอยะริงเสียชีวิตขณะขับรถกลับบ้านเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ก็คาดว่ากลุ่มก่อความไม่สงบพยายามตอบโต้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยหลายรายก่อนหน้านี้รวมไปถึงการแสดงศักยภาพว่ายังคงก่อเหตุต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่องค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะประนามโจรใต้ฆ่าแม่และทารกเจ็บตำรวจรู้มือยิงเร่งล่าชาวยะรังรวมพลังต่อต้านความรุนแรงละหมาดฮายัดขอสันติสุขหลังโจรใต้ถล่มยิงดับตำรวจจนครูสาวดับขณะอุ้มลูกวัยเดือนเศษกสม.แถลงประณามสุดป่าเถื่อนไร้มนุษยธรรมจี้ทุกฝ่ายหยุดรุนแรงต่อเด็กและสตรีฝ่ายมั่นคงเร่งล่าตัวคนร้ายคาดฝีมือกลุ่มเดียวกับฆ่าตำรวจยะริงค่ะ
1: ครับพักอีกสักครู่นะครับช่วงหน้ามีประเด็นโศกนาฏกรรมเครนไฮสปีดถล่มโคราชผ่านมา4เดือนแล้วยังไม่มีความคืบหน้าแล้วก็เรื่องของความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์แยกอโศกครับ

0: M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออแล้วครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับมาติดตามจากกรณีเหตุสะเทือนขวัญโศกนาฏกรรมเครนยักษ์ในไซต์ก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงสัญญาที่3-4ลำตะคองสี่คิ้วของบริษัทอิตาเลียนไทยพังถล่มลงมาทับขบวนรถด่วนพิเศษที่21สายกรุงเทพอุบลราชธานีจนตู้โดยสารพังยับเยินแล้วก็เกิดเพลิงไหม้เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง32รายแล้วก็บาดเจ็บอีก69รายเหตุเกิดที่บ้านถนนคดอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่วันที่14มกราคมที่ผ่านมาครับล่าสุดสังคมก็เริ่มตั้งคำถามถึงความคืบหน้าของคดีเนื่องจากว่าผ่านพ้นมานานกว่า4เดือนแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ใดเลยผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับพบว่าตอนนี้ก็กลายเป็นพื้นที่รกร้างไม่พบคนงานก่อสร้างเข้ามาดำเนินการใดๆเพิ่มเติมเหลือเพียงเศษซากเครนเหล็กมรณะที่พนักงานสอบสวนสั่งอายัดไว้เป็นของกลางและก็มีรปภ.คอยเฝ้ากันพื้นที่ไว้เท่านั้นนะครับจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยก็ทราบว่าทางบริษัทผู้รับเหมาได้ย้ายเครื่องจักรและคนงานไปก่อสร้างต่อในจุดอื่นระหว่างรอให้คดีสิ้นสุดในชั้นศาลจึงจะนำเครนตัวใหม่มาดำเนินการก่อสร้างจุดนี้ให้แล้วเสร็จครับทางด้านของพลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์พรหมทาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาได้ออกมาชี้แจงความคืบหน้าในส่วนของคดีความนะครับบอกว่าเวลานี้พนักงานสอบสวนสภ.สีคิ้วได้ทำการสอบปากคำพยานผู้เกี่ยวข้องไปเกือบครบทุกปากแล้วนะครับแต่ว่าสาเหตุที่ยังไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาหรือว่าสั่งฟ้องได้นั้นเนื่องจากว่ายังต้องรอการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์จากวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์และโครงสร้างเหล็กของเครนอย่างละเอียดเพื่อระบุให้แน่ชัดนะครับว่าความพินาศในครั้งนี้เกิดจากอุปกรณ์ชิ้นใดซึ่งถือเป็นพยานหลักฐานสำคัญในการชี้ตัวผู้กระทำความผิดส่วนประเด็นความผิดตามกฎหมายแรงงานที่ทางจังหวัดโยนเรื่องกลับมาให้ตำรวจดำเนินการนั้นพนักงานสอบสวนกำลังเร่งรวบรวมสำนวนทั้งหมดเพื่อส่งต่อไปยังพนักงานอัยการและยื่นฟ้องต่อศาลตามขั้นตอนอย่างรอบคอบที่สุดนะครับอันนี้ก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้นะครับเป็นกรอบเล็กๆเครนทับรถไฟตาย32คดีไม่คืบเหตุเกิดโคราชตั้งแต่มกราคม69ตำรวจสีคิ้วอ้างรอตรวจหลักฐานเครนยักษ์ก่อสร้างไฮสปีดเทรนโคราชถล่มทับขบวนรถไฟสีคิ้วต้นมกราคม69คดีไม่คืบตำรวจสีคิ้วยังไม่ฟ้องผู้รับผิดชอบอ้างรอผลตรวจชิ้นส่วนอุปกรณ์ญาติรอรับศพเหยื่อรถไฟชนรถเมล์ลายที่8ครับ
4: ค่ะก็ในส่วนของเหตุรถไฟชนรถเมล์ที่จุดตัดอโศกนะคะก็มีความคืบหน้าเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะล้อมคอกจุดตัดทางรถไฟติดต่อรับศพเหยื่อรายที่8ญาติมารับศพเหยื่อรถไฟชนรถปอรายที่8แล้วบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกสลดถือเป็นรายสุดท้ายที่ระบุตัวตนได้ชีวิตสุดเศร้าพ่อแม่และน้องชายเสียชีวิตไปหมดแล้วเหลือแต่ญาติห่างๆที่นานๆติดต่อกันครั้งทำแต่งานไม่มีครอบครัวญาติเผยเพียงต้องการรับร่างกลับไปทำบุญส่งผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้นไม่ได้หวังเงินทองต่อให้ไม่ได้สักบาทก็ไม่เป็นไรแค่อยากดูแลส่งน้องครั้งสุดท้ายให้ดีที่สุดด้านคดีเริ่มงวดเร่งสอบปากคำพนักงานรถไฟหลายคนเป็นพยานสิริพงษ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมเล็งชัยใช้เทคโนโลยีติดตั้งไม้กั้นรางอัตโนมัติใช้งบกองทุนเลขสวยป้องกันเหตุสลดซ้ำรอยค่ะนอกจากนี้ยังมีภาพของญาตินายเสริมลาภหรือเอปิ่นทองอายุ44ปีเหยื่อรายสุดท้ายหรือรายที่8ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจระบุตัวได้จากเหตุสยองรถไฟชนรถปออบริเวณทางตัดอโศกดินแดงมารับศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดชมพูเวกจังหวัดนนทบุรีเป็นเวลา3วันค่ะ
3: ครับมาที่ประเด็น Talk of the Town นะครับสื่อมวลชนต่างประเทศให้ความสนใจข่าวนี้อย่างมากครับจากกรณีกระแสข่าวเช้าสะเทือนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยนะครับมีสำนักข่าวต่างประเทศเข้ารายงานนะครับว่านายมิกาซาโลนะครับอดีตนักแข่งรถสูตร1หรือว่า Formula 1

0: ชาวฟินแลนด์ครับถูกทำร้ายด้วยของมีคมบริเวณขาระหว่างที่เดินทางมาท่องเที่ยวในย่านสุขุมวิทกรุงเทพมหานครและล่าสุดพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้แสดงความห่วงใยต่อสวัสดิภาพของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งนะครับสั่งการให้ทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจสน.ลุมพินีเร่งพลิกแผ่นดินตรวจสอบคดีข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับจากการแกะรอยของเจ้าหน้าที่เนี่ยล่าสุดพบตัวอดีตนักแข่งรถคนดังกล่าวแล้วนะครับในขณะที่เข้ารับการตรวจร่างกายและทำแผลที่โรงพยาบาลตำรวจหลังจากก่อนหน้านี้เข้ารับการรักษาฉุกเฉินที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โดยบาดแผลที่ขาถูกกรีดลึกจนต้องเย็บไปถึง28เข็มด้านทางพลตำรวจโทไตรรงผิวพรรณโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ลงมาพื้นที่พูดคุยสอบถามเรื่องราวจากปากของผู้เสียหายก็พบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ5ทุ่มขณะที่มิกาซาโลนะครับเดินทางออกจากสุขุมวิทซอย6ผ่านปากซอยสุขุมวิทซอย4แล้วก็เดินเข้ามาทางม้าลายมุ่งหน้าแยกนานานะครับใกล้กับโรงแรมที่พักก็เกิดเหตุขึ้นนะครับมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งเข้ามาขี่เข้ามาเบียดใกล้มากตอนนั้นรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างมาเฉี่ยวชนกระแทกเบาๆไม่ได้รู้สึกเจ็บจนกระทั่งมีพลเมืองดีเห็นนะครับว่ามีเลือดไหลนองเต็มขาก้มลงไปก็เจอแผลเวอะหวะขนาดใหญ่นะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับเจอตัวมิกาซาโลอดีตนักแข่ง F1 ชาวฟินแลนด์โดนมีดกรีดขาเวอะตำรวจล่าจักรยานยนต์ไขปริศนาครับ
1: มีประเด็นเรื่องของทลายเครือข่ายเว็บพนันในพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะทลายเครือข่าย2เว็บพนันรวบคนกดเงินเปิดบัญชีฟอกหลายบริษัทตำรวจไซเบอร์ทลาย2เครือข่ายพนันออนไลน์เว็บแรกยูฟ่า C4R สมาชิกกว่า 20,000 รายยอดเงินหมุนเวียนกว่า 2,400 ล้านบาทต่อปีชุดสืบสวนลุยค้นฐานปฏิบัติการ2เป้าหมายใหญ่ในกรุงเทพอีกเครือข่าย Betflix และ Betfight เงินหมุนเวียนกว่า100ล้านบาทต่อปีรวบผู้ต้องหาคนรับผลประโยชน์และบัญชีม้าคาบ้านในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยึดของกลางเงินสด1ล้านบาทและทองคำ40บาทค่ะ
0: ชาวอำเภอยะรังรวมพลังต้านความรุนแรงละหมาดฮายัดขอสันติสุขหลังเกิดเหตุสลดครูสาวเสียชีวิตครับจากเหตุการณ์คนร้ายรอบยิงดาบตำรวจอดุลยะหยีสุหลงตำรวจสภ.ยะริ่งจนได้รับบาดเจ็บและทำให้นางสาวฟาติโมะยาโงะครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิซึ่งเป็นภรรยาเสียชีวิตภายในรถขณะที่กำลังอุ้มลูกน้อยวัยแรกเกิดประชาชนในอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีได้ร่วมการประกอบพิธีละหมาดฮายัดในโรงเรียนประสานวิทยาเพื่อขอความสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่พร้อมทั้งชูป้ายแสดงเจตนารมณ์ประณามการกระทำอันไร้มนุษยธรรมและต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบโดยพันโทสุกฤตกาญจนคลอดหน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารราบที่2และนายมะยูโซกูเตะนายเผยยะรังก็ได้เน้นย้ำและฝากถึงเยาวชนในพื้นที่ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือหรือถูกชักจูงจากผู้ไม่หวังดีทั้งนี้กอรมนภาค4ส่วนหน้าได้ออกแถลงการประณามการกระทำดังกล่าวว่าเป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมและขัดต่อหลักศาสนาพร้อมทั้งสั่งเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงด้านพลโทนราธิปโพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้เยี่ยมอาการป่วยของดาบตำรวจอดุลและบุตรที่โรงพยาบาลปัตตานีเพื่อให้กำลังใจข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมนภาค4ส่วนหน้า
1: หมดเวลาของ9ทันข่าวแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินเผยเย็นฝรั่งเศสสำฤทธิ์ผลมาครงให้เกียรติไทยปลื้มนักลงทุนมาไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลสำฤทธิ์การเยือนฝรั่งเศสว่าการเดินทางเยือนครั้งนี้ถือว่าประสบผลสำฤทธิ์ที่ได้พบกับคนไทยในฝรั่งเศสมีความอบอุ่นทุกคนส่วนการพบกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ให้เกียรติและได้หารือเรื่องความสัมพันธ์ทางการทูตที่ปีนี้ครบ170ปีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยได้หารือเรื่องการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจร่วมกันนอกจากนี้ประเทศไทยและคนไทยน่าจะยินดีและภูมิใจที่มีผู้ประกอบการบริษัทใหญ่ๆในประเทศไทยไปลงทุนในฝรั่งเศสในระดับใหญ่มากโดยเฉพาะด้านอาหารการเกษตรในส่วนของฝรั่งเศสปีนี้ก็มีการไปลงทุนในไทยมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทการไปลงทุนที่ไทยไม่ใช่เพราะประเทศไทยมีค่าจ้างแรงงานต่ำมีต้นทุนการผลิตไม่สูงแต่ไปเพราะมั่นใจในระบบสาธารณูปโภคของไทยที่มีความสะดวกและจากการพบผู้ลงทุนมั่นใจว่าจะสามารถเพิ่มฐานการลงทุนการผลิตและขยายฐานของผลิตภัณฑ์สินค้าของพวกเขาเหล่านั้นในไทยได้อีกมากและเราจะเร่งเดินหน้า FTA ไทย EU ให้จบได้โดยเร็วเพื่อได้มีโอกาสมากขึ้นและจะได้ไม่ติดข้อจำกัดสีหศักดิ์ร่วมอภิปราย UNSC โต้เขมรยันไทยยึดมั่นข้อตกลงหยุดยิงสุจริตใจนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในหัวข้อการทำรงรักษาวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติและการส่งเสริมระบบระหว่างประเทศที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางภายใต้ระเบียบวาระเรื่องการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศในวันที่26พฤษภาคม2569ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติตามคำเชิญของนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นประธานในการอภิปรายในวาระที่สาธารณรัฐประชาชนจีนดำรงตำแหน่งประธาน UNSC ประจำเดือนพฤษภาคม2569โดยนายศิหศักดิ์ได้กล่าวแสดงความยินดีกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในการทำหน้าที่ประธานคณะมนตรีความมั่นคงและขอชื่นชมความคิดริเริ่มของจีนในการจัดอภิปรายที่ทันต่อสถานการณ์ในครั้งนี้โดยในช่วงท้ายนายศิหศักดิ์ได้กล่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่มีการพาดพิงถึงโดยนายศิหศักดิ์ยืนยันว่าเพื่อนชาวกัมพูชาขอให้มีความมั่นใจว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยกัมพูชาและพร้อมจะก้าวไปไกลกว่าการหยุดยิงเพื่อมุ่งสู่สันติภาพที่ยั่งยืนแต่ว่าสันติภาพที่ยั่งยืนเรียกร้องให้เราต้องสร้างความไว้วางใจและทำงานร่วมกันด้วยความสุจริตใจ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153เติมเต็มเพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight

0: โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ชี
2: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
4: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
6: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
5: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
8: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
9: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
11: คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะตลอดการ FM 101.25 MHz ทุกอารมณ์ทุกงานเพลงที่มีให้คุณมากกว่าใครไทยและสากลทั้งเก่าและใหม่โดยดีเจหยาดพิรุณค่ะ

สวัสดีค่ะยับรูนมาแล้วคุณผู้ฟังประจำการอยู่ที่นี่แล้วกับสถานีเร่งร้อตลอดการนะคะวันนี้วันพุธพุธ27พฤษภาคม2569พุธสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมแล้วนะเดี๋ยวพอพุธหน้าตั้งแต่จันทร์หน้าแล้วนะคะก็ก้าวเข้าสู่เดือนมิถุนายนกันแล้วนะวันนี้ครึ่งสัปดาห์กันแล้วเนาะเวลาเดินเร็วนะคะเดี๋ยวพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์หยุดกันอีกแล้วเนาะคุณผู้ฟังแต่วันนี้ยังคงทำงานกันอยู่เพราะว่ายังอยู่ในช่วงของวันพุธกลางสัปดาห์กันอยู่นะคะแต่ว่าบางคนนี่ใจจดใจจ่อไปวันศุกร์ไปวันศุกร์บ่ายสองแล้วเนาะก็ว่ากันไปนะคะไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรนะในช่วงของวันทำงานหรือแม้กระทั่งวันหยุดนะคะจะหยุดเสาร์อาทิตย์หยุดนักขัตฤกษ์นะคะหยุดยาวยังไงก็ว่ากันไปเนาะคุณผู้ฟังก็ขอให้เป็นกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ทำเนี่ยมีความสุขกันทุกท่านและทุกคนนะคะวันนี้เลือกผลงานเพลงเพียงกระซิบค่ะของดิอินโนเซนต์ปี2526นะคะนำมาฝากกันในช่วงเวลานี้เนาะ2526นี่ใครอายุเท่าไหร่กันบ้างคะบ่งบอกอายุได้เลยเนาะวัยรุ่นยุค80-90น่าจะรู้จักกันดีนะคะวันนี้หยับรุ่นก็มาพร้อมกับสภาพอากาศที่แบบแดดจ้ามมากๆเลยเริ่มร้อนตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าๆเลยทีเดียวนะคะเรายังอยู่บนท้องถนนกันบ้างใช้รถใช้ถนนกันด้วยความระมัดระวังกันด้วยเนาะดีนะช่วงเช้า 2-3 วันที่ผ่านมานี่ฝนไม่ลงนะคะแล้วก็ยังมั่นใจอะไรไม่ค่อยได้นะคุณผู้ฟังเพราะว่าก็ยังอยู่ในช่วงของฤดูฝนกันอยู่นะคะระมัดระวังกันด้วยละกันในเรื่องของการขับรถใช้รถใช้ถนนนะคะถ้าใครถึงที่ทำงานกันแล้วก็ขออวยพรให้วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันทำงานที่มีความสุขของคุณผู้ฟังมากๆค่ะฟังบทเพลงเพราะๆในยุค80และ90ไปด้วยกันนะคะมีความสุขในการทำงานนะแล้วก็พอถึงเวลาที่เราเลิกงานก็พักผ่อนกันนะคะโอ้ยังเหลือเวลาอีกตั้งหลายชั่วโมงแน่ก็จะถึงช่วงเวลาเย็นๆใช่ไหมไม่เป็นไรอยู่เป็นเพื่อนกันนี่แหละนะคะสถานีเพลงเพราะตลอดการก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเวลา8นาฬิกาโดยประมาณจนถึง10นาฬิกาเราอยู่เป็นเพื่อนกันจันทร์ถึงเสาร์อยู่แล้วนะคะไม่ไปไหนอยู่แล้วล่ะแต่บางวันตัวอาจจะไปบ้างแต่เสียงก็ยังอยู่นะคะเสียงยังอยู่นะตัวอาจจะแบบมีแวบมีอะไรบ้างเนาะในช่วงของวันหยุดนะคะหรือว่าในช่วงของหยุดยาวอะไรก็ว่ากันถ้าวันไหนนี่แบบคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาทักไลน์เข้ามาไม่ว่าจะเป็น LINE ADM กับ GR01 กลุ่ม LINE Open Chat นะคะหรือทางช่องทางไหนก็ตามแต่อย่าพูดนี่ไม่ได้เอ่ยออกอากาศสันนิษฐานไว้ว่านะคะตัวไปใจยังอยู่

แบบนี้แล้วกันเนาะแต่ถ้าวันไหนมาแล้วทักทายกันนะคะอ่านไลน์อ่านแฟนคงแฟนคลับอะไรออกรายการนี่แสดงว่ามาทั้งตัวและหัวใจนั่นแหละเนาะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะป้าไปกันต่ออีกหนึ่งผลงานเพลงของดร.พี่ต้นสุชาติชวังกุลแล้วกันค่ะรักไม่รู้ดับค่ะ

0: Toyota Hilux Travel ที่สุดแห่งพลังขับเคลื่อน Dynamic Crown สมรรถนะแข็งแกร่งแต่นุ่มนวลทุกการขับขี่ดีไซน์ใหม่ไซเบอร์ซูโม่แข็งแกร่งมั่นคงทรงพลังเป็นเจ้าของ Toyota Hilux Travel ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota เชียงรายทุกสาขาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053-798-888 081-885-2918 085-867-4488
1: คุณผู้ฟังคะ Toyota Hilux Travel ที่สุดแห่งพลังขับเคลื่อนค่ะ Dynamic Crown สมรรถนะแข็งแกร่งแต่นุ่มนวลทุกการขับขี่ช่วงล่างออกแบบใหม่นุ่มหนึบเกาะถนนทุกเส้นทางมาพร้อมเบรกมือไฟฟ้าและฮีเตอร์เพิ่มความอุ่นค่ะ Hilux Travel ใช้ยางรองแท่นเครื่องแบบไฮดรอลิกยางรองตัวถังแบบเชียร์ไทลดแรงสั่นสะเทือนเข้าสู่ห้องโดยสารและเบาะหนัง Soft Tech นุ่มนั่งสบายที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ดีไซน์ใหม่ไซเบอร์ซูโม่ค่ะแข็งแกร่งมั่นคงและทรงพลังสัมผัสประสบการณ์ใหม่และเป็นเจ้าของ Toyota Hilux Travel ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota เชียงรายทุกสาขาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053-798-888 081-885-2918และ085-867-4488ฝากเอาไว้ด้วยสิ่งดีๆที่บริษัท Toyota เชียงรายจำกัดมอบให้คุณผู้ฟังค่ะ Toyota เชียงราย

0: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรง

0: ดันสูงมัลติฟังก์ชัน
1: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
5: ที่นี่สถานีเพลงเพราะตลอดการกับหยาดพิรุณค่ะ8นาฬิกาถึง10นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงเสาร์เพลงสตรีมเก่ายุค80และ90รอคุณผู้ฟังอยู่ที่นี่นะคะสนใจลงโฆษณาติดต่อ053-152-041-2 LINE ID mcotcr01 mcot radio วิทยุอสมทเชียงราย FM 101.25 MHz

ยังรักหลายเข้าใจค่ะผลงานของวงซิกเซนนะคะนำมาฝากกันช่วงเวลาเช้าๆแบบนี้นะคะฟังบทเพลงเพราะๆสบายๆไปด้วยกันกับสถานีเพลงเพราะตลอดกาลและหยาดพิรุณค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะคะทาง LINE ID M.CR01 กันก่อนแล้วกันเนาะเข้ามากันแล้วช่วงเวลาเช้าๆแบบนี้นะคะมีใครกันบ้างเนาะเดี๋ยวก่อนดูก่อนสวัสดีทักทายพี่บุญกรรมนะคะมาทาง LINE IDM.CR01 ด้วยเนาะทีมงานน้องดมเฟอร์นิเจอร์แม่สายค่ะพี่ลาอิ่นแก้วนะคะพี่แอร์คุณย่าคนสวยก็มาแล้วเช้าๆแบบนี้เนาะสวัสดีทักทายคุณแม่สิรานีด้วยนะคะสวัสดีพี่ต้นน้ำปรมินทร์ด้วยทักทายจากสุราษฎร์ธานีค่ะพี่ทองคำด้วยนะคะพี่ทองคำบอกว่าจะเข้าไปอยู่ในห้องอินสตาแกรมของอสมท.ทำอย่างไรน่าจะเป็นกลุ่ม LINE Open Chat หรือเปล่าคะอสมท.ไม่มี Instagram นะคะถ้าเป็นกลุ่ม LINE Open Chat เนี่ยกลุ่ม LINE หลักของ FC อสมท.เชียงรายเนี่ยพี่ทองคำเข้าไปที่หน้าเพจอสมท.เชียงรายเลื่อนลงไปเรื่อยๆจะไปเจอนะคะลิงก์ค่ะไม่ใช่ลิงก์สิจะไปเจอ QR Code ที่แปะไว้เป็น LINE กลุ่มอสมท.นะคะเข้าไปในเพจก่อนนะอย่าปรุนส่งให้ใน LINE ADM.CR01 ไม่ได้นะคะเข้าไปหน้าเพจก่อนแล้วก็เลื่อนลงไปค่ะจะเห็น QR Code แปะอยู่นะคะแล้วก็ตรง QR Code อาจจะบอกว่าเข้าร่วม LINE กลุ่ม Open Chat ของอสมท.เชียงรายนะคะก็สแกนตัวนั้นเข้ามาได้เลยเนาะมาแล้วก็มาดูกันทางกลุ่ม LINE Open Chat ก่อนดีกว่าเนาะเช้าวันนี้นะคะอุ๊ยอะไรเนี่ยโทรศัพท์เป็นอะไรดิ้นเดวมาดูกันก่อนกลุ่ม LINE Open Chat ของเราเช้าวันนี้ใครเข้ามาทักทายกันบ้างนะคะเดี๋ยวค่อยไปอ่านคอมเมนต์เพราะว่าโพสต์ไปแล้ว1โพสต์ไม่รู้ว่าผู้ติดตามจะเห็นหรือเปล่าถ้าเป็นผู้ติดตามน่าจะเห็นค่ะโพสต์ปุ๊บนี่จะขึ้นปั๊บเลยทีเดียวนะคะถ้าใครไม่ได้กดติดตาม Facebook หยาดพิรุณอสมท.เชียงรายไว้ก็จะไม่เห็นโพสต์ของหยาดพิรุณนะคะก็จะไม่ได้เข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันช่วงเวลาเช้าๆเนาะไปทางกลุ่ม LINE Open Chat ของเราก่อนกลุ่ม LINE หลักนะคะ LINE หลักแฟนคลับจะอยู่ในนี้เกือบ200ชีวิตนะคะเอาข้าวอะไรมาสู่กันบ้างในนี้นะคะสวัสดีทักทายพี่นิเวศหมอป่านะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเราเนาะพี่บลูโซนบอกว่าตาเอจ้า Good Morning นะครับสวัสดีหนุ่มส่งน้ำแข็งด้วยนะคะพี่บุญกรรมมาทางนี้อีกหนึ่งช่องทางเนาะสวัสดีป้อหังลากทรายค่ะสวัสดีพี่อันค่ะบอกสุขสันต์วันพุธมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะนี่ขอบพระคุณมากๆทักทายพี่จอมยุทธด้วยนะคะพี่สกลบอกว่าแม้วันนี้จะเหนื่อยล้ากับงานที่ทำแต่ความสำเร็จที่ได้มาจะทำให้เราภูมิใจขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีทักทายทรัพย์เกษตรกรุ๊ปเชียงแสนด้วยนะคะทักทายคุณนายแม่ค่ะสวัสดีพี่อรพินพี่ลาอินแก้วนะคะทักทายคนขี้อายด้วยพี่เอแก๊งตานางแมวบอกว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดพี่เอจ้าขอให้ดีเจหยาดเลือกเพลงให้หน่อยได้ไหมอีอีเพลงเลือกเพลงให้หน่อยได้ไหมเพลงอีอีเหรอแซวหยอกเล่นเพลงอะไรล่ะเอาเพลงอะไรล่ะแก๊งตานางแมวเขาอยากฟังเพลงอะไรเนี่ยเช้าวันนี้วันเกิดอวยพรให้พี่เอก่อนสิขอให้พี่เอมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองถูกเลขถูกหวยรางวัลใหญ่ๆนะร่ำรวยเงินทองนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่เอแก๊งป่านางแมวด้วยแล้วก็หลายท่านหลายคนที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคมด้วยนะคะมี

ความสุขกันทวนนาค่ะพี่บลูโซนบอกว่าสวัสดีวันพุธทุกชีวิตมีความหมายใช้เวลาทุกนาทีให้คุ้มค่าแนะนำผลงานเพลงนักเดินทางของกัมปนีเข้ามานะคะเดี๋ยวหาแป๊บนะสวัสดีทักทายพี่แสนค่ะพี่ชาเขียวบอกว่าขอผลงานเพลงบทเรียนสอนใจของปูสมิงหน่อยจ้าเดี๋ยวเปิดให้ช่วงเวลานี้นะคะทักทายคุณนายแม่บอกอุ้ยมาแล้วเพลงโปรดของฉันชอบมากๆน้องหยาดนี่น่าจะเป็นนางพญากับคนป่านะคะสวัสดีทักทายพี่โชคด้วยรับฟังอยู่ที่แม่ใจโอ้แดดจ้ามากๆเลยเนี่ยแจ้งแซ่แล่เลยน้องหยาดนี่จริงๆนะเนี่ยพี่โชคพิมพ์มาแบบนี้จริงๆแดดแจ้งแซ่แล่นะคะเสิร์ฟบทเพลงเพราะๆให้ทุกเช้าเลยคลื่นชัดมากๆนะคะสวัสดีทักทายคุณโอด้วยค่ะขอเพลงหลับตาด้วยไอ้หนุ่มแมคโครคอยาวนะคะหลับตาน่าจะเป็นของชรัตเฟื่องอารมณ์เนาะเดี๋ยวจัดให้นะคะปะเดี๋ยวเวลาไม่พอมัวแต่พูดอยู่นั่นแหละเพลงก็เลียงเข้ามาแล้วเพลงก็เริ่มมาแล้วนะคะดีเจก็พูดมากอยู่นั่นแหละฟังเพลงไม่พอนะนี่พี่ชายเขียวพี่ชายเขียวบทเรียนสอนใจภูสมิงหน่อสวรรค์ค่ะแล้วเมื่อกี้แอบเห็นแวบๆในเอาเฟซบุ๊กค่ะใครนะไอ้หนานคำเมืองลันนาขอนิยายรักขาดตอนเข้ามาเดี๋ยวอาจจะจัดให้ต่อเนื่องเลยนะคะ

คุณผู้ฟังคะให้เรื่องล้างขจัดคราบเป็นเรื่องง่ายๆไม่ต้องออกแรงขัดไม่ต้องเสียเวลาให้เหนื่อยแค่ใช้ซูเปอร์แม็กปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายตัวช่วยคู่ใจของพ่อบ้านแม่บ้านยุคใหม่มีซูเปอร์แม็กปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สาย1เครื่องน้ำ1ถังก็ลุยได้เลยฉีดตรงไหนสะอาดตรงนั้นด้วยแรงดันน้ำสุดพลังไม่ต้องงอเครื่องใหญ่ๆไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟให้วุ่นวายเพราะนี่คือปืนฉีดน้ำไร้สายใช้งานสะดวกสุดๆแรงเทียบเท่าเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่การใช้งานยาวนานเปลี่ยนเรื่องล้างคราบที่แสนเหนื่อยให้กลายเป็นเรื่องแสนง่ายแค่มือเดียวไม่ว่าจะล้างพื้นล้างรถล้างผนังคราบไหนก็หลบไปและพิเศษสุดสำหรับคนที่ฟังอยู่ตอนนี้เท่านั้นเราจัดโปรสุดคุ้มเมื่อคุณสั่งซูเปอร์แม็กปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายพร้อมชุดอุปกรณ์1ชุดคุณจะได้รับครบเซตทั้งตัวปืนฉีดน้ำไร้สายแบตเตอรี่1ก้อนอะแดปเตอร์ข้อต่อสายยางสายชาร์จแบตหัวฉีดน้ำ2แบบกระบอกโฟมสายดูดน้ำซิลิโคน5เมตรพร้อมตัวกรองน้ำยังไม่พอโทรตอนนี้เป็น100สายแรกรับฟรีถุงมือไมโครไฟเบอร์2ชิ้นคละสีทั้งหมดนี้จากราคาปกติ4,890 บาทวันนี้จ่ายแค่999บาทใช่แล้วค่ะ999บาทเท่านั้นโทรเลยที่026660008 026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

ชอบมากๆเลยทีเดียวสำหรับเดียวดายกลางสายลมนะคะผลงานของนริกะจังคันธมาศค่ะเลือกนำมาฝากกันช่วงเวลาเช้าๆแบบนี้กันก่อนเนาะเดี๋ยวไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยกันสักครู่นะคะคอมเมนต์และบทเพลงยังรออีกเพียบเลยเดี๋ยวช่วงหน้ามาอ่านนะคะใครคอมเมนต์ให้กำลังใจหยาบรุ่นกันแล้วบ้างทางหน้า Facebook หยาบรุ่นอสมทเชียงรายค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือซาบิดาเปิดภาพอนุทินฟิตนั่งทำงานบนเครื่องบินแม้ทุกคนหลับไหลผ่านไป4ชั่วโมงยังไม่พักนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมโพสต์ในโซเชียลมีเดียส่วนตัวระหว่างเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จภารกิจที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นคลิปและภาพบนเครื่องบินของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังคงนั่งทำงานอยู่เพียงลำพังในห้องผู้โดยสารโซนพิเศษท่ามกลางช่วงเวลาที่ผู้โดยสารคนอื่นพักผ่อนและหลับไหลโดยนางสาวซาบิดาระบุข้อความว่าในขณะที่ทุกคนเหนื่อยและหลับไหลนายกรัฐมนตรียังคงนั่งทำงานและข้อความว่า3ชั่วโมง4ชั่วโมงผ่านไปยังนั่งทำงานอยู่สะท้อนภาพการทุ่มเทการทำงานตลอดการเดินทางกลับผู้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสครั้งแรกเริ่มได้รับ SMS ยืนยันวันนี้เป็นวันที่3ของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสอัปเดตยอดล่าสุดวันนี้ปิดการลงทะเบียนในเวลา 22:00 นซึ่งคงเหลือ 5,54,544 สิทธิ์ล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนลดลงไปเรื่อยๆอยู่ที่ประมาณ5ล้านสิทธิ์ขณะที่วันนี้ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสครั้งแรกเริ่มได้รับ SMS ยืนยันเข้าร่วมโครงการสำเร็จแล้วเช่นกันเดิมรัฐบาลระบุว่าจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ3วันเท่ากับว่ากระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเสร็จในเวลาไม่ถึง2วันรัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกยุติธรรมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนืออีสานสำเร็จกว่า 1,900 รายนางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและหนี้สินของประชาชนอย่างเป็นระบบครบวงจรโดยมอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรองโฆษกกล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมโดยกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมกว่า12ครั้งเพื่อเปิดโอกาสประชาชนเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้และช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างใกล้ชิดผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีประชาชนร่วมงานกว่า 20,000 รายมีลูกหนี้ยื่นขอไกล่เกลี่ย 11,279 รายสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จ 1,919 รายคิดเป็นทุนทรัพย์กว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนได้ 1,310 ล้านบาททั้งนี้กลุ่มก่อนฟ้องศาลสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้กว่า 8,670 รายคิดเป็นร้อยละ 96.74ขณะที่กลุ่มหลังศาลมีคำพิพากษาแล้วสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้กว่า 2,249 รายคิดเป็นร้อยละ 97.07
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
10: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
11: ยั่วโมโหหรอ
10: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
11: ้ไม่รู้ไม่ฉี
10: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
12: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
10: ทำไมถึงหอมขนาดนี
12: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
13: อ
12: ัน
13: เจริญรุ่งเรืองลิสซิ่งสาขา5แยกพบขุนเชียงรายเรารับจัดไฟแนนซ์รถยนต์รถบรรทุก6ล้อรถแบล็คโฮรับจำนองบ้านและที่ดินดอกเบี้ยถูกไม่มีค่าทำสัญญาอนุมัติรวดเร็วปิดบัญชีก่อนรับส่วนลดสูงมากกว่า 50% สาขา5แยกพบขุนเชียงรายตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร053 600 222คิดถึงเราทุกครั้งที่ต้องการเงินห้างหุ้นส่วนจำกัดอันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่ง
14: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
15: สบู่เพศัตไวท์ทูนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
16: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
17: ยังไงอ่ะ
16: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
18: คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะตลอดการ FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์ทุกอารมณ์ทุกงานเพลงที่มีให้คุณมากกว่าใครไทยและสากลทั้งเก่าและใหม่โดยดีเจหยาดพิรุณค่ะ

ฟ้าลืมค่ะผลงานของพิกกี้อริสมันพงษ์เรืองรองนะคะเห็นคอมเมนต์แวบๆอ่ะใครขอนะคะรับผิดชอบผลงานเพลงของตัวเองด้วยนะรับผิดชอบด้วยนะคะแต่มีแน่นอนมีคนขอแน่นอนอย่าพูดเห็นแวบๆทางคอมเมนต์ที่อย่าพูดโพสต์ไว้ทางหน้า Facebook อย่าพูดอสมทเชียงรายนะคะเพราะว่าบอกไว้ว่าดีเจอย่าพูดมาแล้วค่ะรายงานตัวและหัวใจสถานีเพลงเพราะตลอดการอสมทเชียงราย 8:00 นถึง 10:00 นจันทร์ถึงเสาร์ FC รายงานตัวกันหน่อยจ้านี่ใครที่เป็น FC ตัวจริงนะคะก็จะมารายงานตัวกันในนี้แหละพี่สังวานมาแล้วนะคะสวัสดีพี่น้อยกาญจนาด้วยค่ะขอบพระคุณมากๆบอกว่าส่งกำลังใจให้ตอนเช้าสวัสดีน้องมิวด้วยนะคะพี่สุชาดาค่ะพี่สกลบอกว่าโชคดีมากๆที่มีคลื่นสถานีเพลงเพราะตลอดการแห่งนี้ได้ฟังเพลงเพราะๆทุกเช้าเลยนะคะทักทายพี่ปุ๊กด้วยค่ะพี่จิรศักดิ์นะคะบอกว่าบ่าวพญาเมืองรายมาพร้อมกับกำลังใจมอบให้น้องหยาดนะครับขอเพลงอยากให้เป็นเช่นวันก่อนของต้อมเรนโบว์ด้วยนะคะพี่ภัยจิตมาแล้วนะคะมาสายดีกว่าไม่มาน้องหยาดแม่ครูวัลภานะคะบอกว่านั่งฟังเพลงน้องหยาดพี่รุ่นไปด้วยจัดเพลงได้เพราะมากๆจิบกาแฟไปด้วยขอบพระคุณแม่ครูมากๆค่ะทักทายพี่ธนาธรด้วยนะคะรายงานตัววันนี้ขอฟังไม่ลืมผลงานของเบิร์ดกับฮาร์ดค่ะสวัสดีทักทายแม่ถนอมสีด้วยนะคะบอกว่าอากาศร้อนมากฟังดีเจเปิดเพลงแล้วคลายร้อนสวัสดีไอ้นันคำเมืองลันนาด้วยเปิดให้แล้วนิยายรักขัดตอนนะคะทักทายพี่ชมาพรด้วยค่ะยายนีตาเมงนะคะบอกว่าฟังเพลงเพราะๆคนสวยจัดให้นี่ขอบคุณมากค่ะใครอีกพี่พิชานนะคะบอกว่าฟังอยู่นี่สวัสดีทักทายพี่ยุวดีด้วยนะคะพี่กอยฟองพี่เจเจค่ะพี่นวลกนกพันธ์มาแล้วน้องหยาดคนงามสวัสดีแม่รังสินีด้วยนะคะพี่ณัชพรบอกว่าน้องหยาดวันนี้พี่ขอเลยนะทิ้งรักลงแม่น้ำเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจัดให้สวัสดีไอ้หนึ่งนเรศด้วยนะคะพี่ปิ่นแก้วค่ะบอกวันนี้ขอฟังอย่างเดียวนะเจ้าสวัสดีพี่ยงยุทธค่ะเพลงเพราะมากๆนะคะพี่กิตติด้วยนะคะพี่แก้วพาด้วยเนาะช่างไก่เอานี่ไงช่างไก่กรอบพระขอฟังฟ้าลืมของพี่กี้อริสมันก็หาอยู่รับผิดชอบด้วยนะคะเพลงใหม่เพลงมันเนอได้ฟังผ่องได้ฟังผ่องใครได้ฟังแล้วก็นะคะปรบมือส่งหัวใจรัวๆมาให้กันด้วยสวัสดีพี่จันทิพย์ค่ะสวัสดีพี่สุพินด้วยบอกว่าสวนยางที่เทิงรายงานตัวนะจ๊ะพี่สุพินฝากผลงานเพลงด้วยรักและผูกพันนี่น้องหยาดตั้งแท็กไว้แล้วเพราะว่าเห็นขึ้นมาอยู่นะคะสวัสดีร้อยเอกแท่นด้วยค่ะบอกว่าฟังทุกวันครับผมให้กำลังใจน้องหยาดด้วยนะครับสวัสดีแม่แจ่มใสด้วยค่ะพี่สุวิทย์นะคะมาแล้วบอกว่าน้องหยาดบอกว่าแดดแซ่แล่นี่ตอนเลิกงานระวังฝนถล่มเนอะมันจะเป็นแบบนั้นแหละนะคะสวัสดีพี่วราพันธ์ด้วยขอผลงานเพลงคิดไปเองของหินเหล็กไฟเข้ามาคุณผู้ฟังครบหรือยังเนี่ยเพลงเนี่ยจะเปิดเวลาจะพอไหมเนี่ยพี่จักรพงศ์บอกว่าขอเพลงอะไรก็ได้ครับจัดมาเลยครับจัดมานะคะพี่เจเจบอกว่าวันนี้ไม่ขอนะขอฟังสวัสดีพี่จิ๊บจิ๊บสบายดีเรดิโอด้วยนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะพี่บุญเรืองด้วยนะคะพี่วันที่นี้บอกนี่เลย FC จ้าน้องหยาดทั้งรักทั้งเกลียดน้องหยาดเปิดเวลา 8:30 นาทีปัทธัตถะพี่วันที่นี้นี่FC ตัวยงเลยนะคะจะดูเวลาเลยทีเดียวนะคะเพลงไหนออกมาช่วงเวลาไหนนะขอบพระคุณมากๆนะคะติดตามกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้เนาะแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยสวัสดีพี่นัทคนสวยเงินบุพพาแม่จันด้วยบอกว่าใจฟูมากๆน้องหยาดขอบพระคุณมากๆนะคะรวมไปถึงทักทายยายแมวแม่จันด้วยยายแมวรักษาสุขภาพด้วยนะคะฟังน้องหยาดทุกวันเลยเนาะรวมไปถึงยายล่าด้วยนะคะยายล่าแล้วก็ใครอีกพี่วินัยกลางต้งบอกว่าเพลงเพราะมากๆเลยครับน้องหยาดนะคะสวัสดีพี่โอ๊ตด้วยทักทายพี่นพพรรับฟังอยู่นะคะสาวน้อย24บอกว่าเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะซอย4สีเวียงรับบุญกันด้วยนะจ๊ะแฟนคลับอสมทเชียงรายทุกท่านและทุกคนเพลงใครนะคะก็รับผิดชอบด้วยอ่านไปแล้วเยอะมากๆคอมเมนต์นะคะอยากให้เป็นเช่นวันก่อนผลงานของRainbow ค่ะ

0: วัสดีทักทายพี่บอยบริพัตรด้วยนะคะรับฟังอยู่ที่กทม.บอกว่าวันนี้ไม่ขอแล้วครับมีคนขอให้แล้วบทเรียนสนใจนะคะโอ้ใจตรงกันเนาะสวัสดีทักทายพี่อนงค์ด้วยนะคะพี่อนงค์แนะนำผลงานเพลงลมสวาดเข้ามาค่ะเดี๋ยวเรียบเรียงก่อนนะคุณผู้ฟังช่วงเวลานี้นะคะอย่าลืมฝากไว้หน่อยนะคะแก๊สหมดครั้งต่อไปคุณผู้ฟังจำไว้ว่าไม่ต้องตกใจนะแล้วก็ไม่ต้องไปยกเองให้ปวดหลังด้วยนะคะไปที่นี่เลยที่ร้านเมโยแก๊สค่ะร้านเมโยแก๊สนะคะเป็นร้านค้าแก๊สขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงานแก๊สน้ำหนักเต็มบรรจุส่งตรงจากโรงงานที่มีคุณภาพไว้ใจได้ค่ะน้ำหนักแก๊สเต็มไม่โกงตาช่างเพราะว่าเจ้าของเป็นชาวจังหวัดเชียงรายนะคะไม่เอาเปรียบพี่น้องชาวเชียงรายอย่างแน่นอนค่ะมีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านบริการติดตั้งให้ถึงในครัวไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยร้านอาหารโรงแรมร้านซักอบรีดนะคะหรือแม้กระทั่งร้านขายของชำอยากเอาแก๊สไปขายต่อยินดีส่งให้ถึงที่นะคะคุณผู้ฟังร้านเมโยแก๊สนอกจากจะเป็นตัวแทนของก๊าซหุงต้มปตท.แล้วนะยังเป็นร้านค้าเพียงเจ้าเดียวในจังหวัดเชียงรายค่ะที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทออคิดแก๊สประเทศไทยจำกัดให้เป็นร้านค้าตัวแทนอีกด้วยเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ในคุณภาพนะคะท่านใดมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะนำไปใช้ได้เลยประหยัดได้ถึง80บาทเลยทีเดียวนะคะร้านเมโยแก๊สตั้งอยู่เลขที่8ทับ1หมู่8ถนนเด่น5ดงมะดะหลักกิโลเมตรที่7เลี้ยวเข้าซอย200เมตรตรง3แยกไฟแดงใกล้วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะปักหมุดใน Google Map เลยง่ายๆหรือไม่งั้นก็ไม่ต้องไปโทรไปเลยโทรไปสั่งแก๊สได้เลยที่เบอร์โทร06111062233เมมไว้เลยนะคะเพราะว่าบางทีแก๊สหมดกระทันหันนะเมมไว้เลยเมโยแก๊สนะคะ0611062233เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะแก๊สหมดครั้งใดเรียกใช้บริการได้ที่ร้านเมโยแก๊สค่ะ
1: ข่าวดีจากร้านเมโยแก๊สค่ะใครที่ว่างงานต้องการหารายได้แค่มีมอเตอร์ไซค์อย่าจอดทิ้งไว้เฉยๆนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งของทางร้านเมโยแก๊สร่วมกันหารายได้ค่ะทางร้านต้องการทีมงานหลายอัตราสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่061106 2233แล้วมาร่วมงานกับเมโยแก๊สนะคะ

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: ที่นี่สถานีเพลงเพราะตลอดกาลกับหยาดพิรุณค่ะ8นาฬิกาถึง10นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงเสาร์เพลงสตริงเก่ายุค80และ90รอคุณผู้ฟังอยู่ที่นี่นะคะสนใจลงโฆษณาติดต่อ053-152-041-2 LINE ID mcotcr01MCOT Radio วิทยุอสมทเชียงราย FM 101.25 MHz

ไม่ลืมค่ะผลงานของคู่หูดูโอคู่แรกของเมืองไทยนะคะพี่เบิร์ตกับพี่ฮาร์ดนั่นเองนะแนะนำเข้ามาด้วยพี่ธนทรนะคะแล้วก็สวัสดีทักทายอูเฮเดอร์เมงไรท่อไอเสียด้วยค่ะนะคะทักทายกันเข้ามาช่วงเวลาเช้าๆแบบนี้เนาะพี่ตีด้วยนะคะใครอีกพี่วินัยเนาะพี่อนงนะคะพี่กิตติเนาะพี่แม่แก้วพานะคะแล้วก็พี่จารีรัตน์ค่ะขอบพระคุณมากๆอ้าวเอาเวทซดมาทางหน้า Facebook ผมแล้วเอาเวทนี่ซดไปซดมานะคะขอบพระคุณมากๆทุกการติดตามรับฟังค่ะแล้วก็สวัสดีทักทายพี่ริน STK Group ด้วยนะคะบอกว่าอยากให้เป็นเช่นวันก่อนตวยซาวนึงไผ่ขอนะเพลงนี้เพราะขนาดเลยนะคะตวยซาวเอาเลขบัญชีมาเดี๋ยวโอนให้นั่นรับผิดชอบผลงานเพลงของตัวเองด้วยใครขอเข้ามานะคะเดี๋ยวนะติดค้างกันอีกหลายผลงานเพลงเลยทีเดียวนะคะหาก่อนคุณผู้ฟังขอเข้ามาประมาณเกือบซาวเพลงได้มั้งเนาะจะเปิดทันหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะคะไม่ได้ฟังวันนี้ก็เป็นวันถัดไปขอเข้ามาได้เรื่อยๆค่ะอย่าบรุนไม่บ่นอยู่แล้วนะคะขอเข้ามาจนกว่าจะได้ฟังนั่นแหละคุณผู้ฟังไม่ต้องน้อยอกน้อยใจเนาะถึงไม่ได้ฟังก็ฟังเพลงของคนอื่นไปก่อนก็แล้วกันนะคะแล้วบางคอมเมนต์อาจจะมีตกหล่นกันบ้างนะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันขึ้นมาเร็วปุ๊บพับอาจจะมองไม่เห็นนะคะก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังอยู่กับสถานีเพลงเพราะตลอดการแห่งนี้นะคะยาวไปจนถึงช่วงเวลา10 นาฬิกากันเลยทีเดียวค่ะเอาไปนะนักเดินทางนะคะผลงานของกัมปนีค่ะ2535สำหรับผลงานเพลงนี้พี่บลูโซนแนะนำเข้ามาค่ะ

ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเอาไปกันต่อค่ะผลงานเพลงหลบไปให้ผลอินค่า2534นะคะพี่รินเอสซีเกียร์กรุ๊ปแนะนำกันเข้ามาค่ะ

ันนี้หลายคนต้องออกจากบ้านแต่เช้ากว่าจะกลับก็มืดค่ำบ้านบางหลังก็มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ลำพังหรือไม่ก็มีแต่ลูกหลานตัวเล็กๆแล้วจะฝากบ้านไว้กับใครได้ล่ะวันนี้ขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi กล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างหรือไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายเพราะกล้องรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้จากที่ไหนก็ได้แถมระดับชัดสูงถึง 4K และซูมได้ถึง5เท่าจะกลางวันหรือกลางคืนก็จับภาพได้หมดมีระบบพูดคุยโต้ตอบผ่านกล้องกับคนที่บ้านเหมือนคุยวิดีโอคอลทั้งหมดนี้ทำได้ง่ายๆผ่านมือถือคิดว่าจะหมดแล้วหรอยังไม่หมดค่ะเพราะตัวกล้องก็ยังคงหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายหมุนขวาได้มากถึง355องศาหรือจะขึ้นลง75องศาจะติดนอกบ้านหรือติดในบ้านตัวเครื่องก็กันน้ำกันฝนระดับ IP66 ตัวกล้องรองรับเมมได้ถึง 128GB บันทึกได้ยาวๆ30วันทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ับอีก2ผลงานเพลงสุดท้ายไม่แน่ใจว่าจะทันไหมนะคะคิดไปเองผลงานของหินเหล็กไฟและวันจันทร์ค่ะผลงานของไมโครนะคะช่วงเวลานี้อย่าลืมขออนุญาตนำรายการลาคุณฟังก่อนนะนะคะขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกทีช่วงเที่ยงครึ่งกับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพรรคเศรษฐกิจเปิดตัวพลตำรวจโทชาญเทพศรีเสวเวชลงผู้ว่ากทมพรรคเศรษฐกิจเปิดตัวพลตำรวจโทชาญเทพศรีเสวเวชอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการพร้อมเปิดตัวทีมผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ครบทั้ง49+1เขตพลเอกรังสีกิตติยานทรัพย์หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจเปิดเผยว่าการตัดสินใจส่งผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามพรรคเศรษฐกิจมีเหตุผลสำคัญ5ประการคือปัญหาความปลอดภัยและการจราจรติดขัดพรรคเศรษฐกิจมีนโยบายใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี AI เข้ามาควบคุมสัญญาณไฟจราจรทั่วประเทศการแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยจะเพิ่มจุดระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ปัญหาความสะอาดพรรคเศรษฐกิจตั้งเป้าลดปัญหาขยะบนท้องถนนโดยจะนำเทคโนโลยีระบบพลาสมาเข้ามาใช้กำจัดขยะการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในกรุงเทพมหานครเพิ่มสตรีทฟู้ดเนื่องจากเป็นเสน่ห์สำคัญของกรุงเทพยืนยันว่าจะดำเนินการโดยไม่กระทบต่อการจราจรทางเท้าและการสัญจรของประชาชนขณะที่พลตำรวจโทชันเทพกล่าวว่าได้รับโอกาสจากพรรคเศรษฐกิจให้ลงสมัครผู้ว่ากทม.โดยนโยบายสำคัญที่ต้องการผลักดันคือเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางนี้ตนเองไม่ใช่นักรบห้องแอร์แต่เป็นนักรบพื้นที่จึงขอโอกาสรับฟังรับใช้พี่น้องคนกรุงเทพทีมไทยแลนด์ร่วมงานเมืองคานประสบความสำเร็จสร้างรายได้เข้าประเทศกว่าพันล้านนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลสำเร็จของทีมไทยแลนด์ในการเข้าร่วมงานมาเซ่ดูฟิล์มคานฟิล์มเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่12-20พฤษภาคมนี้ณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าการเข้าร่วมงานปีนี้มีการนัดหมายเจรจาการค้ารวม296นัดหมายสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยที่ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจจากทั่วโลกโดยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวมกว่า 1,082 ล้านบาทโดยประเทศคู่ค้าที่สำคัญได้แก่สหรัฐญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรเกาหลีใต้อินเดียไต้หวันเวียดนามและรัสเซียงานมาเซ่ดูฟิล์มถือเป็นตลาดภาพยนตร์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้านการซื้อขายลิขสิทธิ์การร่วมผลิตและการลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์โดยปี2569มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 16,000 คนจากกว่า140ประเทศและมีผู้เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานรวมกว่า 40,000 คนรัฐบาลชื่นชมความสำเร็จของทีมไทยแลนด์ในการเข้าร่วมงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันและบริการที่เกี่ยวเนื่องซึ่งสามารถตอบโจทย์ตลาดโลกได้ทั้งด้านคุณภาพความคิดสร้างสรรค์และมาตรฐานการผลิตรวมถึงแสดงให้เห็นถึงโอกาสของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตและบริการภาพยนตร์ของภูมิภาคเรือโยงชนเสาไฟฟ้าริมเจ้าพระยาเสาเอ็น6ต้นทับบ้านเรือนเสียหายไฟดับเกือบทั้งชุมชนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 5:30 นาทีได้เกิดเหตุเรือโยงบรรทุกไม่ทราบชนิดล่องมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนพุ่งชนเสาไฟฟ้าคอนกรีตริมแม่น้ำบริเวณหน้าร้านอาหารมีรักหมู่1ตำบลเกาะเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีส่งผลให้เสาไฟฟ้าเอ็นตัวพาดเข้าหาบ้านเรือนประชาชนและสิ่งปลูกสร้างริมแม่น้ำได้รับความเสียหายหลายจุดภาพที่ชาวบ้านบันทึกได้พบว่าบริเวณทางเดินและโครงสร้างหน้าร้านได้รับแรงกระแทกจนพังเสียหายขณะที่เสาไฟฟ้ายังคงเอ็นตัวและมีสายไฟรั้งเอาไว้สร้างความหวาดเสียวให้กับผู้พักอาศัยในพื้นที่เนื่องจากเกรงว่าเสาไฟจะล้มมาเพิ่มเติมเพราะยังมีอาการโยกไปมาอยู่ตลอดเวลาชาวบ้านกล่าวว่าเสาไฟฟ้าหายไปหลายต้นเบื้องต้นทราบว่าเรือโยงลำดังกล่าวชนเสาไฟฟ้ารวมทั้งหมด6ต้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ไฟฟ้าในพื้นที่ชุมชนตำบลเกาะเกร็ดดับเป็นวงกว้างเกือบทั้งชุมชนเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งเข้าตรวจสอบความเสียหาย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: วิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะ พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
5: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับร้อยเต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือซิสต้าอีอีแตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้องซิสต้า
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
8: รายการนี้เหมาะสำหรับคุณผู้ฟังทุกเพศทุกวัยต่อจากนี้ไปพบกับรายการลูกทุ่งยิ้มได้ดำเนินรายการโดย
9: ลูกทุ่งสาวเสียงนุ่มจุ๊บอรวรรณ

มาแล้วเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนทุกท่านเจ้าอยู่กับลูกทุ่งสาวเสียงนุ่มจุ๋มอรวรรณเหมือนเดิมเจ้านะฟังเพลงลูกทุ่งม่วนๆเจ้าวันนี้รู้สึกว่าจะต่อแต้กับอากาศเหลือเกินเนี่ยมันร้อนนะเจ้าก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนตากแดดทั้งวันโอ้แต่หน่อยเนาะคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนตากแดดทั้งวันแต่ๆนะอากาศมันร้อนๆนะลบเข้ามาในตีร่มนะเจ้าเปิดพัดลมก็ยังบ่เย็นเลยเนาะช่วงนี้เนี่ยเปิดเครื่องปรับอากาศเปิดแอร์ก็เสียงกับไฟแถมละนะเจ้าคุณผู้ฟังอดเอาเนาะพี่เนาะพี่น้องเนาะจากหน้าฮ้อนเข้ามาสู่หน้าฝนช่วงนี้หน้าฝนแล้วนะเจ้าฝนมาตกนี่สุดๆอากาศนะเจ้าแล้วก็จะย่างเข้าสู่ในช่วงของฤดูหนาวกันต่อไปนะเจ้าเจ้าวันนี้ฟังเพลงม่วนๆเจ้าทิ้งไร่ตำนางนะจากสายยันคนเก่าพี่เป้าคนเดิมนะมาทักทายคุณผู้ฟังกันด้วยบทเพลงที่ดีมีความหมายนะเจ้าคุณผู้ฟังจะอยู่ที่ไหนเปิดวิทยุอสมทเชียงรายฟังไปด้วยกันเจ้าแล้วก็สวัสดีคุณประพันธ์นะเจ้าสวัสดีผู้ช่วยบันตาเจ้าสวัสดีแม่วิแอเจ้าสวัสดีมิตรทักแฟนเพลงดีนะของเฮาทุกคนทุกท่านนะเจ้าเนาะเปิดวิดีโอรับฟังอยู่สวัสดีหนุ่มเมียงเทิงสวัสดีสาวเมียงเทิงเมืองเทิงเมืองคนงามเนาะวันนี้ก็อยู่เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมขอเสียง

ได้นะต้องเอาหัวใจรักษาคนเดียวเจ้ารักเองเจ็บเองนักเลงพอเจ้านะบังงอเฮือไผ่มาแบบต้องมาปอบประโลมในหัวใจอีหนอนะสงสารตัวเองจริงๆเลยนะเพิ่นบอกว่ามันบ่ดีนะนะคนเฒ่าคนแก่เพิ่นเตือนเออจ้างมันเตอะนะเป็นเสือเฮาก็ต้องจะเอานะเป็นจะได้นะลิ้นยังบัดตันเข้าปากเตออกหักเห็นแล้วนะเจ้าเอออันนี้ต้องฟังนะเวลาผู้ใหญ่เตือนเนี่ยนะเจ้าและต้องใช้เวลาพิสูจน์นิดหนึ่งนะสำหรับความรักนะเราจะรู้ว่าเวลาผ่านไปใครเป็นคนตีมีความจริงใจนะสำหรับเฮาแม่ก็เจ้าไอ้สกลเจ้าสวัสดีไอ้สกลคนนักนะเจ้าวันนี้ก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันตีให้กำลังใจน้องจุ๋มนะเป็นกำลังใจให้น้องจุ๋มขอให้คนฟังรายการเยอะๆไอ้สกลนี่เป็นคนตีน่ารักจริงๆนะเจ้าคิดดีทำดีมากๆนะไอ้สกลนี่นะกำลังใจก็ทุกวันเลยนะเจ้าและจงรานี้ขอบคุณบริษัทท็อปเมดิคอลเชียงรายนะเจ้าศูนย์รวมเครื่องมือแพทย์มากมายครบวงจรเจ้าตึงเครื่องวัดไข้ความดันหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์แพมเพิร์สไซส์ M ไซส์ L รถวีลแชร์นะเครื่องวัดไข้ความดันเตียงผู้ป่วยช่วงนี้ก็จะมีราคาโปรพิเศษนะอุปกรณ์ต่างๆเข็มขัดพยุงเอวนะเจ้าคุณผู้ฟังเนี่ยเตียงผู้ป่วยไฟฟ้านี่ลดถึง 20%สี่ใกล้สองระบบปกติ 69,000 เหลือเพียง 55,000 ต่ออันนะเจ้าตี้บริษัทท็อปเมดิคอลเชียงรายศูนย์รวมเครื่องมือแพทย์ครบวงจรเจ้าตึกติดถนนเลยฟังเขาออกเส้นสนามบินตำบลบ้านดูเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 053-711-965 วันนี้ไอชาติเจ้าส่งสติกเกอร์เข้ามาเจ้าส่งสติกเกอร์ยิ้มเข้ามาหากันนะห้ามส่งสติกเกอร์หลอกลิ้นปิ้นตาใส่กันนะวันนี้ล้มบัดดีนะวันนี้นะอันล้มบัดดีมันจะเหมือนหน้าตาเราเนี่ยนะอ๋อวันนี้ส่งสติกเกอร์ส่งจูบเข้ามาพิ้วๆเลยเนาะเจ้าฟังเพลงกันต่อดีกว่าเป็นพาร์ทเนอร์

นี่คุณผู้ฟังท่านหนึ่งนะเจ้าขอเข้ามาส่องสวรรค์ละเนาะนะตี๊ดแปะเอาไว้นะเจ้าวันนี้บ่ลืมเนาะวันนี้มาจัดให้ฟังกันพาร์ทเนอร์เบอร์5เจ้าคุณผู้ฟังโอ้แต่ละเพลงก็เพราะๆทั้งนั้นเลยนะนะตามคำแนะนำเจ้าถ้ามีแผ่นก็บ่คัดใจแน่นอนนะถ้ามันอยู่ไกลมือหรือว่ามันมีเหตุสุดวิสัยจะได้ติดแบบสามารถที่จะเปิดให้ได้วันนี้เตือนะวันต่อไปเฮาก็ฟังกันได้นะเจ้าเพราะว่าปะกันทุกวันอยู่แล้วเนาะสวัสดีหนุ่มแผ่นดินลึกเจ้าหนุ่มแผ่นดินลึกสวัสดีครับผมนายการยังงานก็นี่วะนี่แม่คงแม่โคซ่อมอยู่อ่ะซ่อมแม่โคน่ะหนุ่มแผ่นดินลึกนี่น่ะเนาะลูกก็ดีเลี้ยงแม่โคก็ดีซ่อมนะซ่อมไปซ่อมมาประกอบอย่างเสร็จซับเรียบร้อยนะเจ้าปากกดวันน็อตเหลือเป็น3ปีบวันนั้นดิ้นดูแต่นะเจ้าเนาะแสดงว่าเขาประกอบมาบดีนะเขาประกอบคนเดียวถูกต้องนะเจ้าเนาะเจ้าสวัสดีอันสาวลูกสองไปไหนเหี้ยวันนี้อ่ะสวัสดีปอห้างมัดมาตัวเองก็แล้วกันนะเจ้าสวัสดีกลุ่มแฟนคลับของเรานะวันนี้สาวลูกสองประเซียวตอมถ้าจะห้อนแดดก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะโดนตากแดดทั้งวันเบื่อจริงหน้าหนาวหน้าหนาวก็หนาวเขาเหมาะเนาะเจ้าช่วงเวลานี้ก็อย่าลืมนะเจ้าคุณผู้ฟังสำหรับบริษัทท็อปเมดิคอลเชียงรายศูนย์รวมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ครบครันเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงแลงเจ้า053-711-965สอบถามสั่งซื้อได้เครื่องมือแพทย์เจ้าสวัสดีไอ้ตู้น้องจอกนะคุณตาลเจ้า

0: อยากฮือธุรกิจของคุณปังยอดขายพุ่งกระฉูดในจังหวัดเจียงไฮ้และจังหวัดใกล้เคียงก่อเจ้าเพื่ออสมทเจียงไฮ้เป็นสื่อกลางนำพาแบรนด์ของท่านส่งตรงถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมและฐานผู้ฟังที่เหนียวแน่นไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการหรืองานอีเวนต์ไหนๆก็โตได้โดยบัสดุดคุ้มค่าทุกนาทีลงทุนอย่างมืออาชีพเลือกลองโฆษณากับวิทยุอสมทเจียงไฮ้053-152-041-2ท่านกำลังรับฟังลูกทุ่งยิ้มได้ M-COT Radio วิทยุอสมทเจียงไฮ้ FM 101.25 MHz
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมล่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
5: สบู่เพสัชไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
6: วันนี้ผู้ช่วยบันต้าถามถึงเพลงหัวอกผู้หัวอกผู้ซอยนี่เนาะหัวอกผู้ช่วยนั่นแหละนะไปทางลูกทุ่งอีสานนะเจ้ามาพูดตัวเก่าหรือเปล่าไว้เนี่ย

0: ป็นผู้ซอยเป็นผู้ช่วยน้อยใจแต่นะเจ้าจากเสกเฉลิมพลฟังกันอมวลบ่ได้บ่ได้ว่าประชดไผแล่อีน่ะเนาะว2ว8ว2ว8ผู้ช่วยผู้ช่วยรับวอหน่อยอ้าวว่าจะได้ครับปะหลวงมาขึ้นเกามาเป้าฮือปะหลวงกำเอาเป้ามาแกนเอามาฮือปะหลวงกำปะหลวงขำเราเนอะปะไตมาขึ้นเกาเป้าฮือกำตัวนั่นปอกำนันนี่เนาะปอกำนันห้องเราห้องปะหลวงมาขึ้นเกาเป้าฮือปอกกำนันกำนี่นะเพลงของก็ไผก็ปอบุญศรีรัตนังอ่ะเนาะเป็นดีตลกแต่นะเจ้าป้าโทรปะหลวงซาแต่งตัวมาเต็มยศเลยใส่ชุดข้าราชการสีกะกี้ว่าเต็มยศเนี่ยว่าจะไปฮือไปฮืออันไปราชการไหนเด็ดได้ฮืออันคืนก่อมเป่ากำปกกำนันห่วงเราเอาเป่ามือแก่นนี่นะป้าเราหมอนแต่น่ะเนาะเจ้าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ถามเข้ามาเจ้าขอบคุณเจ้าที่ฟังรายการอยู่อากาศร้อนๆกันแบบนี้นะเราฟังบดีร้อนไปตามอากาศเลวโกอากาศมันเย็นได้เจ้านะถ้าเฮาใจเย็นนะถ้าเฮามีใจร่มๆอยู่ที่ไหนเฮาก็ร่มไปกับสภาวะใจของเฮาได้ธรรมชาติใด
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: สาวๆอยากรู้ไหมอย่างที่ทำให้นมๆเข้าหลงไหลเขาได้แบบต้องไปลงทุนทำสวยให้เปลืองต่างเจ้าเอาความหอมเย้ายวนยั่วใจนี่แหละหนุ่มหน้าไหนก็หลงเนี่ยเจ้าเหมือนความหอมของแป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจยั่วยวนเย้าอารมณ์หนุ่มๆเหลือเกินแป้งเย็นเพศัตใบใจแค่เย็นสดชื่นแต่มีความหอมเจ้าที่เป็นเอกลักษณ์เจ้าของเราฟังหอมไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนหาซื้อได้ตามร้านค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเจ้ามาเข้าสู่คำถามหลักล้านถามว่าเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอะไรคิดว่าเพลงนี้คงจะมีใครตอบถูกนะเจ้าแต่ถ้าตอบถูกนะก็จะมีรางวัลให้เหมือนเดิมถ้าตอบถูกนี่เก่งขนาดเลยอะเพลงนี้นะต้องเป็นเพลงเก่าเจ้านักร้องปัจจุบันนี่ก็อาจจะเท่าเราเหมือนกันนะเจ้าชื่อเพลงอย่างใครเป็นคนห้องเอ็มกำนะถ้าตอบถูกนี่นะซื้อทุเรียนให้แกนอ้อ

0: ทอดเหนือฝ้ายังมีฝ้าเหนือปลาห่ายังมีหนอนนะเนาะเหนือแมงมันยังมีไข่แมงมันเนี่ยก่อนโอ้เป็นวันเรียนตอบถูกกันนี่ด้วยเนาะโอ้ยเนาะแม่อุ้ยแอนี่ตอบจื่อเพลงถูกนะเจ้าแต่ว่าแกงตอบคนห้องบ่ถูกหรือเปล่านะเจ้าถ้าจะกลัวได้ทุเรียนนี่นะสำนางสมักทุเรียนเนี่ยนะเนาะอันอีแม่ว่านะนี่อีแม่ขอซุบซาบนี่อันว่าอันว่าอีเตอร์อันคนละเกิงที่รัฐบาลมาเฮือนี่อีแม่ถ้าอย่าไปจอดกับทุเรียนที่มดอ่ะอีแม่ว่านะคนละเกิงนะทำเป็นเข้าโครงการนี่แม่อย่าไปซื้อทุเรียนมันมักทุเรียนนะเจ้าคนติดตอบถูกชัดๆเนี่ยนะเจ้าก็คือไอ้ชัดเฮาเนี่ยนะเจ้าแล้วก็คนติดตอบถูกเป็นคนแรกเนี่ยน่าจะเป็นป๋าสมพลนะเจ้าป๋าสมพลเชียงรายโปรนะโอ้โหคนนี้นี่ถ่ายรูปออกมางามทุกมุมเลยนะเจ้าแต่ไม่ยากคือแกถ่ายแล้วเพราะว่าแกถ่ายมาแล้วเขาดูตุยเจ้าตุยอยู่มุมไหนกับแปลงหน้าบีหน้าบึ้นเนี่ยนะเจ้ามันเจอความผิดของอ้ายแล้วติดตัวตุยน้อติดถ่ายมาแล้วตุยนี่ก็คือตัวตุยคนเดียวนะอีแกว่า นะเจ้าตอบถูกว่าเขาเหนือฟ้ามีฟ้าเหนือหายังมีป่าจอม ตอบเข้ามาบอกว่าเพลงนี้จื่อเพลงว่าฟ้าผ่ากลางใจไอ้ชัดตอบถูกนะเจ้าไอ้สมพลเชียงรายโปรก็ตอบถูกเก่งมากๆเลยนะเจ้านอกนั่นก็เป็นกำกึดอยู่เนาะโมเดลเนี่ยมันต้องเป็นกำกึดละเพราะว่าเฉลยให้ฟังเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเพลงเก่าๆของศิลปินพรชัยวรรณศรีสมัยจุมพรยังเป็นสาวจีจิตลิศไปละนะเพลงนี้เพราะมากๆเลยทีเดียวเจ้าผู้ที่ได้รับรางวัลตะกี้บอกว่ารางวัลจะซื้อทุเรียนคนแก่นนะเจ้านะปรากฏว่าทุเรียนมันก็แป้งยังซื้อบ่ได้เตื่อก็ขอเปลี่ยนจากทุเรียนเป็นมะม่วงสุกนะเจ้ามะม่วง3ปีเนอเอาคือคนกองนะเจ้ากินกะเพราล้ำนะเจ้ามะม่วง3ปีนี่นะเนาะถ้ามันสุกเนี่ยมันล้ำมันหอมจะได้โหนะเจ้านะมารับกันได้จากคนละกองคนละกองนะเจ้าที่สถานีอสมทนะเจ้า
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: ตะกี้เขารวยด้วยแป้งเย็นเพศัตนะเจ้าตอนนี้เขาก็โอ้อู้ถึงในเรื่องของอากาศร้อนๆช่วงนี้นะเจ้าอาบน้ำให้ชื่นใจนะเจ้าฮ้อนๆแบบนี้หลายท่านอาบน้ำบ่อยขึ้นนะแต่ก็แอบว่าเอ๊ะผิวจะแห้งหรือเปล่านะถ้าใจสบู่เพศัตจะอาบบ่อยแค่ไหนก็สบายใจได้นะเจ้าผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงเนาะนอกจากจะอาบแล้วผิวหอมสดชื่นสบู่เพศัตยังช่วยทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นแถมตุ่ยนะเจ้าต้องยกมือเพศัตเขาจริงๆเรื่องกลิ่นหอมเจ้าหอมแบบติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านนะเจ้าคุณผู้ฟังสามารถที่จะหาซื้อได้นะสำหรับสบู่เพศัตนั่นเองนะเจ้าทั้งสูตรน้ำนมข้าวไรมิวแล้วก็สูตรมิกซ์เบอร์รี่หอมผลไม้กลิ่นฟรุตตี้ต่างๆเจ้าแล้วเพลงนี้เราจะเพลงว่าอย่างอ้อนี่ไอ้ลุ้นเจ้าป่อกาดหลวงเนี่ยน่าจะตอบได้อยู่แต่ในห้างราเมศเนี่ยตอบมาได้เพราะว่าในห้างราเมศหน้าตาเหมือนไปตั้งอันพระเอกซีรีส์หนังเกาหลีอินเดียเหมือนตอบประทุกและเพราะว่าชอบฟังลูกทุ่งแต่อาจจะ

0: ช่วงนี้อยากตัดผมแล้วผมเริ่มยาวละเนาะเนี่ยคือประตูช่างผมจิตอาสามาตัดเฮือดีก้าเนาะป่าโทษประจะขนคว้าขนของมานี่หนาเนาะป่าเต็มซาหลังรถเครื่องกันนะเจ้าขี่รถแบบหมดเบรกนำมาถึงสถานีอ้าน้องจุ๋มอยู่ตั้งใดเจ้าประตูกระเทยเท่ามาแล้วนะไอ้น่ะกำมีดมาทักผมเจ้าทักเสร็จแล้วนั่งก่อไปอ่ะนะเพิ่นฮู้ว่าโอ้คนเฮานี่นะกว่าจะมาทำอย่างเพื่อกันได้เนี่ยมันธรรมดานะเจ้าพี่น้องคือแบบขี่รถมาก็เสี่ยงน้ำมันมันก็นะเวลาก็สละมาอ่ะแล้วมาทำจิตอาสาเฮ้ยแล้วสตังค์มาเอาเนี่ยเพิ่นว่าเป็นคนอย่างใดเจ้าพี่น้องคนอย่างอีเนี่ยโอ้เป็นคนดีแต่เนาะในสังคมเนี่ยนะได้ยินอีได้บึ๊ดมาเนี่ยขี่รถเครื่องมาเนี่ยเอาเครื่องตัดผมมาตวยปึ้งปึ้งไหนผมไผยาวนะกับมีดมาทักมันก็มูเป็นงามนางก็ไปแล้วนะเจ้านี่คือประตูเจ้าประตูสันกงสวัสดีเจ้าวันนี้ฟังรายการอยู่นะเจ้าเนาะเจ้าสวัสดีกลุ่มไลน์โอเพนแชทเนี่ยเจ้าคุณหมูคุณมูสายยันเปิดไปแล้วคุณจุกรูนั่นมีจีตัวเฮ้ยคุณจุกรูกำลังเข้ามารวมเซตกับเฮานะขอเพลงไปเถิดน้องรับรองเขาดีถ้าว่าเขาดีก็ไปเถิดนะของยิ่งยงเหมือนกันจ้ะไปเถิดน้องเพลงนี้เป็นเพลงโปรดของไอ้เป็งซึ่งตัวนั่นจ้ะน้องวันนี้ดักซับวันนี้นะเจ้าไปเถิดน้องยิ่งยงไอหนุ่มนักร้องชี้นิ้วเนาะเดี๋ยวสักครู่จัดให้จ้าเดี๋ยวคนใดจัดไปเลยเน
1: า
0: ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเมียหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: เจ้าสามกลิ่นความหอมคุณพ่อชอบคุณแม่ใช้นะคุณหลานโรยเย็นซุยซุยในเจ้านั่นก็คือแป้งเย็นเพศัตนะคุณผู้ฟังมาเจอก็ต้องเจือในเจ้าว่าความหอมจะทำให้คุณโดยเฉพาะคุณสาวๆนะเจ้ายิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่มีเสน่ห์ขึ้นอีก 200% แป้งเย็นเพศัตที่มีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษนะเจ้าโอ้ยแบบเกินห้ามใจนะแบบอยู่ใกล้แล้วอดใจไม่ไหวเจ้าอยากตัวหอมเช้าเย็นเช้าเย็นความหอมระดับตัวแม่ต้องแป้งเย็นเพศัตต่ออันนะเจ้าหอมยั่วๆทุกกลิ่นท่าหื้อลองเจ้าชมพูมาดามหอมเย้ายวนฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่นะคุณผู้ฟังนะหาซื้อที่ตามร้านค้าทั่วๆไป

พลงเก่าๆศิลปินลูกทุ่งพระย้อนเวลาไปก็ไว้สิ่งละเดี๋ยวนี้ไว้อย่างเข้าสู่ไวชลาละเนาะนะเพราะว่าคนเฮามันก็มีเกิดมีอย่างแก่มีอย่างนั้นไปตามกาลเวลานะเจ้านะไม่มีอะไรตีมันจะแน่นอนเสมอไปนะวันนี้จุ่มวันดูแบบดูดีดูสวยเนาะนะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเท่าละพี่น้องเนาะนะกินข้าวล้ำแบบตั้งงานนะเจ้ากินข้าวล้ำนี่ดีนะเนาะกินข้าวล้ำนี่ดีอยู่นะถ้าหูจักกินแบบมันมีประโยชน์มีพอประมาณเนาะนะแต่ว่ากินข้าวล้ำเนี่ยบางทีมันก่อไข่ล้ำข้าวไว้หน่อยลองคิดว่าเรากินข้าวล้ำอ่ะมันดีนะนะร่างกายก็จะได้มีอย่างเข้าไปบำรุงลองคิดดูถ้าไผ่กินข้าวบัลลัมเนี่ยนะมันทรมานเนี่ยเจ้าเวลาเจ็บเวลาป่วยเนี่ยแม่สบายนะแม่ต้องกินข้าวนักๆนะนะปะน้ำได้ก็เขกินข้าวแม่ยังมาผอมนี่นะกินข้าวนักๆแกโอ้ยคนนั่นมาก็บอกกินข้าวนักๆคนนี่มาก็บอกกินข้าวนักๆก็กูบ่ยากกูตึกบ่ยากจังปากจังข้อกินข้าวบะล้ำเข้าใจก็เกี่ยวจะได้มันกับบะล้ำเนี่ยอันเนี้ยนะต้องมาย้อนว่าเวลาเฮากินข้าวล้ำเฮากินไปตึกเดี๋ยวเฮาใครเฮาเมื่อยเฮากินข้าวบะล้ำมันจะลำบากนะเจ้าบางคนก็กินล้ำอยู่กินบอมๆพร้อมจกขอกก็มีนะเนาะบางคนได้กินข้าวบะล้ำก็อยากกินข้าวล้ำแน่บางคนกินข้าวล้ำยังอยู่มาแล้วนี่กินล้ำข้าว

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสีหศักดิ์ปิดห้องคุยปรักสุคนยอมรับยังไม่มีข้อยุตินายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยภายหลังการหารือทวิภาคีเสร็จนายสีหศักดิ์ให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่ได้มีข้อยุติไทยพยายามจะคุยต่อจากนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้คุยกันระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์หลักการคือจะต้องพยายามเดินหน้าแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ของสองประเทศสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความเชื่อใจค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่สำหรับวันนี้คิดว่าความไม่เข้าใจก็ยังมีอยู่คือเรื่องเขตแดนทางทะเลซึ่งกัมพูชาบอกว่าไทยไปยกเลิกแล้วไม่ได้คุยกันโดยกัมพูชาไม่ได้เข้าใจเจตนารมณ์ของไทยพยายามตีความว่าไทยตั้งใจยกเลิกเพื่อจะไม่เจรจาแต่ที่จริงแล้วไทยเห็นแล้วว่า MOU 2544ไม่คืบหน้าอยากจะเปิดโอกาสให้มีการเจรจาและสร้างบรรยากาศใหม่ของการเจรจาแล้วไทยก็เป็นสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสตอนที่ทำ MOU 2544กัมพูชายังไม่ได้เป็นดังนั้นต้องมีกรอบร่วมกันกัมพูชาอยากจะไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับท่าทีของไทยคือก่อนจะไปสู่ตรงนั้นอาจจะสามารถพูดคุยกันสองฝ่ายภายใต้อันคลอสรู้เรื่องก็ได้อาจสามารถหาข้อยุติได้โดยที่ไม่ต้องไปกลไกที่มีคณะประนีประนอมเข้ามาเกี่ยวข้องคิดว่าลองตรงนี้ก่อนแต่กัมพูชาเหมือนว่าอยากจะไปตรงนั้นเลยที่ประชุมพรรคประชาชนไฟเขียว DSI เรียกตัวชนพัฒน์นาคซั่วส.ส.พรรคกล้าธรรมรับทราบข้อกล่าวหานางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์รองโฆษกพรรคประชาชนเปิดเผยว่าที่ประชุมส.ส.พรรคประชาชนมีมติอนุญาตตามที่สภาผู้แทนราษฎรขออนุญาตเรียกตัวนายชนพัฒน์นาคซั่วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคกล้าธรรมมารับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบปากคำในระหว่างสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นโดยให้เหตุผลว่าเจตนารมณ์การคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยได้อย่างอิสระโดยเฉพาะในระหว่างเปิดสมัยประชุมมิให้ถูกกระบวนการใดๆมาขัดขวางหรือเหนี่ยวรั้งการปฏิบัติหน้าที่ในสภาอย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในกรณีนี้พรรคเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมควรดำเนินไปตามปกติเพื่อความโปร่งใสเพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานและแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อประชาชนตัวผู้ถูกกล่าวหาควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการประกาศต่อสาธารณชนในการสละความคุ้มกันดังกล่าวด้วยตนเองเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มภาคภูมิและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนตามขั้นตอนกฎหมายโดยเร็วที่สุดคน5จุดสุโขทัยยึดยาบ้า 3,500,000 เม็ดไอซ์829กิโลกรัมตำรวจสุโขทัยรวบขบวนการลำเลียงยาเสพติดที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเพื่อกระจายลงสู่ภาคกลางจุดแรกปิดล้อมป่านริมทางเข้าหมู่บ้านดงพริกแจวหมู่ที่24ตำบลแม่ศิลอำเภอศรีสัชนาลัยยึดไอซ์16กระสอบน้ำหนัก479กิโลกรัมยาบ้า 1,400,000 เม็ดจับกลุ่มนายชูชัยชาวตำบลตาคลีคนขับรถสารภาพได้ค่าจ้างขน 200,000 บาทวันที่16พฤษภาคมยึดไอซ์ได้350กิโลกรัมได้ผู้ต้องหา2คนในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยวันที่20พฤษภาคมจับกลุ่มผู้ค้า1คนในตำบลบ้านกล้วยยึดยาบ้ากว่า 200,000 เม็ดไอซ์39กรัมวันที่24พฤษภาคมยึดยาบ้า 2,100,000 เม็ดในพื้นที่ตำบลกลางดงอำเภอทุ่งเสลี่ยมโดยผู้ต้องหาขับรถหนีจนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนวันที่25พฤษภาคมยึดยาบ้า 1,400,000 เม็ดไอซ์479กิโลกรัมในพื้นที่ตำบลแม่ศิลอำเภอศรีสัชนาลัยรวมของกลางทั้งหมดที่ยึดได้มูลค่ากว่า500ล้านบาทเป็นยาบ้า 3,500,000 เม็ดไอซ์829กิโลกรัมจากการกวาดล้างตั้งแต่วันที่16ถึง25พฤษภาคม
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
9: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
10: ยั่วโมโหหรอ
9: ยั่วยวนใจทั้งหาดเมียหอมมากทำเป็นไม่รู
10: ้ไม่รู้ไม่ฉี
9: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
11: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
9: ทำไมถึงหอมขนาดนี
11: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
12: อันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่งสาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายเรารับจัดไฟแนนซ์รถยนต์รถบรรทุก6ล้อรถแบล็คโฮรับจำนองบ้านและที่ดินดอกเบี้ยถูกไม่มีค่าทำสัญญาอนุมัติรวดเร็วปิดบัญชีก่อนรับส่วนลดสูงมากกว่า 50% สาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร053-600-222คิดถึงเราทุกครั้งที่ต้องการเงินห้างหุ้นส่วนจำกัดอันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่ง
13: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
14: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
15: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
16: ้รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Days ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
0: รายการนี้เหมาะสำหรับคุณผู้ฟังทุกเพศทุกวัยต่อจากนี้ไปพบกับรายการลูกทุ่งยิ้มได้ดำเนินรายการโดย
17: ลูกทุ่งสาวเสียงนุ่มจุ๊บอรวรรณ

ช่วงนี้จะขอเข้ามาบ่อยๆเลยนะเจ้าสำหรับเพลงนี้คุณผู้ฟังหลายท่านชอบนะเจ้าคนนี้พี่ลิงเล็งไปเล็งมาระวังตาแก๊กเนอะเล็งดีๆพอดีๆนะเจ้าเออสำหรับเพลงเพราะๆเพลงนี้นะเจ้าก็ขยับจังหวะกันสักนิดหนึ่งนะคนนี้น้องก็เล็งคนนี้เล็งไว้แล้วถึงแม้ว่าน้องเนี่ยนะถึงวันเนี่ยนะนะเล็งไว้แล้วจะได้ก็ดีแต่ก็บ่สามารถที่จะมัดใจไผได้นะเพราะหยังเพราะน้องบ่ใจเจือกนะเจ้าถึงจะมัดใจใครไม่ได้หรอกนะแต่ขนาดผมนะยังมัดลำบากเลยเดี๋ยวก็แปลงหัวปุ้งอย่างนี้เมาะเนาะคุณผู้ฟังเนาะเพราะฉะนั้นมัดใจไปไม่ได้น้องใจเจือกอ่ะอีก1ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะเจ้าอากาศร้อนๆนะเจ้าคุณผู้ฟังนะท่ามกลางบรรยากาศร้อนๆหลายท่านขับรถอยู่นะเจ้าช่วงนี้จะรถจักรถนนก็อยู่ในช่วงเวลาเร่งรีบเจ้าโดยเฉพาะมาเส้นศูนย์ราชการนะเจ้าก็ต้องเบี่ยงต่างซ้ายต่างขวาเพราะว่าตอนนี้เป็นแปลงถนนอยู่นะแต่แถวถนนศูนย์ราชการนะเจ้าทุกวันนี้ก็ไปก็ค่อนข้างจะลำบากอยู่นะเจ้าแต่ก็อดทนเอาเนาะเพื่อความเจริญในวันข้างหน้าเพราะว่าเป็นจะแปลงสะพานหลอดนะเจ้าแฮมน้อยนี่โอ้ปีแฮมสัก 2-3 ปีไปตั้งหน้านี่เจริญมดอีกนะคุณผู้ฟังนะช่วงนี้ก็อดทนกันก่อนนะเจ้าหลายท่านก็อาจจะลักลอบแลบหน่อยนะลักแอบแอนะขับรถย้อนสอนย้อนใต้สะพานเนี่ยจะระวังนะนะไอจ่าบรรยูตันตีแยกขันจ้าเอ๋วันนี้วันนี้วันนี้มาเอาใบสั่งเนี่ยอย่าบอกไปตั้งซื่อๆปุ้นนะตัวมาลักลอดย้อนสอนนี่ยังกับผมไปนี่คำเดียวครับย้อนคำเดียวนะค่ะนะจะปิ๊กไปกว่าจะเอาใบสั่งแน่ง่ายเหมือนกันลุบมันเนี่ยเจ้าโอ้เป็นตำรวจกับปวดสมองเหมือนกันจุ่มแล้วว่าเอ้ยก่อนไปเฝ้าไปอันเกิดบกไว้เนี่ยเขาก็ตึงย้อนสอนก็ลุบแถวปืนสะพานทองหกนี่นะเขาก็หลอดเหมือนกันถ้าตำรวจเผลออีกแล้วน่ะแต้มเร็วนี่มันยากละเนี่ยเจ้าไปทางตรงเนี่ยเนาะจอดรถเนี่ยสัก5 นาทีรถไปมุดกันไปข้ามถนน

สาวสรินสรันบองเจ้าจากน้องชมพูนุชนั่นเองเจ้าขอบคุณที่ถามถึงเพลงมวนๆเข้าสู่รายการเจ้าไปเป็นเขยสุรินทร์บอกคนสุรินทร์ก็มาเป็นเขยเชียงไฮ้นี่ก็นักเหมือนกันนะเจ้ามีก็เจ้าถึงไปถึงเขยเชียงไฮ้แต่ว่าเป็นคนสุรินทร์คนสุรินทร์ไม่กินสุราก็เป็นเทวดาสุรินทร์สิสาวสรินทร์สรันบองนั่นเองนะเจ้าจะทุกฟังกันตามคำแนะนำเนาะช่วงเวลาตีใกล้ๆจะพักเที่ยงนะเจ้าสำหรับช่วงนี้ขอบคุณคู่หูดูโอดนปอนนะเจ้าคุณผู้ฟังอยู่ในโครงการวันเจียงไฮ้คุณผู้ฟังไปเตอะนะเจ้าติดไฟแดงใบพาดตาสายร้านฮับเจ้าพระฮับซื้อทองในเชียงรายเจ้านะช่วงนี้ก็จะเป็นฮับซื้อทองแบบว่าลองไปถามรายละเอียดนะเจ้าไพมีทองคำแท่งสร้อยคอแหวนทองแหวนเพชรกรอบทองเศษทองต่างๆนะเจ้าหรือจะเป็นเครื่องเงินเก็บเอาไว้เป็นปกวะนะจะไปถามมีสลุงเงินไม่นากนะเจ้ายินดีฮับจำนำเจ้าโดยเฉพาะพระเครื่องพระบูชายินดีฮับจำนำเจ้าคุณผู้ฟังของดีของคลังโดยเฉพาะที่นี่พระบูชาหลายรุ่นหลายองค์เข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะเจ้าสำหรับเซียนพระนะคุณผู้ฟังฮับจำนำจ่ายเงินสดเจ้าตรวจเช็คประเมินราคากันด้วยเครื่องยิงโลหะความแม่นยำสูงนะเจ้าคุณผู้ฟังคู่หูดูโอดนปอนเปิดบริการทุกวันนะเจ้า8โมงเกิงถึง6โมงแรงนะเจ้าสอบถามผู้จัดการแซมก็080นะ021-5121นะเจ้าหรือ095เจ้า390-2652เจ้าสำหรับไผ่ตีหน้าไม้บักเกยหน้าไม้กำเตื้อนะหรือว่ากดหน้าไม้มาบัดตันนะเจ้าเนาะเอาเวียนๆสายไม้ๆกันไปนะเจ้าถ้าไผ่บอกว่าวันนี้จะแอ้ข้าแม่แห่กรรมเชิญได้เลยนะเจ้ากดมาได้เลย0531520

0: ช่วงนี้นุ่มขุนตาลหายไปตั้งใดจ้ะนอดักซึบหมอวังนี่หอลงเฮยลงตางยังปิกปอกขึ้นได้เนาะลงจิตลงใจลงขึ้นอยากดักแซบหมอวังนี่นะสวัสดีเจ้า
1: ครับพ่อใหญ่จอยสวัสดีครับพี่จ
0: ูอ้าวพ่อใหญ่จอยเจ้ายุทธไสแล้วบ่นี่
1: อยู่ขัวแค่ครับ
0: อ้าวย้ายมาขัวแค่แล้วกะ
1: ครับแรงตัวแค่แล้วครับสบายดีเนาะ
0: สบายดีจ้าอยู่โดนหรือบ
1: ่อยู่บ่โดนเจ้ครับสักสามเดือนนี่แหละครับ
0: อ้าวมาอยู่เชียงรายยังไม่เคยโดนสักครั้งเลยเหรอ
1: เห็นโดนมาเยอะแล้วครับ
0: เห็นว่ามีครอบครัวอยู่แถวเชียงรายยังไม่โดนอีกเหรอ
1: โดนเยอะแล้ว
0: โดนเยอะแล้วเหรอ
1: โอ้ครับผม
0: โอ้เก่งเก่งมาอยู่นานแล้วเน
1: า
0: ะ
1: สบายดีทุกคน
0: สบายดีจ้าพ่อใหญ่จอยเจ้าสิขอเพลงหยังว่ามาโหลด
1: จุ่มเปิดเพลงหยังก็ได้ม่วนหมดอ่ะ
0: เอาเพลงในแนวอันอีสานบ
1: ่ได้ครับได้ครับได้ครับ
0: เหมือนลักน้ำมาทุกลอยให้แพ้พี่เองก็แย่กันใหญ่เอาเพลงนี้หน่อยพ่อใหญ่หน่อ
1: ยครับครับครับมีเนาะ
0: จ้าขอบคุณหลายๆจ้าพ่อใหญ่สวัสดีจ้าอยู่ดีมีแห้งเด้อพ่อใหญ่เด้อ
1: เช่นกันครับเช่นกัน
0: จ้าสวัสดีจ้าพ่อใหญ่จอยคนอีสานอันมื้อนี้โทรมาอันยังรายการลูกทุ่งยิ้มได้ฟังจุ๋มอรวรรณอยู่เด้ ขอบคุณหลายๆเจ้าเอาเพลงอย่างก็ได้ว่าพ่อใหญ่จอยตะกี้แกงว่าเอาเพลงอันร้อยแผลยุขึ้นเลยเอ้าก็เอ้าไหนสวัสดีเจ้า
2: สวัสดีครับเล่าอีกคนหนึ่งครับ
0: เล่าอุดรบ่ไออ
2: ุบลคร
0: ับ อุบล
2: คร
0: ับอยู่เชียงรายโดนแล้วบ่
2: โดนครับโดนดูอยู่ครับ
0: โอ้แซวเล่นบ่ได้เด้อเจ้ามื้อนี้อันกินข้าวกินปลาแล้วไป
2: ยังบ่ได้กินนะครับพี
0: ่อ๋อมื้อเที่ยงนี้เจ้าสิกินหยังว่า
2: น่าสิเป็นตำบักฮุงครับ
0: โอ้โหตำปลาบักฮุงใส่ปลาแดกคือแซ่บหลายเนาะจ้าขอเพลงมั้ยจ้าวันนี้
2: อ้อมกอดเขมราช
0: อ้อมกอดเขมราชเนี่ยเจ้าฝากให้สุปุสุคนบ่เน
2: า
0: ะจ้าขอบคุณหลายๆเด้อสวัสดีเจ้าพี่น้องทางอีสานก็ฟังกันนักเหมือนกันนะเจ้าโดยเฉพาะคนอีสานนะเจ้าตีมาสอยู่เจียงไฮ้เนาะเป็นเขยเป็นไป้เนาะหรือว่าจะเป็นคนอีสานเนาะในเจียงไฮ้ของเฮานี่ก็มีหลายหมู่บ้านเหมือนกันแถวเวียงไชก็มีนะเจ้าเนาะบ่มีแล้วเนาะมีใครโทรมาแล้วเนาะไปแล้วนะมามามามาก็ตามใจมาก็มามาก็ไปแล้วนะสวัสดีจ้า
3: สวัสดีค่ะ
0: ว้าวมาแล้วกระเทย
3: ก็อีสานเหมือนกันนะคะกะลาวเหมือนกันค่ะ
0: เหรอคะ
3: ค่ะ
0: อ๋อไปทางลาวอีสานใต้หรือเปล่าคะเนี่ย
3: ก็ไม่ถึงค่ะลาวแถวเนี่ยค่ะแม่สวยค่ะ
0: เหรอคะโอ้วันนี้นึกยังไงโทรมาคะเนี่ยวันเนี้ย
3: คืบอกคืบใจอากาศร้อนค่ะก็แย่เปียกจุ๊ฟื้นค่ะ
0: โอ้เหงื่อย่อยจุ๊ฟื้นเลยเหมือนกันวันนี้อู้เมืองมาจ้างนี่จะไปตั้งอีสานก็ไปมาเมาเบาอีสานแล้วก็ฮะ
3: กะต้องมาสายอีสานกะสายอีสานต้องเปิดกระเจ้านะ
0: เขากบเบาไปได้เปิดนะกันเน
3: า
0: ะจ้าวันนี้จะกินข้าวตอนกับอย่างน้อยอย่างเจ้า
3: น้ำพริกพักหนึ่งเจ้า
0: น้ำพริกพักหนึ่งมีกับน้ำพริกกับ
3: เจ้าม
0: ีกับน้ำพริกพักหนึ่งเอาพักเพชรกับระวังเป็นเปิดเป็นซางเนยกินจีนกินปลาพงเด้อ
3: เพชรเจ้าพี่เจ้า
0: เพชรเนี่ยนะ
3: เฮ็ดด่านเจ้า
0: อ๋อครับเฮ็ดด่านเฮ็ดด่านให้กินระวังเด้อจะเป็นเลือดจางนะตัวกินหนักๆในเฮ็ดด่านนี่นานเด้อเจ้าวันนี้ขอเพลงอย่างเจ้า
3: อย่าก็สวรรค์เมืองลาวจ้ะค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อสวรรค์เมืองลาวมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะเพลงนี้คะ
3: มอบให้ทุกเสียงทุกสารและก็คุณพี่จุ๋มอรวรรณด้วยนะจ๊ะค่ะ
0: จ้าก่อนไปขอเหิดหยุดลอกค่ะโอเคเจ้าเดี๋ยวจัดให้นะเจ้าขอบคุณจ้า
4: ช่วงนี้มาเชิญหน้าไม้ได้เลยครับ
0: อุ้ยไม่อุ้ยจุ่มละวันขออย่างก้อนบ่อนตึ้งตั้งตั้งน่ะได้ยินแล้วใจบดีมันฮ้อนไม่ได้อุ้ยเอาต้องเข้ากับยุคกับสถานการณ์มาละ FC ของ สาวน้อยสันจำปาเจ้าอุ้ยแอร์มันละส่งสติกเกอร์มาไข่หัวใส่อักอักอักนะเจ้าเนาะเออวันนี้นะเป็น FC สาวน้อยสันจำปาอย่าอุ้ยแอร์อันนี้ก็ระวังเนอะกินทุเรียนนักนะร้องเจ็บหัวเมาหัวเนอะบอกเงื่อนยั่งทุเรียนมากินบ่อไฟมันถูกดีเจือ

0: พักโฆษณากรรมเดียวครับ
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
6: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

0: วันนี้คุณโอมาลักพกพอกันนะเจ้าส่งสติกเกอร์มาแอบอยู่เสานะเจ้าเน
1: า
0: ะ
1: สบายดีพี่น้องเอ๋ย
0: มาถ้ามาแอบพอมาถ้ามาลักพอ
1: แล้วแต่
0: พอซื่อๆเลย

เราจัดให้ตามคำแนะนำเจ้าส่งกำลังใจสำหรับอันพี่น้องที่อยู่ในท่ามกลางอากาศร้อนๆแบบนี้นะเจ้าแม่ครูต้องสร้อยบอกว่าฮ้อนฮ้อนน้องเอ๋ยนะอยู่ในตึ้มบ่ม่วนเปิดพัดลมมันก็ตึงฮ้อนนะนะลูกไปหันไปนี่เฮียย่อยใส่กันตาสู้ๆแต่ละเนาะแต่ว่านี่อยู่ครัวไฟอยู่หลังบ้านน่ะนะเจ้านะจะสลึมสลึมนอแก่ไงกําแกะเปียกนอประตูเป็นเนี่ยฮ้อนกะฮ้อนเฮียนมันย่อยลงกันตาซะซะปีนี้ปีนึงอากาศฮ้อนแต่แต่น่ะเจ้าอุ่นฟังเนาะอดเอาเตะมฮู้จะว่าจะได้น่ะเจ้าอ่ะพอห้างมาๆเจ้าโอ้ยฟังรายการฟังไปฟังมาเป็นว่าวิทยุดังโซโซโซเนาะฟังจนเสาอากาศหายการไปตบหลังวิทยุโบโบก็เนื่องว่ามันนั้นรู้มันดังโซ่โซ่ไปได้ยินอยู่มรวันเป็นว่าเสาอากาศหายเวลานี่เอาเสาอากาศอันใหม่มาต่อดังแล้วล่ะเราวิทยุฮั่นจะไปไปไหนฟังจนเสาอากาศหายนี่มันเป็นไปได้จะได้เจ้าสวัสดีมวยวัดเจ้านะอันนี้อยู่มาอยู่จังไห้นี่มันโดนนะครับโดนหยังโดนนี่แปลว่านานนานหรือยังอยู่เสียงไล่โดนเลยบ่ก็หมายความอยู่จังไห้นานหรือยังเมินหรือยังจีว่าโดนตัวอยู่จังไห้มาย่ำโดนเลยครับนี่นี่ตัวมันคนเหนือต้องว่าอยู่จังไห้มาเมินแล้วครับอีกอ่ะมาดงมาโดนต่างอีสานก็เปิ้ลนี่เนอะเจ้าอ่ะฟังรายการอยู่เนาะแล้วก็ไฟแฮมไฟแฮมว่ะมาตีเพลงกันต่อสิ่งดีๆเนี่ยเจ้ากับอูบังเทิงเซอร์วิสนี่ส่งท้ายกันแล้วก็อันอีแม่ท่านหนึ่งบอกว่าถ้าเวลาตันนะนะขอเพลงเฮ้ยแม่สักเพลงเนอะเพลงอันอยากมีแฟนเป็นโหลนะถึงวันนี้เนี่ยการคนเดียวอีดก็ได้สักโหลหนึ่งอีว่าอูเมืองเทิงเซอร์วิสโรงงานต่อตัวถังรถบรรทุก6ล้อ10ล้อทั้งแบบกระบะเล็กหรือกระบะมีดัมสนใจนำรถมือ2เข้ามาต่อเองหรือต้องการรถใหม่มือ1ติดต่อได้เลยที่อู่เมืองเทิงเซอร์วิสอู่เมืองเทิงเซอร์วิสฮับซ่อมปรับปรุงตัวถังรถบรรทุกทุกชนิดให้อยู่ในสภาพดีขึ้นรถบรรทุกที่มีเครนติดหลังด้านรถบรรทุกสภาพเครนฮักน้ำมันไหลเยิ้มเครนบ่มีแหงซีนหัวสายน้ำมันแตกอู่เมืองเทิงสามารถซ่อมได้บริการตัดพับม้วนเล็กทุกชนิดหรือเปลี่ยนซีนกระบอกแกนกระบอกไฮดรอลิกแกนกระบอกรถตักรถแมคโครรถฟอกลิฟปรับปรุงรถราชการรถขยะปั้มเสียทรายน้ำมันแตกสภาพเปื้อนผุพังสามารถรื้อเปลี่ยนตัวใหม่หรือซ่อมแซมเพื่อใช้งานได้ดีเหมือนเดิมปรับปรุงรถแท่งน้ำแบบเดิมเป็นรถแท่งน้ำอเนกประสงค์ใช้งานได้ง่ายกว่าบริการเช็คระยะชุดกระบอกไฮดรอลิกรื้อเปลี่ยนสายน้ำมันไฮดรอลิกอัจจรบีรื้อเปลี่ยนซีนฝากกระบอกเปลี่ยนแกนไฮดรอลิกไล่ระบบล้มระบบเบรกเพื่อกับรถบรรทุกทุกชนิดนึกถึงอู่เมืองเทิงเซอร์วิสสอบถามรายละเอียดได้เลย0537951101หรือแอดไลน์0632286377 เจ้าคุณผู้ฟัง0537951เดี๋ยวกันนะ0537951102นะเจ้านะหรือจะแอดไลน์ไปตามรายละเอียดนะเจ้าตีแจ้งนะเจ้าคุณผู้ฟังกับอู่เมืองเทิงเซอร์วิสแล้วก็แจ้งกันสักนิดนึงสำหรับลูก้าท่านไหนนะเจ้าตีมีรถบรรทุก6ล้อ10ล้อนะต้องการจะเพิ่มคันหน้าและเพลาท้ายคือเป็น8ล้อถึง12ล้อเฮาติดตั้งอยู่ซะซับเรียบร้อยแล้วนะเฮาขออนุญาตถูกต้องเลยนะจากกรมการขนส่งทางบกนี่มาตีอู่เมืองเทิงเซอร์วิสนะเจ้าตำบลเวียงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะเจ้า0537951012นั่นเองนะเจ้าฝากเอาไว้โดยกระกันเจ้าอาเว็บมาพอตั้งโซเชียลกันสักกรรมนะเจ้าคุณผู้ฟังเนาะนะปรากฏว่ากำลังเข้าพอเฟซบุ๊กนะตัวเก่านะเจ้าปรากฏว่าประเดี๋ยวนี้เนาะมีคนมาแอดขอเป็นเปื่อนตึงมดอยู่788คนนะเจ้าคำขอเป็นเพื่อนนี่นะเจ้าแสดงว่าเป็นฟังรายการนี่แต่บ่ได้กดทับแอดไผสักคนกำเตื่อพอโปรไฟล์ก่อนรอตึงนั่นมีแผวฝรั่งอังกฤษปุ่นพี่น้องกำลังได้โกอินเตอร์ก็เปิ้นเนี่ยค่ะเออโกอินตรงอินเตอร์นั่นค่ะมูอันโรแมนสแกมหน่อยหัวใจของโรแมนสแกมมูหลอกลวงฮือฮักตังออนไลน์นะครับ
เขาร้องให้เขาจู้พ่อบ่ร้องจู้จุ่มร้อนมาหลายบ่ประมาทมาได้นะเตือนตกลุบตกลำเนี่ยใดเนี่ยพี่น้องโอนเงินโอนทองมาให้เปิ้นนี่

ึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกเนี่ยลองหัวสักตั้งบ่เซ็ตร้อยแปดสิบแปดคนวันนั้นครับแอดห้าร้อยปลายบิ๊กเจ็ดร้อยปลาย

ละวันระมงเจ้าจบกันไปนะเจ้าเนาะกินข้าวตอนกันอย่างดีเจ้าพี่น้องเจ้ากินข้าวนึ่งกับอันต้มไก่กัดต่องตอดบ่เดียวห่อบางวันก็กินอยู่นะข้าวนึ่งเนี่ยข้าวนึ่งกันในพี่ขาเจ้าล้ำลำเจ้าพี่น้องจะกินข้าวตอนกับอย่างเจ้าวันนี้ไผว่าอีสานแหลก

แล้วมันบอกว่าขอรอดูผลสัก3วันเองนะเจ้านั่นแสดงว่าท่านยังบ่เคยได้โครงการเขาที่แล้วเตื่อนะเจ้าน่าจะบ่ถึง3วันตอนนี้ลองเข้าไปดูตีท่านลงทะเบียนเพิ่มเติมนะเจ้ากดตกลงเลยนะเจ้าเพราะว่าตอนนี้เปิ้นสงวนสิทธิ์ให้ท่านแล้วนะเจ้าท่านก็จะได้ใจคนละครึ่งนะไทยช่วยไทยพลัสนะเริ่มเหมือนกันวันที่1มิถุนายนนะเจ้าผลก็น่าจะอนุมัติมาแล้วนะเจ้าลองเข้าไปเช็คพอเนอร์นะอันนี้นะนะตอนนี้ก็ซิดก็ยังเหลืออยู่นี่เดี๋ยวเจ้าฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยนะเจ้านะลองไผยังไม่ได้ลองเข้าไปลงทะเบียนเตื่อก็เชิญนะเจ้าแต่อินดูปู่แม่ป้านะคนเฒ่าคนแก่อายุสัก50ไปก็ยังมีอยู่นะ50กายแก่ๆ60ไปขึ้นไปนี่เต็มธนาคารช่วงนี้ธนาคารกรุงไทยเจ้าไผไปทำธุรกรรมอย่างต้องไปเตือนนะเจ้ารอคือช่วงลงทะเบียนนี่แล้วไปก่อนน่าจะลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสนะเจ้าไปจะถึงที่29นะถึงวันศุกร์นี่นะเจ้านะแล้วติดหน้าไปนะไผที่ ATM บัตรโดนยึดโดนหยังอ่ะนะเจ้าใจเย็นๆคงไปเตือช่วงนี้นะบัดๆต่อแถวยาวแบบวันหนอกหนตางว่ะนะเจ้าขอบคุณสำหรับอู่เมืองเทิงเซอร์วิสโรงงานต่อตัวถังรถบรรทุก6ล้อ10ล้อปิกอัพเจ้าทั้งแบบกระบะบรรทุก6ล้อ10ล้อได้หมดงานเล็กงานใหญ่งานซ่อมแจ้งอู่เมืองเทิงเซอร์วิสตำบลเวียงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายเจ้าบอฟังด้วยการจักจุ่มรวันมีส่วนลดทางการค่าตัวเจ้าก่องข้าวน้อยข้าแม่ฝังหลักกัดโอ๊กนะนึกถึงสมัยปิยะตระกูลราชเป็นพระเอกนะเจ้าเอากันไถปุ๊บแม่มาส่งเข้าจ้าหิวข้าวโมโหหิวข้าแม่กินอิ่มละเออขึ้นใจได้แม่ตายให้แล้วไปละเจ้าสวัสดีเจ้า

0: วลา12นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอการสรุปข่าวในรอบครึ่งวันที่ผ่านมาจากสำนักข่าวไทย
1: กัมพูชาไม่เข้าใจปมยกเลิก MOU 44อยากลากไทยเข้าประนีประนอมภาคบังคับรถบัสรับส่งพนักงานเสียหลักพลิกคว่ำบนสะพานเจ็บ13รายการจราจรสายเอเชียติดยาวกว่า5กิโลเมตรเกิดเหตุระทึกเรือยงชนเสาไฟฟ้าริมเจ้าพระยาเสาเอ็น6ต้นทับบ้านเรือนเสียหายไฟดับเกือบทั้งชุมชนกทม.ซ้อมใหญ่รับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.จัดเจ้าหน้าที่เกือบ 1,500 คนรองรับผู้สมัครปลัดกทม.ย้ำเลือกตั้งโปร่งใสเป็นธรรมคลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมหลายประเทศแถบยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสมีผู้เสียชีวิตจากอากาศร้อนจัดแล้ว7รายอุณหภูมิพุ่งแตะ 37-39 องศาทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่27พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปิดห้องคุยกับปลักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาแต่ก็ยอมรับนะครับว่ายังไม่ได้ข้อยุติกัมพูชาไม่เข้าใจปมยกเลิก MOU 44พยายามจะให้ไทยเข้าประนีประนอมภาคบังคับนะครับนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับนายปลักสุคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายเสียศักดิ์ให้สัมภาษณ์หลังประชุมครับว่ายังไม่ได้ข้อยุติไทยพยายามคุยต่อจากนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศครับที่ได้มีการคุยกันที่เมืองเซบูฟิลิปปินส์มีเป้าหมายเพื่อรักษาสันติภาพและเดินหน้าความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศหลักการก็คือต้องพยายามเดินหน้าแก้ปัญหาความสัมพันธ์ของสองประเทศสร้างบรรยากาศที่ดีสร้างความเชื่อใจแต่สำหรับวันนี้ครับคิดว่าความไม่เข้าใจยังมีอยู่คือเรื่องของเขตแดนทางทะเลซึ่งกัมพูชาบอกว่าเรายกเลิกไปแล้วไม่คุยกับเขาซึ่งเขาไม่ได้เข้าใจเจตนารมณ์ของเราครับไปตีความว่าเราตั้งใจยกเลิกเพื่อจะไม่เจรจาแต่ที่จริงแล้วการยกเลิกของไทยเราเพราะเห็นว่า MOU 2544ไม่คืบหน้าไปไหนอยากเปิดโอกาสให้การเจรจาและก็สร้างบรรยากาศใหม่ของการเจรจาก็ไทยเราครับเป็นสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลตอนที่เราทำ MOU 2544กัมพูชายังไม่ได้เป็นดังนั้นก็ต้องมีกรอบร่วมกันส่วนที่กัมพูชาอยากให้มีการประชุมคณะกรรมการปักปันเขตแดนหรือว่า JBC ไทยกัมพูชาให้แสดงให้ชัดเจนถ้าจะมีก็ต้องคุยในเทคนิคก่อนครับมาตกลงในกรอบการเจรจาเพราะว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปมันไม่ใช่เรื่องเขตแดนอย่างเดียวเป็นเรื่องของความมั่นคงชายแดนความร่วมมือชายแดนต้องยอมรับความเป็นจริงว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ได้แก้ไขโดยเทคนิคต้องสร้างบรรยากาศที่ดีคุยกันในเชิงนโยบายก่อนนะครับส่วนการเข้าร่วมอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติภายใต้ระเบียบวาระเรื่องของการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศตามคำเชิญของรัฐบาลจีนนายเสียศักดิ์ขอให้คำมั่นนะครับว่าไทยมุ่งมั่นเต็มที่ต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชาและพร้อมก้าวไปไกลกว่าการหยุดยิงเพื่อมุ่งสู่สันติภาพที่ยั่งยืนแต่ว่าสันติภาพที่ยั่งยืนเรียกร้องให้เราต้องสร้างความไว้วางใจและทำงานร่วมกันด้วยความสุจริตใจเพื่อที่เราจะเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ร่วมกันบนพื้นฐานของการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติโดยขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าไทยไม่ได้แสวงหาการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนของประเทศใดๆทั้งสิ้นครับ
3: เมื่อเช้านี้นะคะมีเหตุรถบัสรับส่งพนักงานเสียหลักพลิกคว่ำบนสะพานมีผู้บาดเจ็บ13รายค่ะส่งผลให้การจราจรสายเอเชียติดยาวกว่า5กิโลเมตรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน 9:30 น.นะคะเป็นรถบัสรับส่งพนักงานค่ะพลิกคว่ำที่กิโลเมตรที่5ตำบลหนองจิกอำเภอบางปะอินตำบลคลองจิกนะคะอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยรถเนี่ยพลิกตะแคงขวางอยู่บนช่องทางจราจร3เลนเลยนะคะภายในรถมีผู้โดยสารและคนขับ บาดเจ็บรวม13คนเป็นชาย2คนหญิง11คนค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลจากการตรวจสอบรถนะคะพบว่าบริเวณด้านหน้ารถมีร่องรอยพังเสียหายรถนั้นเสียหลักพุ่งชนราวขอบสะพานอย่างรุนแรงก่อนจะพลิกคว่ำค่ะคนขับบอกว่าได้รับพนักงานจากโรงงานอุตสาหกรรมโรจนะ2เพื่อไปส่งที่พักหลังพนักงานเพิ่งจะเลิกงานนะคะพอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นช่วงทางขึ้นสะพานรถเกิดเสียการควบคุมตนพยายามประคองรถแล้วแต่ว่าไม่สามารถควบคุมได้ค่ะทำให้รถเบี่ยงไปทางขวาพุ่งชนราวขอบสะพานก่อนจะพลิกคว่ำดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพจุดเกิดเหตุไว้นะคะแล้วก็จะเชิญตัวคนขับไปสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะขณะที่บริเวณจุดเกิดเหตุนั้นการจราจรบนถนนสายเอเชียติดขัดยาวกว่า5กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ต้องประสานรถยกขนาดใหญ่เข้าทำการเคลื่อนย้ายรถบัสออกจากพื้นที่เพื่อจะเร่งระบายการจราจรให้กลับสู่ภาวะปกติค่ะ
2: มีอุบัติเหตุทางน้ำเกิดขึ้นด้วยนะครับเรือโยงชนเสาไฟฟ้าริมเจ้าพระยาเสาเอ็นไป6ต้นทับบ้านเรือนเสียหายไฟดับเกือบทั้งชุมชนครับเรือโยงบรรทุกไม่ทราบชนิดล่องมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาครับพุ่งชนเสาไฟฟ้าคอนกรีตริมแม่น้ำบริเวณหน้าร้านอาหารมีรักหมู่ที่1ตำบลเกาะเกล็ดอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีชาวบ้านบันทึกภาพเอาไว้ได้ครับพบว่าบริเวณทางเดินและโครงสร้างหน้าร้านได้รับแรงกระแทกจนพังเสียหายขณะที่เสาไฟฟ้ายังคงเอ็นตัวและก็มีสายไฟรั้งเอาไว้สร้างความหวาดเสียวให้กับผู้พักอาศัยในพื้นที่เนื่องจากเกรงว่าเสาไฟฟ้าจะล้มลงมาเพิ่มเติมเพราะยังมีอาการโยกไปอยู่ตลอดเวลาครับเหตุการณ์นี้ส่งผลให้ไฟฟ้าในพื้นที่ชุมชนตำบลเกาะเกล็ดดับเป็นวงกว้างเกือบทั้งชุมชนส่วนคนขับเรือที่จอดเรือรอเจ้าหน้าที่บริเวณที่เกิดเหตุนายอภิรัตพินโทแก้วเจ้าของร้านคาเฟ่น้ำวนเปิดเผยว่าขณะกำลังเดินมาขึ้นเรือที่ท่าวัดสนามเหนือเพื่อจะข้ามกลับมาที่บ้านบนเกาะเกล็ดครับได้ยินเสียงเรือโยงเร่งเครื่องดังสนั่นบริเวณหน้าร้านของตนหลังได้ยินเสียงผิดปกติจึงรีบข้ามเรือกลับมาดูพบว่าบริเวณทางเชื่อมหน้าบ้านได้รับความเสียหายพังลงได้ยินชาวบ้านพูดกันว่าเสาไฟฟ้าหายไปหลายต้นรวมทั้งหมด6ต้นครับส่วนแฟนของตนสามารถถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้โดยเรือโยงได้เฉี่ยวบริเวณเชิงชายร้านจนได้รับความเสียหายโชคดีไม่ได้พุ่งชนเข้าไปในตัวร้านเต็มๆเพราะหากชนจังๆคาดว่าร้านอาจจะพังเสียหายหนักกว่านี้อย่างแน่นอนครับนางสาวเพ็ญศรีกรอบปางอายุ70ปีซึ่งอาศัยอยู่เพียงลำพังและไม่สามารถเดินได้เกือบถูกบ้านถล่มทับเล่าว่าช่วงเกิดเหตุประมาณตีห้าครับเรือโยงได้พุ่งชนเสาไฟฟ้าจนเสาไฟฟ้าบริเวณบ้านข้างเคียงเกือบล้มลงมาโดยสายไฟได้พาดเข้ามาที่บ้านของน้าครับส่วนบ้านของตนได้รับความเสียหายบริเวณด้านข้างหลังคาแตกร้าวฝ้าเพดานถล่มลงมาและไฟฟ้าดับทันทีโชคดีที่หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ซึ่งอยู่หน้าบ้านไม่ระเบิดไม่ฉะนั้นอาจจะเกิดความเสียหายรุนแรงกว่านี้หากเป็นมีการซ่อมแซมหรือว่าเปลี่ยนหม้อแปลงใหม่ก็ไม่อยากให้มาติดตั้งไว้หน้าบ้านอีกครับตอนนี้ยังไม่กล้าเข้าไปภายในบ้านเพราะต้องรอให้ช่างเข้ามาตรวจสอบก่อนเนื่องจากมีกระเบื้องหล่นลงมาแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าโครงหลังคาร้าวหรือไม่นะครับอีกคนหนึ่งที่เล่านาทีเฉียดตายก็คือนางทวนชื่นพันธ์อายุ88ปีครับบอกว่าขณะเกิดเหตุนอนอยู่บนเตียงจนกระทั่งเวลาประมาณตีห้าครึ่งได้ยินเสียงดังปึ้งๆหลายครั้งจึงลุกขึ้นมาจากเตียงก่อนจะเห็นไฟฟ้าเอ็นลงมาก็ทำให้ตกใจอย่างมากพร้อมพูดด้วยอาการสั่นเคลือว่าไม่น่าเชื่อนะครับจากนั้นก็ตะโกนเรียกให้คนเข้ามาช่วยเหลือครับ12นาฬิกา8นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: มาดูความเคลื่อนไหวในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะวันนี้มีการเปิดตัวผู้สมัครคนใหม่อีกคนหนึ่งแล้วค่ะที่ใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันนะคะพลเอกรังสีกิตติยานทรัพย์หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจเปิดตัวพลตำรวจโทชันเทพเสสเวทอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.อย่างเป็นทางการค่ะพร้อมเปิดตัวทีมผู้สมัครสก.ครบทั้ง49+1เขตนะคะท่ามกลางบรรยากาศคึกคักจากผู้สนับสนุนและสื่อมวลชนที่มาร่วมติดตามการเปิดตัวครั้งสำคัญค่ะไฮไลท์ของงานมีการประกาศวิสัยทัศน์และก็แนวทางการบริหารกรุงเทพของพลตำรวจโทชาญเทพภายใต้การสนับสนุนการมุ่งเน้นการพัฒนาเมืองด้านเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตการแก้ปัญหาจราจรน้ำท่วมยกระดับระบบขนส่งสาธารณะควบคู่กับการเปิดตัวทีมผู้สมัครสก.ด้วยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงสมัครสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะเมื่อถูกถามถึงกระแสความนิยมของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ที่ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งนี้นะคะพลเอกรังสีบอกว่าไม้ตายพรรคเศรษฐกิจก็คือนโยบายที่จับต้องได้หากประชาชนยังต้องการอยู่กับปัญหาเดิมทั้งน้ำท่วมความปลอดภัยก็เลือกผู้ว่าคนเดิมได้ค่ะแต่ถ้าต้องการความเปลี่ยนแปลงก็ขอให้เลือกพรรคเศรษฐกิจค่ะทางด้านกรุงเทพมหานครวันนี้นำสื่อมวลชนไปชมการซักซ้อมเสมือนจริงระบบการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ภายในห้องบางกอกชั้น2อาคารไอราวัฒน์พัฒนาตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนตรวจสอบเอกสารการจัดคิวการจับสลากหมายเลขผู้สมัครรวมถึงระบบอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สมัครสื่อมวลชนและก็ประชาชนนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการรับสมัครการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นธรรมค่ะปลัดกรุงเทพมหานครนายณรงค์เรืองศรีนะคะในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครยืนยันว่ามีความพร้อมในการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ในทุกด้านค่ะทั้งบุคลากรสถานที่ระบบอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและมาตรการรองรับสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมทางนี้กทม.กำหนดเปิดรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้นะคะตั้งแต่ 8:30 ถึง 16:30 ค่ะณห้องบางกอกชั้นB2 อาคารไอราวัฒน์พัฒนาเปิดให้ผู้สมัครลงทะเบียนแสดงตนตั้งแต่เวลา5ของแต่ละวันนะคะกทม.ก็จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เกือบ 1,500 คนดูแลแยกพื้นที่รับสมัครอย่างเห็นชัดเจนระหว่างผู้สมัครผู้ว่าและผู้สมัครสก.ค่ะเพื่อให้เกิดความคล่องตัวลดความแออัดมีการจัดระเบียบพื้นที่รองรับกองเชียร์ด้วยนะคะกำหนดจุดจอดรถพื้นที่พักคอยบริเวณด้านทิศตะวันออกถนนประชาสงเคราะห์และบริเวณด้านหน้าถนนมิตรไมตรีค่ะและการรับสมัครเลือกตั้งครั้งนี้มีความสะดวกและรวดเร็วกว่าที่ผ่านมานะคะเพราะว่าผอ.เลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้คณะกรรมการประจำเขตทั้ง50เขตดำเนินการรับสมัครในส่วนของสก.ได้โดยตรงค่ะเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานและกรุงเทพต้องการรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุดเพราะว่าเป็นวันสำคัญที่ประชาชนจะได้เลือกผู้แทนเข้ามาแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมืองโดยตั้งเป้าให้มีผู้ใช้สิทธิ์มากกว่าเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะคะส่วนมาตรการในการดูแลความสุจริตเป็นธรรมในการเลือกตั้งค่ะกทม.และคณะกรรมการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเลือกตั้งอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพที่ชั้น5ศาลาว่าการกทม.เสาชิงช้าเพื่อรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนนะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งการเลือกตั้งปี2565มีผู้มีสิทธิ์ 4,042,948 คนค่ะปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 4,507,523 คนนะคะหรือเพิ่มขึ้นประมาณแสนคนส่วนงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งปี65ใช้งบไป207ล้านบาทนะคะปี69ก็ใช้ประมาณ294ล้านบาทเพิ่มขึ้นประมาณ86ล้านบาทค่ะ
2: อดีตรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจชี้เศรษฐกิจไทยเผชิญวิกฤตซ้อนวิกฤตครับแนะรัฐบาลหามาตรการช่วยค่าครองชีพนะฮะให้ออกมาต่อเนื่องนะครับโดยภายในงานเตรียมอุดมดินเนอร์ทอล์ก2026เตรียมอุดมคิดเศรษฐกิจพ้นภัยนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนักเศรษฐศาสตร์นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมบอกว่าโจทย์ใหญ่สำคัญที่สุดของเศรษฐกิจปีนี้ครับก็คือการทำให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยภัยคุกคามหลายเหตุการณ์ที่เกินความคาดหมายโดยเฉพาะราคาพลังงานที่สูงขึ้นการขาดแคลนวัตถุดิบแนะควรลดการพึ่งพาส่งออกไปสหรัฐอเมริกาให้เหลือแค่ 10% เพราะมีความเสี่ยงเรื่องของมาตรการภาษีและกฎหมายการค้าที่ไม่เป็นธรรมส่วนการใช้พรกเงินกู้400ล้านบาทมองว่าสนับสนุน 200,000 ล้านบาทขับเคลื่อนโซลาเซลล์แล้วก็ EV ขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยกระตุ้นการบริโภคให้เดินหน้าได้ในช่วงเศรษฐกิจไทยกำลังลงจากภูเขาลาดชันประเมิน GDP ปีนี้ครับที่ระดับ 1.5-2% ส่วนดอกเบี้ยที่ระดับ 1% ยังเหมาะสมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญวิกฤตซ้อนวิกฤตครับแม้ภาครัฐจะมีมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพออกมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอครับจำเป็นต้องเร่งช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME ที่กำลังเผชิญปัญหาสภาพคล่องอย่างหนักควบคู่กับการกำกับดูแลราคาสินค้าจำเป็นอย่างเข้มงวดและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านพลังงานก็เสนอให้รัฐบาลทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานลดการอิงราคาน้ำมันเสด็จรูปจากตลาดสิงคโปร์ปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันชั่วคราวในช่วงที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจย้ำไทยยังมีโอกาสสำคัญจากกระแสการย้ายฐานการลงทุนของต่างชาติโดยเฉพาะจากจีนไต้หวันและญี่ปุ่นไหลเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นคลื่นการลงทุนลูกใหญ่ระลอกที่2ครับที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคตซึ่ง BOI ควรปรับหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์กำหนดเงื่อนไขผู้ลงทุนต่างชาติมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนให้ SME ไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี AI ในต้นทุนที่เหมาะสมครับ
3: สสพรรคประชาชนไฟเขียว DSI เรียกตัวชนพัฒน์สสพรรคกล้าทำรับทราบข้อกล่าวหานะคะวันนี้รองโฆษกพรรคประชาชนบอกว่าที่ประชุมสสพรรคประชาชนมีมติอนุญาตตามที่สภาผู้แทนราษฎรขออนุญาตเรียกตัวนายชนพัฒน์นาคซั่วสสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคกล้าธรรมมารับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบปากคำในระหว่างสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยให้เหตุผลว่าเจตนารมณ์ของความคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญมาตรา125ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีเจตนารมณ์สำคัญในการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของส.ส.เพื่อให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยได้อย่างอิสระโดยเฉพาะในระหว่างเปิดสมัยประชุมมิให้ถูกกระบวนการใดมาขัดขวางหรือเหนี่ยวรั้งการปฏิบัติหน้าที่ในสภาหลักการป้องกันการแกล้งทางการเมืองบทบัญญัติเรื่องความคุ้มกันนี้มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือในการแกล้งหรือสร้างอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส.ส.ในระหว่างเปิดสมัยประชุมจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารหรือองค์กรอื่นใดได้อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในกรณีนี้พรรคเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมควรดำเนินไปตามปกติเพื่อความโปร่งใสค่ะทั้งนี้พรรคประชาชนเห็นว่าเพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานและแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อพี่น้องประชาชนตัวผู้ถูกกล่าวหาควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการประกาศต่อสาธารณะในการสละความคุ้มกันดังกล่าวด้วยตัวเองเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มภาคภูมิและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนตามขั้นตอนกฎหมายโดยเร็วที่สุดค่ะ
2: มีข่าวเข้ามานะครับว่านายกรัฐมนตรีตอนนี้เข้าทำเนียบรัฐบาลแล้วครับหลังจากกลับจากฝรั่งเศสโบกมือทักทายสื่อมวลชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อเวลา 11:30 น.ที่ผ่านมา

0: ด้วยรถโรลส์รอยสีดำภายหลังจากกลับจากการปฏิบัติภารกิจที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสถึงประเทศไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับโดยนายกรัฐมนตรีได้หันมายิ้มแล้วก็โบกมือทักทายสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลเมื่อลงรถที่ตึกไทยคู่ฟ้าก็ได้เข้าสักการะองค์นรสิงห์บริเวณระเบียงชั้น2ช่วงบ่ายวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร2569ที่ Impact Forum เมืองทองธานีครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ติดตามข่าวกันต่อนะคะตามที่มีการส่งต่อภาพเอกสารภายในของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งระบุถึงแนวทางการงดเดินขบวนรถเชิงสังคม30ขบวนและปรับลดระยะทาง16ขบวนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปก็ทำให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่ต้องพึ่งพาพาหนะทางรางในการเดินทางเกิดความตื่นตระหนกแล้วก็กังวลใจเป็นอย่างมากนะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ชี้แจงยืนยันมาแล้วนะคะว่าในวันที่1มิถุนายนนี้จะยังไม่มีการยกเลิกหรือว่าปรับลดเที่ยววิ่งขบวนรถเชิงสังคมใดๆทั้งสิ้นค่ะประชาชนยังคงสามารถเดินทางได้ตามกำหนดเวลาเดิมปกติทุกเส้นทางโดยภาพบันทึกข้อความที่มีการส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์นั้นเป็นเพียงเอกสารเพื่อขออนุมัติหลักการในสายงานบริหารซึ่งจัดเป็นเอกสารภายในของการรถไฟและยังไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมตระหนักดีว่าขบวนรถเชิงสังคมคือเส้นเลือดใหญ่ในการเดินทางของประชาชนการจะปรับเปลี่ยนใดๆในอนาคตต้องพิจารณาอย่างรอบคอบที่สุดรฟท.ขอยืนยันว่าจะไม่มีการยกเลิกขบวนรถอย่างกระทันหันหรือดำเนินการโดยไม่มีระบบขนส่งสาธารณะอื่นมารองรับจนประชาชนต้องเดือดร้อนแน่นอนค่ะทุกขั้นตอนต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมเสมอรัฐบาลขอความร่วมมือนะคะงดแชร์หรือว่าส่งต่อภาพเอกสารดังกล่าวเพื่อป้องกันความสับสนที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมค่ะ
0: สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติห่วงราคาสุกรหน้าฟาร์มยังถูกกดต่ำกว่าทุนครับแม้ความต้องการบริโภคเริ่มฟื้นจับตาการแข่งขันด้านราคาของกลุ่มช็อปหมูที่ขยายตัวรวดเร็วแล้วก็มือส่วนแบ่งการตลาดสูงอาจจะเป็นแรงกดดันสำคัญต่อราคาสุกรทั้งระบบพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีซัพพลายภายนอกครับที่ไม่ทราบที่มาเข้ามากระทบโครงสร้างตลาดเพิ่มเติมโดยนายสัตวแพทย์เกียรติภูมิพฤกษวรรณเลขาธิการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติบอกว่าสมาคมครับได้แจ้งข้อกังวลต่อกรมการค้าภายในระหว่างการประชุมติดตามสถานการณ์ราคาสุกรซึ่งมีนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานว่าสถานการณ์ราคาสุกรหน้าฟาร์มเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากเดิมที่กังวลเรื่องของราคาปรับขึ้นแต่ปัจจุบันครับกลับปรับลดลงต่อเนื่องขณะที่ต้นทุนการเลี้ยงยังเพิ่มขึ้นครั้งแรกที่ประชุมกันราคาสุกรอยู่ที่ประมาณ68-70บาทต่อกิโลกรัมแต่วันนี้บางพื้นที่เหลือเพียง54-58บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ต้นทุนกลับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเดือนเมษายนอยู่ที่ประมาณ10.25สตางค์ต่อกิโลกรัมปัจจุบันขึ้นมาอยู่ที่12.20-12.90ต่อกิโลกรัมแล้วนายสัตวแพทย์กิติภูมิบอกว่าราคาข้าวโพดที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อต้นทุนอาหารสัตว์โดยตรงเนื่องจากเป็นวัตถุดิบหลักราวๆ 40-50% ของสูตรอาหารทำให้ต้นทุนการเลี้ยงสุกรเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2-3 บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ราคาสุกรหน้าฟาร์มกลับลดลงส่งผลให้ผู้เลี้ยงสุกรขาดทุนเฉลี่ยตัวละประมาณ 1,500-1,800 บาทครับทั้งนี้ในช่วงเดือนเมษายนปริมาณการบริโภคจะชะลอลงเหลือเฉลี่ยประมาณ 61,600 ตัวต่อวันแต่ล่าสุดในเดือนพฤษภาคมกลับฟื้นตัวอยู่ที่ประมาณ 65,000 ถึง 66,000 ตัวต่อวันใกล้เคียงกับช่วงไตรมาสแรกของปีที่มีปริมาณเชือดเฉลี่ย 66,000 ถึง 67,000 ตัวต่อวันสะท้อนความต้องการบริโภคไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญแต่สมาคมมองว่าปัจจัยสำคัญที่กดดันราคาสุกรหน้าฟาร์มในขณะนี้ก็คือการแข่งขันด้านราคาของกลุ่มร้านจำหน่ายเนื้อสุกรหรือว่าช็อปหมูซึ่งขยายตัวอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นช่องทางค้าปลีกสำคัญของตลาดในปัจจุบันครับเดิมตลาดหลักอยู่ที่เขียงหมูในตลาดสดและโมเดิร์นเทรดแต่ปัจจุบันช็อปหมูขยายตัวมากทั้งกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่กลุ่มฟาร์มที่พัฒนาร้านขายเองและก็กลุ่มนักลงทุนรายใหม่บางรายมีหลายร้อยสาขากระจายไปทั่วประเทศทำให้การแข่งขันด้านราคาสูงขึ้นแม้ช็อปหมูจะช่วยยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยแต่ผลที่ตามมาก็คือการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้นจนส่งผลต่อการต่อรองราคาหน้าฟาร์มครับโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่พึ่งพาราคาขายหน้าฟาร์มเป็นหลักขณะที่นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยบอกว่าผู้เลี้ยงสุกรยังพยายามผลักดันราคาหน้าฟาร์มให้กลับขึ้นมาใกล้ระดับต้นทุนที่ประมาณ 70-72 บาทต่อกิโลกรัมแต่ว่ายังไม่สามารถทำได้ครับแม้ปริมาณการบริโภคจะกลับมาดีขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาขณะนี้โครงการตัดวงจรการผลิตลูกสุกรเข้าสู่เดือนที่3แล้วโดยกลุ่มฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการต่างๆต่างดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อลดปริมาณผลผลิตในช่วงไตรมาส2และรักษาสมดุลตลาดแต่ราคาสุกรหน้าฟาร์มก็ยังไม่ฟื้นตัวตามที่ควรจะเป็นครับ
4: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะคลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมหลายประเทศแถบยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสนะคะสถานีตรวจวัดสภาพอากาศกว่า350แห่งทั่วฝรั่งเศสทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดในเดือนพฤษภาคมค่ะโดยจุดที่ร้อนที่สุดอยู่ที่บริเวณใกล้กับเมืองโฮเซกอทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งอุณหภูมิพุ่งสูงถึง 37.1 องศาขณะที่กรุงปารีสอุณหภูมิแตะ 31.9 องศาค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนบอกว่าประหลาดใจกับสภาพอากาศร้อนในปารีสเมื่อวันอังคารส่วนในแคมป์เบลตานทางตะวันตกเฉียงเหนือมีการประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนระดับสีส้มเป็นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมค่ะสื่อฝรั่งเศสรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดในฝรั่งเศสแล้วอย่างน้อย7รายในจำนวนนี้5รายเกิดจากการลงไปเล่นน้ำในแม่น้ำทะเลสาบและชายหาดเพื่อคลายความร้อนอีก2รายเกิดจากหัวใจวายเฉียบพลันและโรคลมแดดขณะเล่นกีฬากลางแจ้งส่งผลให้รัฐบาลสั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นเพิ่มมาตรการคุมเข้มเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมกลางแจ้งและการแข่งขันกีฬาซึ่งผู้จัดการแข่งขันต้องเพิ่มจุดบริการน้ำดื่มและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อย่างเร่งด่วนค่ะปรากฏการสภาพอากาศที่ผิดฤดูกาลนี้เกิดจากโดมความร้อนขนาดใหญ่ที่เป็นสภาวะที่ระบบความกดอากาศสูงในชั้นบรรยากาศทำหน้าที่เหมือนฝาครอบดักมวลอากาศร้อนที่เคลื่อนตัวมาจากแอฟริกาเหนือเอาไว้แล้วก็บีบอัดลงสู่พื้นผิวทวีปยุโรปตะวันตกส่งผลให้อุณหภูมิพุ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติของฤดูกาลนี้ถึง 10-15 องศาค่ะไม่เพียงแต่ฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะที่เผชิญสภาพอากาศร้อนจัดผิดปกติจากโดมความร้อนที่อังกฤษก็เพิ่งทำสถิติอุณหภูมิสูงสุดของเดือนพฤษภาคมโดยอุณหภูมิพุ่งเกือบถึง35องศาเซลเซียสเมื่อวันอังคารขณะที่อุณหภูมิในกรุงลอนดอนสูงเกิน30องศาเช่นเดียวกับอิตาลีที่เผชิญความร้อนครั้งใหญ่ครั้งแรกของปีในวันอังคารขณะที่คาดว่าอุณหภูมิจะพุ่งสูงสุดในวันพุธนี้ซึ่งอาจเกิน 34-35 องศาในเมืองใหญ่หลายแห่งโดยเฉพาะในแคว้นทัสกานีและอุมเบรียโดยอุณหภูมิที่สูงผิดปกติแผ่ปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเนื่องจากระบบความกดอากาศสูงรุนแรงปกคลุมทั่วยุโรปค่ะอย่างไรก็ดีนะคะสัญญาณแรกของอากาศที่เย็นลงเริ่มในวันพฤหัสบดีแม้มวลอากาศเย็นจากยุโรปเหนือคาดว่าจะเข้ามาลดกำลังของระบบความกดอากาศสูงพร้อมนำโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองมาด้วยค่ะ
0: พนักงานซัมซุงเห็นชอบข้อตกลงค่าจ้างแล้วครับสมาชิกกว่า 60,000 คนของสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ลงมติด้วยคะแนนเสียงร้อยละ74ให้ความเห็นชอบกับข้อตกลงค่าจ้างขั้นต้นช่วยให้บริษัทสามารถหลีกเลี่ยงการประท้วงหยุดงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานชิปทั่วโลกและเศรษฐกิจของประเทศโดยข่าวดังกล่าวครับส่งผลให้หุ้นของบริษัทพุ่งตัวขึ้นทันที 6% การบรรลุข้อตกลงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากข้อพิพาทอันยาวนานกว่า5เดือนเกี่ยวกับเงินโบนัสผลการดำเนินงานในธุรกิจชิป AI ซึ่งฝ่ายบริหารและก็ฝ่ายรายงานสามารถตกลงกันได้ในนาทีสุดท้ายจากการเข้ามาช่วยเจรจาของรัฐมนตรีแรงงานของเกาหลีใต้ครับก่อนหน้ากำหนดการนัดหยุดงานเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นครับ
4: เกิดเหตุถังสารเคมีที่โรงงานในรัฐวอชิงตันของสหรัฐระเบิดนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ9รายและยังสูญหายอีก9รายค่ะโรงงานนี้เป็นของบริษัทนิปปอน DynaWave Packaging นะคะซึ่งแจ้งว่าถังบรรจุสารเคมีประเภทน้ำด่างขาวซึ่งเป็นสารละลายเคมีของโซเดียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมซัลไฟด์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษได้เกิดการยุบตัวจากความดันภายนอกและเกิดระเบิดเมื่อประมาณ 7:15 นาทีเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นตัวถังมีความจุราว 3.4 ล้านลิตรค่ะและคาดว่ายังมีสารเคมีตกค้างอยู่ภายในถังที่เสียหายอีกราว 340,000 ลิตรสำหรับกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งบางรายมีอาการสาหัสประกอบด้วยพนักงานของโรงงาน8รายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง1นายโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงคนดังกล่าวได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วนะคะในขณะที่ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีบาดแผลจากการถูกสารเคมีลวกผิวหนังอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นไม่ก่อให้เกิดอันตรายโดยตรงต่อชุมชนโดยรอบแต่อย่างใดค่ะบริษัทนิปปอนเปเปอร์อินดัสเทรียลซึ่งเป็นผู้ผลิตกระดาษรายใหญ่อันดับ2ของญี่ปุ่นได้เข้าซื้อกิจการโรงงานลองวิวแห่งนี้มาจากบริษัทไวเออร์ฮอยเซอร์ซึ่งเป็นบริษัทป่าไม้ในเมืองซีแอตเทิลด้วยมูลค่าราว 8,000 ล้านบาทพร้อมทั้งก่อตั้งบริษัทนิปปอนไดนาเวฟแพ็คเกจจิ้งในปี2016ค่ะขณะเดียวกันสื่อญี่ปุ่นรายงานอ้างอิงข้อมูลจากสถานกงสุลญี่ปุ่นที่เมืองซีแอตเทิลว่าไม่พบพนักงานสัญชาติญี่ปุ่นได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
6: ท่านกำลังรับฟัง MCOT Radio อสมทเชียงหาย FM 101.25 MHz ช่วงเวลาจากนี้ไปพบกับรายการข่าวเตียงเมืองเหนือดำเนินรายการโดยอรวรรณสุวรรณจิตและญาติพิรุณนันตาชัยวุฒิ
7: จ้าคุณผู้ฟังสวัสดีเจ้าได้เวลาฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือกันแล้วนะเจ้าอยากคลายร้อนนะต้องเปิดแอร์นะแต่ถ้าอยากมีคนเทคแคร์ก็ต้องเปิดใจหนัก
8: อะไร
7: คลายร้อนต้องเปิดแอร
8: ์
7: อยากมีคนเทคแคร์ก็ต้องเปิดใจ
8: เจ้า
7: อร่อยกว่า MK ก็คือ DJ ทั้งสองจุ๋มรอนกับญาติพี่รุ่นมาแล้วนะเจ้า
8: เจ้า
7: ตะวันนี่ละเป็นอู้คนเดียวเ
8: วอะเวอะอยู่กับไอ้ทวีเกือบเหมือนลูกอะเกือบเหมือนหลอดอะอันนี้ก็งมลงงมลงตะวัน
7: มาใจไอ้ทวีแค่รับกล้ามใจกะ
8: นะกะเปิ่นไปเนี่ยอย่างแม่หูน่ะคืนก่อนหน้านั่น
7: อ๋อ
8: เจ้าครึ่งครึ่งครึ่งหลังช่วงเพื่อชีวิตน้องจัดนะน้องจัดต้องชัดเพื่อชีวิตต่อไ
7: ปละเฮ้ยเอาใบเผาดีนะมันลุกอ่ะ
8: ทีนี้กับโม่เว้งเพื่อชีวิตใส่เพลงไปละไปเลยคุณผู้ฟังอาจจะแบบแปลกๆของเนาะต่อมาเนาะเจ้าร
7: ับหน้ารับตามาทำงานด้วยกันแล้วมีอย่างกระจุยกันไปเนี่ยเจ้าเนาะซ้ำเติมได้ก็ซ้ำเติมกันไป
8: เจ้า
7: อุเรียนบดายเนี่ยเจ้าสวัสดีแม่ฟ้องจันอินตาเจ้า
8: เจ้า
7: สวัสดีน้องแอนพระไทยพักงามสมบัตินะเจ้าอันนี้อยู่ในชุดกลุ่มจังฟ้อนวัดอมาตย์นะเจ้าน้องแอนคนงามนะเจ้าน้องเอนะเจ้าแถวแม่ข้าวต้มก็มาละนะคุณทันวริศนิจจานะเจ้า
8: วันนี้วันเกิดปนก
7: ็เออแฮปปี้เบิร์ธเดย์
8: เก่งปลาน้องแมวอ่ะเจ้า
7: เจ้าของสวนพักละนะเจ้าลายให้นะเนี่ยนะ
8: เจ้า
7: อู้ดีๆจุ๋มรวรรณล้มบัดดีได้จะปั๊มเคสเก่าฟักละผ่านวิทยุแล้วเด้อ
8: เจ้า
7: เจ้าอ่ะน้องแอนมาแล้วนะเจ้าปีโบแก้วสวัสดี
8: เจ้า
7: วันนี้เขาไล่สดเนาะ
8: ไล่สดหน้าเพจอสมทเจ้าควบคู่กับการออกอากาศทางหน้าปัดวิทยุ FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์เหมือนเดิมเนอะเจ้า
7: เจ้า Happy Birthday to you วันนี้วันเกิดของน้องเอฮึไปจุ่มห้องเพลงให้หน่อย
8: เจ้า
7: แกอีกแล้วแกลงทุกปีแกลงอีกที Happy Birthday กันแล้วกัน
8: นั่น
7: เนาะ
8: เจ้า
7: เจ้าสวัสดีแม่นงเยาเจ้าอยากรู้ข่าวทันท่วงทีต้องเปิดข่าวเที่ยงเมืองเหนือ
8: เจ้า
7: เนาะเจ้าส่วนพักละ100ไร
8: ่นะ
7: อยากกินพักละก็มาเอาบ้านน้องเอ๋เด้อ
8: เจ้า
7: เนี่ยเจ้าอันต้องลูกเจ้าเจ้าเพราะลูกเจ้าเนี่ยจะได้กินพัก
8: ทั้งปลาย
7: เนาะรับลูกขวายก็ได้กินเขตพักละเจ้ามาชมกันไลฟ์สดผ่านเพจอสมทเชียงรายวันนี้จุ๋มบรวรรณงามอย่างใดหยัดพิรุณงามอย่างใดเข้ามาพอไลฟ์สดได
8: ้
7: เดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะเจ้าหนอ
8: ไอ้ทวีว่าเพิ่งไปจุ่มมาจะได้ก็ แต่ละมื้อแต่ละเดย์
7: นะมาละเข้าห้องมาละหมูป่ามันนี่แหนะเนี่ยแต่ละมื้อแต่ละเดย์นี่แค่งามขนาดนัก
9: นี่นางว่า
8: เจ้า
7: เจ้า
8: วันนี้ไปจุ่มเป็นอะหยังนี่
7: จังได
8: ๋วันนี้ไปจุ่มเป็นแมงอะหยัง
7: อ๋อเป็นพังเจ้าเป็นพัง
8: น้องหัวจักกา
7: อันนี้คือทรงผมพังแล้วน้องหยาดทรงผมฮิตในวัยรุ่นฝรั่งนะเจ้าหรือถ้าเปรียบเป็นสัตว์ก็เป็นนกหัวขวาน
8: เจ้าน
7: ะเจ้าสวยงามเจ้า
8: เจ้า
7: สวัสดีสาวห้าธันวาน้ำสีรับชมอยู่ปีนัดคนงามนะเจ้า
8: แม่รังสินีเจ้า
7: คุณต้นงิ้วนะเจ้าคนหล่าฝันคุณนเรศนะ
8: คนหล่าฝันบอกว่าเอาตีปีจุ่มสบายใจนะครับเ
7: อวานแถมเหมาะ
8: เจ้า
7: เจ้าก่อนที่จะไปข่าวแรกมาฟังข่าวสุดท้ายกันเลยครับอีฟวันเตียนเนาะข่าวแรกกันเนาะ
8: ฟังเตือ
7: น
8: ฟังเตือนเจ้า
7: ไม่ได้อย่างสักอย่างอาจารย์ไม่รู้ได้ลมบัดดีฮอนก็ฮอนนะเจ้าอ่ะมากันที่เทศบาลนะเจ้าข่าวแรกเขาเตียงเมืองเหนือเนาะมีสาระกันพ่องนะพี่น้องเอ้ยจะไปไล่สาระฮะเจนนะเจ้าเดี๋ยวรายการของเขานี่จะอยู่มาถึงปลายปีนะเจ้าเนาะ
8: เดี๋ยวโดนโป๊ดนะ
7: เขาต้องมีสาระนะเจ้าพี่น้องแต่ถ้ามีสาระนั่งลงไปก็เครียดนะเจ้า
8: แม่นมันต้องอี้แหละพี่ศูนย์อ่านศูนย์อ่านเจ๊ะเจ้า
7: เคยเป็นคนมีสาระแล้วปากพดว่ามีไผ่ครบเพราะว่ามันจะเครียดไผ่อยู่ใกล้นี่จะเครียด
8: ก็เลยปิ๊กมาเป็นคนไร้สาระเหมือนเดิม
7: ก็เลยปิ๊กมาเป็นผีบ้าซ่าหัวอย่างเก่า
8: เจ้า
7: เนี่ยปากพดว่าโอ้เรตติ้งดีอะละเนี่ยนะเจ้าเนาะเจ้าจะไปเครียดกับชีวิตเนอะตึงวันนี้เราก็เครียดอยู่แล้วบางคนบอกว่าบ่เครียดบ่เครียดแต่ว่าเวลาร่างกายมันบ่งบอกเจ้าน้องหยาดมันจะรู้สึกเจ็บหัวเวลาไปตรวจหมอบอกว่าเครียดก็เออเจ้าก็บ่เครียดแล้วเจ้าของหัวมันค่ําเนี่ยร่างกายมันคนละ
8: มันคนละอย่างกัน
7: เนาะคนละอย่างเจ้านะเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องก็บ่ดีเครียดก็แล้วกันนะเจ้าอ่ะมากันตีทางเทศบาลนครเชียงรายเจ้ามีการจัดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่พระพุทธศาสนานะเจ้าเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569เปิ้นจัดกันตีสวนตุงและคมนครเชียงรายเจ้า
8: เจ้าวันวิสาขบูชาเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน6ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะเจ้าองค์กรสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นวันสำคัญสากลเจ้าเพื่อรำลึกถึงพระพุทธเจ้านะเจ้าองค์พระบรมศาสดาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานเจ้าภายในงานนะเจ้าพี่น้องชุมชนนครเชียงรายตึง4เขตเลยนะเจ้าแล้วก็มีน้องๆ นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายร่วมกันกวนเข้ามาทูปายาดว่ะพี
7: ่
8: ก็คือเข้าทิพย์หรือว่าเข้ากวนตีปรุงจากวัตถุดิบมงคลหลากหลายชนิดบ่ว่าจะเป็นข้าวนะเจ้านมน้ำผึ้งน้ำตาลถั่วงามีผลไม้มงคลด้วยนะพี
7: ่
8: แล้วก็นำมากวนรวมกันแล้วก็ใส่ในส่วนของแรงศรัทธาเข้าไปเจ้าพุทธศาสนิกชนในชุมชนนะเจ้าก็รวมกันเจ้าหลังเสร็จพิธีจะนำไปถวายพระสงฆ์ในวันที่31พฤษภาคม2569ที่จะถึงนี้ณวัดพระแก้วพระอารามหลวงแล้วก็แจกจ่ายแก่ประชาชนที่มาร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัวนะเจ้า
7: เจ้า
8: ทางด้านของนายกวันชัยจงสุทธนามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายคือความสำคัญกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและก็การเผยแพร่ลักธรรมคำสอนสู่เยาวชนและประชาชนก็ขอเชิญชวนร่วมฟังธรรมเวียนเทียนตัวให้ไปจุ่มเจ้า
7: เจ้าร
8: วมไปถึงการกวนเข้ามาทูปายาดนี่นะเจ้าน
7: ั่งฟังธรรมนี่ต้องนั่งใกล้ๆเสา
8: ทำไมเจ้า
7: เมื่อรับไปด้วยใจกาย
8: ังไปเนาะจะได้นี่เน
7: า
8: ะ
7: ไปตอนแรกไปอิสราเอลก่อนเสร็จแล้วก็หลวดไปประเทศเลบานอนหลวดนอนเลยเนาะน้องยาเนาะ
8: เจ้า
7: อันนี้ก็อาจจะอูเล่นบ่ได้นะเจ้าไปฟังธรรมก็ต้องตั้งใจแต่เวลาพระเปิ่นเตียดอย่างนี้นะมันจะไปแล้วฟังจบต้นจนปลายมานี
8: ่
7: เราขวัญ
8: เจ้า
7: หรอกพ่อหรอกพ่อใหญ่นั่นหรอพ่อใหญ่ญาติพี่รุ่นมาแล้วใส่ซ้อยเส้นแพ
8: ้
7: ซ้อยแต่งซ้อยปอมู
8: ่
7: เนี่ยเราขวัญเปิ้นปากใส่กันเนี่ยเสร็จแล้ว
8: นี่นะเจ้า
7: เสร็จแล้วมโหจะเล่าไผเล่าขวัญตุลุงก็มีนะระวังให้ดีเด้อเป็นบาปนะเจ้า
8: เมื
7: ่อกี้หันน้องยาดอู้ว่าจะมีการกวนเข้าทิพย์เนาะ
8: เจ้า
7: ซึ่งอู้ถึงเข้าทิพย์เนี่ยหลังจากที่เปิ้นถวายไปตั้งพระสงฆ์องค์เจ้าแล้ว
8: เจ้า
7: จะประกาศจะแจกจ่ายให้ประชาชนพี่จุ๋มวันก็ใครกินสักน้อยเหมือนกันนะเจ้านะเข้าทิพย์หรือเข้ามาทูปายาด ก็คืออาหารหวานติดปรุงด้วยส่วนผสมอันประณีตบอกว่าจะน้ำนมน้ำผึ้งน้ำตาลและถั่วนี่นะเจ้าตามประเพณีนี่มักทำขึ้นถวายพระสงฆ์ในวันสำคัญทางพุทธศาสนาก็คือวันวิสาขบูชาเดียวกันนี่เพราะเป็นอาหารอันศักดิ์สิทธิ์อย่างเจ้าตีเสริมสิริมงคลสติปัญญาเนี่ยเจ้าปัดเป่าโรคร้ายนะเจ้าหายผีบ้าเศร้าหัวได
8: ้เนาะ
7: สำหรับกิจมรวันนะเนี่ย
8: เจ้า
7: อันนี้นี่ถ้าอู้ถึงติมามันมีติมาตังพุทธศาสนา
8: เจ้า
7: ตัวเคยจำได้อ
8: ๋อว่า
7: ว่าสมัยตะกอนเนี่ยนางสุชาดาเนี่ยนะเจ้าหุงเข้าด้วยน้ำนม
8: เจ้า
7: หุงเข้าได้น้ำนมโคล้วนๆเนี่ยน้ำนมงัวแล้วก็น้ำผึ้งนำไปถวายพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ไง
8: เจ้า
7: เนี่ยเจ้าเมื่อพระองค์เสวยแล้วก็ทรงบรรลุธรรมในคืนนั้นเพราะฉะนั้นเข้าทิพมทุปายาตเนี่ยนะเจ้าก็ถือว่าเป็นเข้าตีศักดิ์สิทธิ์ได้เข้าเป็นเอาผู้หญิงสาวบริสุทธิ์ก่อนนะ
8: ไปทำแล้วนะเจ้า
7: ไปทำนะเจ้าไปตีมีลูกมีผัวแล้ว
8: ไม่ได้เจ้าเออสกัดดาวหลุมป้าแอนนาเหร
7: อแอนนามีแล้วคะ
8: ป้าแอนนากันว่าจะไปเนี่ย
7: ป้าเพราะนั้นหัวมันดำกว่าสามคนไปบันไดเน
8: า
7: ะ
8: ได้ยินข่าวว่าเบาขอเพลงขึ้นหน่อยก็เกียด
7: อื
8: มหึงนะไอ้บัก
7: เออที่แต่ผัวมันกำปืนมาแต่ขึ้นลงขึ้นลงหัวขังนี่จะไปถามกวนเข้านี่มันได้มีคุณสมบัติบริสุทธิ์พุทธพองนายเจ้าเนาะ
8: ไปไม่ได้เนาะ
7: เจ้าอุเรนปะเอนาโน
8: เจ้า
7: เจ้า
8: อันสำหรับโครงการสัปดาห์ส่งเสริมและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ในวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี่เนาะเจ้าตั้งแต่ช่วงเวลา4โมงแล้งเป็นต้นไปเนาะตีส่วนตุงและโคมนครเชียงรายเจ้าร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเนาะเจ้า
7: เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
8: เจ้า
7: เนาะเจ้านะในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี่ส่วนวันที่1วันจันทร์ก็เป็นวันหยุดชดเชย
8: หยุดชดเชยเจ้า
7: ถามญาติพี่รุ่นว่าหยุดยาวๆกันหลายวันในความเข้าใจของญาติพี่รุ่นคือวันอังคารตีสอง
8: แม่นน้องในเข้าใจว่าวันอังคารตีสองเปิดประกาศหยุดนะ
7: ครม.ไม่อนุมัติค่ะ
8: ไม่อนุมัติใช่ไหมคะจบข่าว
7: ครม.เปิดมีมติให้หยุดจะมีผลกระทบต่อการหยุดหลายวันเกี่ยวกับสถาบันทางการเงินอย่างเปล่ากับมูลนะเจ้
8: า
7: แต่ตรงเนี้ยอาจจะมีหลายๆหน่วยงานประกาศยุติเป็นกรณีพิเศษได
8: ้ก็แล้วแต่หน่วยงานนั่นๆ
7: ใช่เช่นโรงเรียนอย่างเงี้ย
8: เจ้า
7: อันตามความเขียนของผอ.ก็ว่าขี้ขาดมาโรงเรียนก
8: ็วันเดียวได
7: ้อุเรนอย่างนี้ก็ได้นะเจ้าอันแต่ว่าจริงๆแล้วมันใจวันหยุดนะเจ้าวันอังคารที่2เนี่ย
8: วันอังคารที่2ยังคงต้องมาทำงานกันตามปกติ
7: ส่วนวันพุธที่3
8: เจ้า
7: เป็นวันถ้าอู้เป็นภาษาพื้นบ้านของเขาก็คือวันเกิด
8: เจ้า
7: ของพระราชินีหรือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระราชินีนะเจ้าอันนี้ก็เป็นวันหยุดนะเจ้าน้องญาติ
8: วันหยุดเจ้า
7: เจ้าส่วนวันที่4วันพัดเนาะ
8: วันพัดจะหยุดแฮมอี
7: ถ้าจะหยุดแฮมก็ ลาออกเลย ลาออกไปเลย
8: ก็แค่แฮม2วันบ่ได้จะเว้นไว้อย่างเงี้ย
7: ลาออกไว้หยังเนาะ
8: เจ้า
7: อย่างอีเป็นต้นน่ะนะเจ้าเนาะเจ้าอ่ะอันนี้ก็เป็นทางเทศบาลเป็นจัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมและเผยแพร่ทางพุทธศาสนาในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ที่สวนตุงและโคมนครเชียงรายนะเจ้าทวีศักดิ์นี่เขาวัดได้อยู่เนาะ
8: ได้อยู่เจ้า
7: คุณดูว่าเขาวัดละห่อนนี
8: ่เขาได้อยู่นะไอ้ทวีศักดิ์อ่ะเปิ้นใจจุ่มใจเย็นอยู่นะ
7: หัวเราะ
8: เจ้า
7: อ่ะอำเภออันนี้ข้ามไปนะเจ้าโซนภาคเหนือของเขาตามคอนเซปต์รายการเขาข่าวเที่ยงเมืองเหนือเจ้าอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่โซนของภาคไหน
8: ภาคเหนือเ
7: ขา
8: ไอเต้ก็วิจิตรเป็นจะได้วงนี
7: ้กันนันเนาะหลังจากที่นุ่มด้อยหงอยเหงาทั้งสองคนนี่นะเจ้าได้ลาออกจากองค์กรของเขาไปนะจะอยู่แถวอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนจากบ่ฮู้น้ำปัดไปก็ว่ายังไงก็ติดต่อมาฮือกรรมเพราะว่าตอนนี้อำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิ้นแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลเสาหิน
8: เจ้าสองดุมนี่ตักไล่ไปนะพี่เป็นติดปุ๊บนะก็จะอ่านน่ะ
7: บนดอยไม่มีสัญญาณครับ
8: ว่ามีสัญญาณห่วงยังห่วงแล้วทีไล่สดนี่ปะระลื่นไหลหน่อยเต้นี่นะ
7: อากาศร้อนนะอากาศร้อน
8: เจ้า อันนี้ก็ต่อว่าเนี่ยกะปี26พฤษภาคมนี่ได้รับรายงานจากนายจารุวัฒน์คงบุญลาบเจ้าผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่เจ๋หมู่4ตำบลเสาหินว่าได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่นะเจ้าช่วงเวลาประมาณ 3:00 นแล้งยาวไปจนถึง 5:00 นแล้งนะเจ้าส่งผลให้เกิดน้ำปลาไหลหลากลงสู่ลำน้ำห้วยแม่งแง
7: ่
8: ยังรวดเร็วแล้วก็มีกระแสน้ำเนี่ยไหลเชี่ยวแรงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังดูในภาพข่าวเด
7: ้อ
8: ส่งผลให้เส้นทางสัญจรข้ามลำน้ำห้วยแม่งแง่ถูกน้ำท่วมสูงเจ้าแล้วก็กระแสน้ำเนี่ยตัดขาดเส้นทางคมนาคมรวมถึงเส้นทางการค้าชายแดนทุกชนิดเลยนะพี
7: ่
8: น้ำท่วมสูงอะล่ะเจ้า
7: เจ้า
8: บ่สามารถสัญจรผ่านได้นะเจ้าข้อควรปฏิบัติก็คือบอกให้ประชาชนเนี่ยนะเจ้าและก็คนที่จะต้องเดินทางเข้าสู่พื้นที่ตำบลเสาหินนะงดการเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวหรือหยุดรอให้พื้นที่ปลอดภัยก่อนเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินสำหรับผู้ที่วางแผนจะเดินทางในระยะนี้ขอให้ชะลอการเดินทางออกไปก่อนจนกว่าระดับน้ำจะลดลงและสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามการรายงานสถานการณ์จากทางราชการอย่างใกล้ชิดคณะเนี่ยอำเภอแม่เสรียงก็ได้ประสานผู้นำท้องถิ่นท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาวแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้า
7: เจ้าจะเจ้าดูข่าวพยากรณ์อากาศฝนตึ้งมีเจ็ดเจียงไฮ
8: ้
7: ห่อไปตั้งปุ่นอ่ะไปตั้งลำปางจังใหม่แม่ฮ่องสอนอย่างพวกนั้นนะเจ้าเว้นจังไฮ้ไปเหี้ยอยู่ที่ไหนก็นั่งเหี้ยย่อยสุสุสุสุ
8: เนี่ยเจ้าเนาะมันห่อนเนาะเจ้า
7: เหือนี่ย่อยลงกันตาเลือดเลือด
8: อด
7: เอาอดเอาเนี่ยเจ้ามันก็เป็นธรรมดาเนี่ยเจ้าคุณผู้ฟังเพราะว่าอากาศห้อนๆเนี่ยนะเจ้าก็เดี๋ยวมันห้อนได้มันก็เย็นได
8: ้
7: นะเจ้าเนาะเข้าสู่หน้าห้อนนะเดี๋ยวก็จะเข้าสู่หน้าหนาวเข้าจากหน้าห้อนมาหน้าฝนจากหน้าฝนก็เข้ามาหน้าหนาวนะเจ้าแต่การปรับตัวตามธรรมชาติของมนุษย์นั่นเก่งนะเจ้าเวลาห้อนเท่านี้ไปไหน
8: หนีไปอยู่ที่เย็นๆ
7: เวลาเย็นเท่านี้ไปอยู่ไหน
8: อุ่นๆกัน
7: เวลาอุ่นๆเท่านี้ไปไหน
8: ไปไหน
7: น้องก็ไปมันเป็นละ
8: แล้วตีแนวนี่แอร์ในห้องเขาอ่ะพอยังเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบิน
7: อ
8: ่ะ
7: ตอนแรกแอร์ในห้องทำงานของเขานี่
8: เจ้าม
7: ันจะดังเหมือนห้องสี่ลังลังลังลังลังลังลังลังลังลังล
8: ังลังลังลังลังลังลังลังลังลังลังลังลังลังลังลังลังลังลังลังลังลังลังลังลังลังลังลังลังลังลังลังลังลังลังล
7: ัง เอาไปเอามา
8: เจ้า
7: เริ่มเงียบเฮ้ยกับนี่นอกไปเลยน
8: ะ
7: เจ้า
8: โทรแต่ว่าตบตบตบตบยังเฮลิคอปเตอร์ยังเฮลิคอปเตอร์จะขึ้นบินป้าเท่านกว่ามันเสียงไอ้ยังดังแต่ดังว่าขนาดนอกอยู่ในห้องทรงนกเปิดประตูห้องทรงเดินออกไปแล้วได้ยินเสียงแอร์อ้อไปจุ่มขึ้นพอเจ้า
7: เฮ้ยช่างมาพอช่างประเมินไม่ได้เลยอ่ะ
8: ช่างใส่หัวเลย
7: สื่อมาอย่างเดียวครับหลุนนิ่มมีอะไรนะครับ
8: เจ้า
7: โอ้มาเป็นอย่างเจ้าเฮาก็อดไปก่อนนะเจ้าเนาะเฮาก็ห้อนเหมือนพี่น้องนั่นน่ะแต่ห้องนี้ก็แคว้นน้อยอากาศเย็นน้อยนะเจ้าอ่ะมาดูคอมเมนต์กันสักนิดนึงนะเจ้าขาดเธอขาดใจนะรู้สึกว่าไผบางคนนี่ย้าจะมดเนื้อไอ้สมพลตัวนี้นะ
8: ป้าเท่าวันที่30ปลาย
7: เออ
8: ว่าจะได้ไอ้สมพล
7: เดี๋ยวน่ะอู้เป็นภาษามนุษย์ต่างดาวมานี่เหรอ
8: เสียนหาก็จบ
7: เอาไปเชียร์สมสมลูกกุ๊ยกุ๊ย
8: ทำก็ถ่ายยังละป๋า
7: เอออ
8: ุ้ยไปอย่างนะ
7: นั่นจะอ๋อพอไปจุ่มยังอินเดียแดงเปิดกันเลยอู้เป็นภาษาอินเดียแดงเข้ามา
8: อือ เจ้า
7: ใจตำนี้นะคุณสมทัศนะเจ้าสวัสดีคนงามทั้งสองติดตามอยู่ฟังอยู่ตีนครพนมนี่
8: เจ้า
7: ไอ้สกุลสวัสดีเจ้า
8: เจ้าสวัสดีไอ้สมบูรณ์ตัวเองนะเจ้าสวัสดี
7: คุณ
8: บินเดียวตลอดสาย
7: แน่นแน่นแน่บินเดียวตลอดสาย
8: เจ้า
7: เจ้าคนพะเยาเจ้า
8: ปีพรทิพย์เนาะเจ้าแล้วก็แฮม
7: ประตู
8: ถ้าฟังรับชมอยู่สวยงามทั้งคู่นะเจ้าน
7: ะเจ้าขอบพระคุณคุณจิรเดชนะเจ้าเอาตัวอีก่อนแฮมสักข้าวนะเจ้าเดี๋ยวก็ไปฟังสิ่งดีๆนะ
8: เจ้าม
7: ากันตีตำรวจท่องเที่ยวเชียงรายนะเจ้าคือการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสตวานี่มาได้11โมงเกิงตวานี
8: ่
7: มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวนะสทท.2 กก.2 บก.ทท.2 นะเจ้าออก คณะติปันออกปฏิบัติหน้าที่นะบริเวณสี่แยกไฟแดงร่องคุณ
8: เจ้าน
7: ะตำบลปออดันชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายปรากฏว่าพบรถเก๋งคันหนึ่งนะยี่ห้อเชฟโรเลตเน
8: า
7: ะ
8: เจ้า
7: คือเป็นจะได้ยุดกึกอยู่หั่นสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้นะปรากฏว่าจอดกลางสี่แยกและมีน้ำมันเชื้อเพลิงรั่วไหลบริเวณพื้นถนน
8: น
7: เนี่ยถ้ามีความห่อนเข้าไปใกล้ๆกลัวว่าจะวุบจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้เปิดสัญญาณวบวบวิบวิบวบวบ
8: นะอันติปัดน้ำฝนนะ
7: อันนี้เปิดประจีเกิดมอกระนอกนะบางคนหันเหมือนเปิดไฟ
8: ไหว
7: หน
8: ี
7: ไหวหนีแต่เพิ่นจะช่วยรถเก๋ง
8: เจ้าเ
7: น
8: ี่ย
7: เพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะเจ้
8: าเปิ่นก็เข้าช่วยเหลือนะเจ้าโดยการตีตำรวจเอาเหล่าฮือแขนเสื้อช่วยกันเข็นรถเข้าไปริมทางก่อนพี่จุ๋ม
7: แขนเสื้อแต่เนาะตำรวจนี่เน
8: า
7: ะ
8: อำนวยความสะดวกแก่ผู้ขับขี่ก่อนนะเจ้าก่อนที่จะประสานให้ญาตินำรถเข้าตรวจสอบติอูซ่อมรถเจ้าผู้ขับขี่ก็โอ้ยรู้สึกสาบซึ้งขนาดกล่าวขอบคุณตำรวจที่มาช่วยกันยู่รถเข้าข้างทาง
7: เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วน่ะ
8: เจ้า
7: ตำรวจท่องเที่ยวอะ
8: ฝากบอกด้วยว่าตำรวจท่องเที่ยวพร้อมดูแลความปลอดภัยและก็ช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมงนะเจ้าน
7: ะเจ้าตำรวจท่องเที่ยว
8: เจ้า
7: ท่องเที่ยวอย่างเดียวก็ประจีตำรวจท่องเที่ยวเน
8: า
7: ะท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวมาคือไปตรวจเหตุท่านเหตุนี
8: ้
7: ปรากฏว่า
8: ป้าเข้าใจเหตุ
7: เ
8: น
7: า
8: ะ
7: เกิดยุดกึกกลางสี่แยกนะเจ้าเปิดไฟหมับหมับปอมับนะเจ้าเพื่อเข้าไปช่วยเหลือนะไผ่บางคนบ่ฮู้เสื้อหมวกกันน็อกมาง่วยปิ๊ก
8: ว่าเป็นเกิด
7: นึกว่าเป็นเด็กออกไปสั่งหมวกกันน็อก
8: ไง
7: เนาะเจ้ามามากันตีคู่หูดูโอดนป้อนนะเจ้าทีนี้บริการในเรื่องของซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเครื่องเจ้าฮับเจ้าตัวนะเป็นร้านฮับเจ้าพระฮับซื้อทองในเจียงไฮ้เจ้าไผ่มีทองคำแท่งสร้อยคอแหวนทองแหวนเพชรนาฬิกาอะยังเนี่ยของดีของยังอ่ะเครื่องเงินอะยังเนี่ยนะเจ้าสลุงเงินนาคเนี่ยลองไปถามเพาะหรอว่าเป็นฮับจำนำกอหรือจะขายขาดไปเลยก็ได้มาตินี่ไม่มีปัญหาเจ้า
8: เจ้าจ่ายเงินสดทันทีฮือราคาตีพึงพอใจนะเจ้าตรวจเช็คยิงเปอร์เซ็นต์ด้วยเครื่องยิงโลหะความแม่นยำสูงนะเจ้ายังตีบอกไปจุ๋มเครื่องยิงนี่นะความแม่นยำสูงแต
7: ่
8: เอาใส่เข้าไปปุ๊บนะหันผู้จัดการแซมเปิ้นกดติ๊ดติ๊ดติ๊ดติ๊ดเดี๋ยวเปอร์เซ็นต์ออกมาละมีทองกี่เปอร์เซ็นต์มีเงินกี่เปอร์เซ็นต์ซื้อได้ก็ถ้าซื้อได้ซื้อได้ในราคากี่บาทเปิ้นบอกหมดนะเจ้าลองโทรติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ตีผู้จัดการแซมนะเจ้า0821-5121-095-390-2652เจ้าคู่หูดูโอดนปอนอยู่ภายในโครงการวันเชียงรายแยกใบพาดตาสายขัวชัยนารายเปิดทุกวันบ่มีวันหยุดตั้งแต่8โมงครึ่งถึง6โมงแลงมาตรฐานรั่นใหญ่ชัดเจนโปร่งใสได้เงินทันทีไปตีคู่หูดูโอดนปอนนะเจ้า
7: เสร็จเราไปไหนต่อ
8: เจ้าไปแวะกินข้าวแลงสักน้อยติคาซามิโอเชียงรายเจ้าร้านอาหารมิวสิกบาร์บรรยากาศดีดีวันสต็อปในไล่กินข้าวก็ได้ดื่มชิวก็ได้จบครบในตีเดียวเจ้าคุณผู้ฟังมีทั้งโซนอินดอร์เอาท์ดอร์ห้องแอร์เย็นช่ำดนตรีสดนี่มีทุกคืนจากวงคุณภาพดนตรีสดเป็นเริ่มตั้งแต่หกโมงแรงเป็นต้นไปนะเจ้
7: า
8: เลิกงานแล้วไปได้เลยอาหารก็มีหลากหลายไทยยุโรฟิวชั่นไปเป็นกลุ่มเปื่อนก็ได้คู่รักก็ได้ครอบครัวก็ได้ห้องจัดเลี้ยงรองรับได้ถึง25คนเจ้าร้านเปิดบริการตั้งแต่5โมงแล้งยาวไปจนถึงเตียงคืนพิกัดเนอเจ้าอยู่ถนนกลางเวียงริมก๊กเจียงไฮ้เชิงขัวพญามังรายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำร้องตีนั่ง0956809494บริหารงานโดยคุณหนุ่มและคุณฝ้ายเจ้า
7: ฝากเอาไว้ตุ้ยนะเจ้าอันคุณแดงนะพัดว่าจะได้เจ้าน้องหยาดคอมเมนต์นี
8: ่เดี๋ยวเนอน้องพอ
7: ฝากข่าวประชาสัมพันธ์มานะเจ้าคุณแดงนะพัดบอกว่า
8: อ๋อเสาร์ที่30พฤษภามีประเพณีเลี้ยงดงปู่แสะย่าแสะนะเจ้าที่บ้านแม่เฮียใกล้สวนเกษตรมชฝากตัว
7: พูดถึงปู่แสะย่าแสะนี่นะเจ้าหรือที่ถูกต้องเป็นห้องว่าประเพณีเลี้ยงดงนะเจ้าเป็นประเพณีกรรมของโบราณของชาวลวดนะเจ
8: ้
7: าชนพื้นเมืองดั้งเดิมของล้านนาเนี่ยนะเจ้าน้องหยาดในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเซ็นไหว้ดวงวิญญาณยักษ์สองผัวเมียนะ
8: เจ้า
7: ตีพิทักษ์ป่าดอยสุเทพและดอยคำโดยมีความเชื่อสืบทอดกันมาเนี่ยเจ้าซึ่งในตำนานเนี่ยปู่แซะย่าแซะเป็นยักษ์ที่เคยแบบสวกขนาดเลยแต่เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดเนี่ยเจ้าทั้งสองก็ พระพุทธเจ้าก็สั่งสอนอย่างนี้นะเจ
8: ้า
7: ทั้งสองก็ยอมรับศีลของพระพุทธเจ้าแล้วก็สัญญาว่าจะเลิกกินเนื้อมนุษย
8: ์
7: แต่มีการต่อรองพระพุทธเจ้าตัวนะเจ้าว่าญาติทั้งสองนะขอพระพุทธเจ้ากินเนื้อสัตว์เพื่อประทังชีวิตพระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้ชาวบ้านเนี่ยเซ็นไว
8: ้
7: ด้วยควายปีละครั้งเพราะฉะนั้นในประเพณีเนี่ยเขาจะหันร่างทรงได้กินควายดิบๆกินเลือดกินอุ้ยน่ากลัวเหมือนกันประเพณีนี่นะจ๊ะ
8: ปีที่แล้วเหมือนเขาจะเคยอ่านข่าวนี
7: ่
8: แต่เป็นเรื่องของดราม่า
7: ดราม่า
8: เออนะเจ้าเรื่องร่างทรงแน่ๆพี่จุ๋มร่างทรงปูแซะยาแซะเนี่ยประมาณว่าบ่เป็นไปตามประเพณีพ่องอะ

0: ช่วงนี้นี่ฝนตกมาเป็น5เป็น5เฮ็ดมันถึงปงขึ้นดีเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: โดยเฉพาะเฮ็ดระโงกเฮ็ดด่านเฮ็ดดำเฮ็ดแดงน้ำเดือดมันเหมือนกันนะน้องยันแต่มันปัจจัยมันเป็นเฮ็ดพิษนะ
1: เจ้า
0: พร้อมรณรงค์บอกว่าสสจ.ขอเตือนว่าถ้าหู้จักนะไม่แน่ใจไม่เก็บมากิน
1: นั่น
0: มันก่อนมาอ่านมันจะเป็นเฮ็ดพี่น้องมาหลาย
1: เจ้า
0: เข้าใจก่อคำว่าพี่น้องมาหลายนี
1: ่ก็คือจัดงานเลยเนาะ
0: อย่าง
1: น
0: ี
1: ้แล้วก่อนวันก่อนน้องอ่านน้องอ่านข่าวเตือนจากสสจ.เจียงไฮ้เนี่ยไปจุ๋ม
0: เจ้า
1: เปิ้นว่าวิธีการตีเฮาใจข้าวสารไปใส่ในหม้อเวลาตีข้าวแกงเฮ็ดสิก
0: ็
1: ถ้าข้าวสารเปลี่ยนสีเฮ็ดจะมีพิษอีน้ออันนี้คือความเชื่อใจบ่ได้ผลนะเจ้าคนบอกว่าใช้ไม่ได้ผลก็บางคนบอกว่าจ้อนนะพี่จ้อนสแตนเลสอ่ะน่ะเอาไปใส่ในหม้อกะนั่นน่ะอันนั้นก็ใจบ่ได้ผลนะเจ้า
0: บางเตื่อมันก็อาจจะบ่ได้ออกผลตามนั่นอี
1: น่ะ
0: แต่มันเป็นเฮ็ดพิษอีน่ะ
1: เจ้านายแพทย์เอกชัยคำลือเจ้านายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงไฮ้มอบหมายให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงไฮ้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้ามเจ้าอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงไฮ้ลงพื้นที่ติดตามการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเฮ็ดพิษณบ้านท่าข้ามหมู่หนึ่งตำบลท่าข้ามอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงไฮ้การลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงของการเกิดโรคและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่การควบคุมยับยั้งการแพร่กระจายแล้วก็การป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำในอนาคตไปจุ๋มแสดงว่าต้องมีคนกินเฮ็ดพิษนี
0: ่
1: บ้านท่าข้ามอำเภอเชียงแสนนี่ทางนี้ก็ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสปอตทางวิทยุแล้วก็เพลงในส่วนของการรณรงค์ระวังเฮ็ดพิษภายใต้ข้อความเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินนะเจ้าเพื่อเผยแพร่ผ่านเสียงตามสายในชุมชนตัวรวมถึงให้ความรู้ประชาชนในหมู่บ้านฮือเพิ่มความระมัดระวังในการบริโภคเห็ดป่าในช่วงฤดูฝนเจ้า
0: เจ้าต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงนะเจ้าแล้วก็สำหรับอีปอยแม่เฮาที่เข้าไปหาเห็ดในป่านะเจ้าไปกันเป็นหมู่พอตังให้ดีๆนะเจ้
1: า
0: บางคนนี่แบบเมาเคาะเห็ดทอบนะเจ้าปุ่นก็มีนี่ก็มีเมาเคาะเมาไปมาไปหลงป่า
1: ว่ายมาหมกำเปื่อนที่ไปด้วยกันหาย
0: เซฟกูไปมึงไปกะเออหลงป่านะเจ้าหมู่ผลเซาะหาสองสามวันบ่ปะมาปะวันที่สี่เหลือกับแกนตา
1: เออเจ้านั่นน่ะ
0: ปุ้ยปุ้ยอยู่ในป่าได้จะได้ปุ้ยมันเป็นยังปุ้ยว่า มีอันผู้ชายเอาอันเข้าเอาหน้ามาเฮ้
1: อ
0: เป็นว่าเจ้าป่าเจ้าดอยเปิ่นจ่วยรักษาชีวิตไว้อีนะเน
1: า
0: ะอีก็มีเหมือนกันนะ
1: เจ้า
0: เพราะฉะนั้นมันบ่ได้มีเหตุการณ์ที่แบบว่าโชคดีเสมอไป
1: แม่น
0: ะบางคนหลงป่าไปแล้วบ้านก็อยู่ในกับมะฮู้นะฮู้เหี่ยวเขี้ยวคอก่อนนักนะเจ้าไปตั้งได้น้ำก็มีกินเสียชีวิตหลายรายก็มีนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็มาระวังกันนิดนึงนะ
1: เจ้า
0: คุณปะพันเจ้าคุณสุวิทย์
1: ไข้หัวมันยังกันปล้ำปลือขอเข้ามาพอกำลุกอีกวะ
0: นี่
1: เจ้า
0: อันน้องแอนบอกว่าวันอาทิตย์ที่31นี่สงน้ำพระธาตุจอมจ้ออำเภอเทิงเจ้าม ีการแสดงฟ้อนในตำนานนะเจ้าน้องแอนจะไปฟ้อนแล้ว
1: เจ้า
0: เนาะ
1: คุณพัฒมนบอกว่าพี่จุ๋มเอาอย่างมาใส่หัวนั่น
0: ทรงผมพังเจ้าพ
1: ัง
0: สวยมากๆนะ
1: เจ้าน
0: ี่เป็นมรดกของกระเทยเท่าเอามาละไว้นี่นะเจ้าเนาะเปิ้นกระตึงว่าปรารถนาดีให้เขาสวยๆนะเวลาออกไล่สดเนี่ยนะ
1: เจ้า
0: เราไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่แต่ถ้าคุณผิดหวังมันก็เป็นปัญหาของคุณ
1: ไม่ใช่ปัญหาของเรา
0: เล่นนะเจ้าอ่ะป่ะป่ะเวลาหมดเวลานะเจ้าเดี๋ยวในช่วงหน้าอสมทเพิ่มชนกับหยัดพิรุณกันต่อนะคุณผู้ฟังส่วนวันพรุ่งนี้เขาก็ปิ๊กมาป้ากันเหมือนเดิมนะเจ้าคุณผู้ฟังจบดีมีความสุขทุกคนทุกท่านกับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาจากนี้ไป MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: สำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสิหสังหารือทวิภาคีตัวแทนประเทศพร้อมแลกเปลี่ยนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายสิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับผู้นำระดับสูงของประเทศต่างๆในห้วงการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติได้แก่ผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านกิจการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโดยทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางการเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรอันยาวนานระหว่างไทยและสหรัฐซึ่งฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีต่อการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของไทยรวมทั้งแสดงความพร้อมและเชื่อมั่นว่าการมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพจะเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดและกระชับความร่วมมือระหว่างไทยและสหรัฐทุกมิติรวมถึงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงโดยทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและประเด็นระหว่างประเทศที่อยู่ในความสนใจร่วมกันรวมถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานอกจากนี้นายสิหศักดิ์ยังได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคอสตาริกาเพื่อกระชับความร่วมมือด้านต่างๆด้วยขณะที่ช่วงบ่ายนายสิหศักดิ์เดินทางไปสำนักงานคณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐประชาชนจีนณนครนิวยอร์กเพื่อหารือทวิภาคีกับนายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจีนโดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านรวมถึงยังได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคอาทิสถานการณ์ในเมียนมาและสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยเอกนิติชี้ประเทศไทยพร้อมรับการลงทุนระลอกใหม่ทั่วโลกนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลไทยนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้หารือบริษัทชั้นนำฝรั่งเศส3บริษัทเมื่อวันที่25พฤษภาคมณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสการหารือครั้งนี้เน้นอุตสาหกรรมวัสดุขั้นสูงสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมความมั่นคงไซเบอร์และดิจิทัล ID โดยนายเอกนิติได้กล่าวย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะฐานการผลิตและเทคโนโลยีขั้นสูงของอาเซียนและเชิญชวนบริษัทเหล่านี้มาเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทาน EV ของไทยอีกทั้งร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้และรวมถึงผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยี Secure Identity สำหรับภูมิภาคนายเอกนิติกล่าวทิ้งท้ายว่าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์โลกการหารือด้านการลงทุนกับบริษัทชั้นนำฝรั่งเศสเหล่านี้สะท้อนความเชื่อมั่นและศักยภาพของประเทศไทยในการรองรับการลงทุนระลอกใหม่จากทั่วโลกสุริยะเข้าทำงานกระทรวงเกษตรย้ำสุขภาพ 100% แล้วนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อทำงานตามปกติโดยมีสีหน้าสดชื่นขึ้นต่างจากเมื่อวันจันทร์ที่25พฤษภาคมซึ่งตรวจราชการที่จังหวัดอุดรธานีโดยคืนวันอาทิตย์นายสุริยะหมดสติไปจนคณะทำงานต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อมาตอนเช้านายสุริยะขออนุญาตแพทย์ออกจากโรงพยาบาลเพื่อไปติดตามสถานการณ์น้ำและความก้าวหน้าของสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกโดยระบุว่านัดหมายกับชาวบ้านไว้จึงไม่ต้องการให้รอเกอร์รวมทั้งต้องการเร่งรัดงานนายสุริยะกล่าวว่าวันนี้หลังประชุมครม.ได้ไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดซึ่งแพทย์ยืนยันว่าระบบสมองและหัวใจเป็นปกติดีขอบคุณทุกคนที่ห่วงใยและให้กำลังใจตอนนี้ร่างกายแข็งแรง 100% แล้วพร้อมทำงานช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มกำลัง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
3: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
4: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
3: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
6: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
8: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริงMCOT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่าGo Green กับ MCOT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุ MCOT Radio อสมท.เชียงราย FM 101.25 MHz ช่วงเวลานี้พบกับรายการอสมท.เพื่อชุมชน

สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะคะช่วงเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาจันทร์ถึงศุกร์ค่ะกับรายการอสมทเพื่อชุมชนดำเนินรายการโดยหยาดพิรุณนันตาชัยวุฒินะคะวันนี้ก็เช่นเคยค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเชียงรายนะคะมาพร้อมบทเพลงสากลเก่าๆค่ะวันนี้เปิดรายการกันด้วย Knocking on Heaven Doors นะคะผลงานของบ๊อบดีแลนค่ะนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในงานไหนมีข่าวอยากฝากประชาสัมพันธ์เชิญได้เลยค่ะส่งเป็นข้อความข่าวเข้ามาก็ได้นะคะทาง LINE DM @cr01 ค่ะหรือว่าหน่วยงานราชการทำเป็นหนังสือนะคะส่งถึงนายสถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงรายเลขที่416หมู่6ตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะข่าวไหนเป็นประโยชน์นะคะอย่าพลุนจะหยิบยกนำมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบรับฟังค่ะหรือหน่วยงานไหนนะคะมีโครงการดีๆอยากจะมาร่วมพูดคุยกันในรายการนะคะติดต่อเข้ามาได้ทาง0531520042ค่ะมาร่วมพูดคุยกันนะคะโครงการที่เป็นประโยชน์จะได้เผยแพร่ข้อมูลนะคะให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายได้รับทราบรับฟังกันด้วยค่ะ

ทุกวันนี้หลายคนต้องออกจากบ้านแต่เช้ากว่าจะกลับก็มืดค่ำบ้านบางหลังก็มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ลำพังหรือไม่ก็มีแต่ลูกหลานตัวเล็กๆแล้วจะฝากบ้านไว้กับใครได้ล่ะวันนี้ขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi กล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างหรือไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายเพราะกล้องรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้จากที่ไหนก็ได้แถมระดับชัดสูงถึง 4K และซูมได้ถึง5เท่าจะกลางวันหรือกลางคืนก็จับภาพได้หมดมีระบบพูดคุยโต้ตอบผ่านกล้องกับคนที่บ้านเหมือนคุยวิดีโอคอลทั้งหมดนี้ทำได้ง่ายๆผ่านมือถือคิดว่าจะหมดแล้วหรอยังไม่หมดค่ะเพราะตัวกล้องก็ยังคงหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายหมุนขวาได้มากถึง355องศาหรือจะขึ้นลง75องศาจะติดนอกบ้านหรือติดในบ้านตัวเครื่องก็กันน้ำกันฝนระดับ IP66 ตัวกล้องรองรับเมมได้ถึง 128GB บันทึกได้ยาวๆ30วันทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

MCOT Radio Go Green ช่วง Green News วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะผู้ว่าเชียงรายนะคะเตรียมดันลิ้นจี่ลูกผสม13สายพันธุ์สู่ของดีจังหวัดเชียงรายค่ะด้านศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายชูจุดเด่นให้ผลผลิตก่อนฤดูกาลคุณภาพสูงตอบโจทย์ตลาดนะคะนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะพร้อมด้วยนายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเยี่ยมชมแปลงวิจัยลิ้นจี่พันธุ์ใหม่พร้อมลิ้มรสผลผลิตลิ้นจี่คุณภาพสูงจากแปลงวิจัยณศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะคะมีทางด้านของนายกฤจพรศรีสังค่ะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมให้ข้อมูลแก่คณะด้วยนะคะศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายกรมวิชาการเกษตรประสบความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันลิ้นจี่ลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ค่ะรวมจำนวน13พันนะคะซึ่งมีคุณลักษณะเด่นในการให้ผลผลิตก่อนฤดูกาลและเป็นลิ้นจี่คุณภาพดีตรงตามความต้องการของตลาดค่ะเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันและการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรนะคะสำหรับการดำเนินงานดังกล่าวศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายได้ทำการศึกษาวิจัยและคัดเลือกพันธุ์ลิ้นจี่ลูกผสมอย่างต่อเนื่องระเบียบวิธีการวิจัยตั้งแต่ปีพ.ศ.2554ถึง2564ค่ะจนสามารถคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีศักยภาพสูงนะคะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักดังนี้นะคุณผู้ฟังกลุ่มลิ้นจี่ลูกผสมที่ให้ผลผลิตก่อนฤดูกาลจำนวน 4,000 ค่ะซึ่งกลุ่มนี้มีลักษณะเด่นในการออกดอกและติดผลเร็วกว่าสายพันธุ์ทั่วไปนะคะทำให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาดได้ก่อนค่ะช่วยสร้างความได้เปรียบทางด้านราคานะคะได้แก่ F5-1 ค่ะพลอยทับทิมอันนี้เก็บเกี่ยวปลายเดือนเมษายนนะคะเนื้อรับประทานมากค่ะเมล็ดน้อยนะคะเมล็ดเล็กเนาะแล้วก็รีบด้วยนะคะ S4-1 ค่ะแดงโกเมนนะคะเก็บเกี่ยวปลายเดือนเมษายนค่ะผลมีขนาดใหญ่มีเมล็ดรีบด้วยนะคะ 14-3 เพชรประกายค่ะเก็บเกี่ยวช่วงก่อนหงหวยนะคะผลขนาดใหญ่เนื้อรับประทานมากเมล็ดเล็กค่ะ S4-19 นะคะผ่องเพทายค่ะเก็บเกี่ยวต้นเดือนพฤษภาคมผลดกขนาดใหญ่เนื้อหนากรอบรสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะและกลุ่มลิ้นจี่ลูกผสมที่ให้ผลผลิตคุณภาพดีจำนวน9สายพันธุ์ด้วยกันค่ะกลุ่มนี้มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและการตลาดระดับบนนะคะมีจุดเด่นก็คือผลขนาดใหญ่สีผลสวยรสชาติหวานหอมและให้ผลผลิตสูงได้แก่แต้มทองนะคะฮองเฮานางโปรดแก้วมาลูนนะคะมังกรแดงหวานใจนี่แดงใหญ่นะคะชมพูพวงแล้วก็เอื้องพึ่งค่ะการประสบความสำเร็จในการปรับปรุงพันลิ้นจี่ลูกผสมทั้ง13พันในครั้งนี้นะคะถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาวงการไม้ผลไทยค่ะโดยศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายมุ่งหวังให้สายพันธุ์เหล่านี้เป็นทางเลือกใหม่แก่เกษตรกรในการลดความกระจุกตัวของผลผลิตในฤดูกาลปกตินะคะเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรด้านคุณภาพที่ตรงใจผู้บริโภคทั้งนี้เกษตรกรและผู้ที่สนใจเปลี่ยนยอดลิ้นจี่สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายเลขที่72หมู่6ตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะหรือเบอร์โทรศัพท์นะคะเกษตรกรลิ้นจี่นะคะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้เนอะ053-170-100นะคะศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย053-170-100ค่ะ

0: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
0: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
0: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

Cat Stevens กับ Morning Hash Broken ค่ะเลือกนำมาฝากกันช่วงเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.กับรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะคุณผู้ฟังคะเชียงรายจัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการสร้างพลเมืองคุณภาพขับเคลื่อนประชาธิปไตยอย่างมีส่วนร่วมค่ะหลายภาคส่วนเลยทีเดียวนะคะรวมถึงนายชุชาติสุขสงวนค่ะผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงรายเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนการสร้างพลเมืองคุณภาพตามโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยนะคะเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประชาธิปไตยแก่ประชาชนในพื้นที่ค่ะในการประชุมครั้งนี้นะคะนางสาวทิติมาพันรอดค่ะนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายนะคะร่วมเสวนาในหัวข้อบทบาทของหน่วยงานเครือข่ายในการสนับสนุนการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะรวมกับผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดนะคะก็ได้แก่ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงรายค่ะสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายนะคะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงรายค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและก็สถาบันการศึกษานะคะและองค์กรเอกชนค่ะรวมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งค่ะรวมถึงการตรวจสอบการเลือกตั้งและการเผยแพร่ความรู้กับรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงทางนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้กำหนดกลยุทธ์บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายค่ะเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายภายใต้วิสัยทัศน์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับของประเทศในกระบวนการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางนำกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ2568ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายค่ะทั้งในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับพื้นที่ค่ะนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในพื้นที่เสนอแนวคิดและแนวทางการดำเนินงานร่วมกันค่ะเพื่อเสริมสร้างการบูรณาการการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพพลเมืองและสังคมประชาธิปไตยของจังหวัดเชียงรายในระยะยาวต่อไปค่ะ

พันท้ายนรสิงห์เอาใจคนรักสุขภาพกับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุงสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% ตราพันท้ายนรสิงห์ที่ยังคงความอร่อยเข้มข้นกลมกล่อมเหมือนเดิมตอบโจทย์สำหรับคนรักสุขภาพไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบน้ำจิ้มสุกี้กวางตุงสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่ Big C The Mall Foodlandท็อปส์ทุกสาขาและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศพันท้ายนรสิงห์ขอเชิญชวนมาร่วมสนุกกับกิจกรรมในเดือนมิถุนายน2569กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าใครตาดีมีรางวัลจากภาพมีน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์จำนวนกี่ขวดแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากพันท้ายนรสิงห์จำนวน15รางวัลสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15มิถุนายน2569ได้ทาง Facebookพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นทาง Instagram พันท้ายนรสิงห์ .official และทาง TikTok พันท้ายนรสิงห์ .official อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายนรสิงห์ด้วยนะคะ

0: ขณะนี้เวลา14 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มไทยช่วยไทยพลัสสิทธิ์ยังเหลือกว่า4 ล้านต้องยืนยันตัวเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสว่าล่าสุดยังเหลือสิทธิ์อีกกว่า4 ล้านสิทธิ์มั่นใจสิทธิ์เพียงพอขอไม่ต้องกังวลส่วนที่ประชาชนต้องไปยืนยันตัวตนเพื่อป้องกันมิจฉาชีพโดยที่ไปรอใช้บริการที่ธนาคารกรุงไทยคือลืมรหัสผ่านและเปลี่ยนโทรศัพท์ทำให้ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังใหม่ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยดูแลอย่างเต็มที่และมีช่องทางยืนยันตัวตนหลายช่องทางโดยการลงทะเบียนยังมีเวลาลงได้ถึงวันที่29 พฤษภาคมสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่สามารถเข้าลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ระบบจะตรวจสอบได้จากเลขบัตรประชาชน13 หลักก่อนหน้านี้นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะไม่ขยายเวลาลงทะเบียนอย่างแน่นอนจากกำหนดสิ้นสุดในวันศุกร์ที่29 พฤษภาคมนี้เวลา22 นาฬิกาหรืออาจปิดระบบก่อนกำหนดทันทีหากสิทธิ์โควต้าเต็ม30 ล้านสิทธิ์โดยประเมินว่ายอดผู้ลงทะเบียนจริงอาจจะไม่ถึง30 ล้านคนเนื่องจากปัจจุบันยอดลงทะเบียนเริ่มทรงตัวสำหรับยอดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสถึงวันที่26 พฤษภาคมมีผู้ลงทะเบียนแล้ว25,393,255 รายลงทะเบียนสำเร็จผ่านการตรวจคุณสมบัติแล้ว24,353,512 รายณเวลา13:30 นวันนี้ยังเหลือสิทธิ์4,818,131 สิทธิ์ประธานสภายืนตามมติเดิมไม่บรรจุวาระตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงินเป็นยติด่วนนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขอหารือต่อประธานที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ทบทวนการวินิจฉัยยติด่วนว่าด้วยการให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเนื่องจากมองว่าประธานสภาน่าจะยังไม่ได้รับข้อมูลที่มากเพียงพอขณะที่วินิจฉัยเรื่องดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าเมื่อวันที่19 พฤษภาคมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการและดำเนินการกู้เงินสัปดาห์นี้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เงินได้วันที่1 มิถุนายนโดยไม่ต้องรอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อนและขอให้ประธานใช้บรรทัดฐานเดียวกันกับยติด่วนเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์ที่มีมติให้มีการศึกษาต่ออีก90 วันคล้ายกับกรณีพ.ร.ก.ที่รอการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญด้านนายโสภณ สารัมย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงว่าคณะกรรมการของสภามีมติว่าไม่ใช่ยติเร่งด่วนตนเองก็ว่าตามนั้นแม้แต่โครงการแลนด์บริดจ์ยกเว้นที่กฎหมายรัฐธรรมนูญระบุว่าเป็นยติด่วนมองว่าการทำงานให้ได้ผลดีคือแต่ละส่วนทำงานตามหน้าที่ซึ่งสภามีสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลฉะนั้นในการแสวงหาความร่วมมือการที่จะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ที่สุดคือการปรึกษาหารือกันดังนั้นหากมีการบรรจุเป็นยติเสนอใหม่ก็สามารถหยิบมาหารือในสภาว่าจะเลื่อนขึ้นมาเป็นยติด่วนได้หรือไม่ทางนี้นายโสภณยังคงยืนยันตามมติเดิมว่าจะไม่บรรจุยติตั้งกรรมธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเป็นยติด่วนกกต.เผยสีบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นายกเมืองพัทยาใช้บัตรสีเขียวส่วนเลือกสก.สมาชิกเมืองพัทยาใช้บัตรสีชมพูสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์สีของบัตรเลือกตั้งที่จะใช้ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 2569ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาโดยแยกสีบัตรเลือกตั้งให้มีความแตกต่างกันระหว่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยบัตรเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาจะเป็นบัตรสีเขียวส่วนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเมืองพัทยาจะเป็นสีชมพู ทางนี้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562ข้อ133ที่กำหนดว่ากรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในวันเวลาและที่เลือกตั้งเดียวกันให้สีบัตรเลือกตั้งแตกต่างกัน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
10: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง Mcot Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ Mcot Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
12: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
13: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
14: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
8: สถานีวิทยุอสมท.จังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ

0: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
1: โตโยต้าขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาทพร้อมฟรีประกันชั้น1ทุกรุ่นนอกจากนี้เรายังห่วงใยและพร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมรับของที่ระลึกไฮลักซ์ลีเจนและสิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ

ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: M-Call.

0: หน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมเป็นพิเศษแล้วก็อาจเสี่ยงต่อโรคที่มากับยุงเช่นไข้เลือดออกเป็นต้นจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงเข้าไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและเครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทางครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อม LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ

0: ขณะนี้เวลา 15:00 น. MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกอชชูแนวทาง

0: ออมแก้จดคนไทยเป็นหนี้เร็วกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.รายงานสถานการณ์หนี้ที่น่ากังวลของคนไทยข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าตั้งแต่ปี2556รายจ่ายเฉลี่ยของคนไทยสูงกว่ารายได้มาโดยตลอดส่งผลให้คนไทยติดกับดักหนี้3มิติสำคัญคือหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย 50% ของคนอายุต่ำกว่า30ปีเป็นหนี้แล้วและ1ใน5ของคนอายุ29ปีเป็นหนี้เสียหนี้ไม่สร้างรายได้สัดส่วนหนี้ส่วนใหญ่เป็นหนี้อุปโภคบริโภคที่แก้ยากหนี้จนตัวตายคนไทยอายุ 60-79 ปียังแบกภาระหนี้เฉลี่ยสูงถึง 3-4 แสนบาทซึ่งหนี้เหล่านี้กำลังตกท่อสู่ลูกหลานกอช.แนะแนวทางการแก้ปัญหาให้ตรงจุดได้แก่ตัดวงจรหนี้เสียในกลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหาที่คนอายุ29ปีเริ่มเป็นหนี้เสียกอช.เชิญชวนให้นักเรียนนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ที่เริ่มทำงานใช้หลักการรายได้ลบเงินออมเท่ากับรายจ่ายโดยออมกับกอช.ขั้นต่ำเพียง50บาทก่อนนำเงินไปใช้จ่ายเพื่อสร้างนิสัยหยุดคิดก่อนจ่ายและป้องกันพฤติกรรมการใช้จ่ายตามกระแสแพลตฟอร์มหรือการผ่อนชำระสินค้าอุปโภคบริโภคเกินตัวแก้โจทย์แก่ไปหนี้ไม่จบด้วยบำนาญตลอดชีพจากข้อมูลพบว่าคนวัยเกษียณยังมีหนี้หลักแสนกอช.นำเสนอทางออกด้วยระบบเงินสมทบจากรัฐบาลสูงสุด 100% ตามช่วงอายุไม่เกินปีละ 1,800 บาทเพื่อให้เงินออมงอกเงยชนะหนี้เสียส่วนเงินนี้จะเป็นเงินบำนาญที่ช่วยเพิ่มรายได้หลังอายุ60ปีซึ่งจะเข้าไปช่วยบรรเทาภาระใช้จ่ายทำให้สมาชิกไม่ต้องกู้ยืมเพิ่มในวัยชราและไม่ทิ้งภาระหนี้ไว้ให้ลูกหลานนักวิชาการชี้ใช้ TikTok ทำสื่อการสอนหรือไม่สำคัญเท่าฟังเสียงครูนักเรียนหรือยังแนะลดงานเอกสารไม่ใช่ลดงานทำสื่อการสอนรองศาสตราจารย์ดร.สิทธิชัยวิชัยดิษฐ์คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่าการที่กระทรวงศึกษาธิการกำลังจะร่วมกับบริษัท TikTok Thailand ให้ครูใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทำคอนเทนต์วิดีโอสั้น2นาทีเป็นสื่อการสอนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจง่ายและลดภาระครูควรทบทวนให้รอบด้านกว่านี้เพราะการลดภาระครูที่เหมาะสมไม่ใช่การลดภาระในการทำสื่อการสอนแต่คือการลดภาระงานที่ไม่จำเป็นเช่นงานเอกสารการเงินหรือพัสดุโครงการกิจกรรมต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนเพื่อให้ครูมีเวลาให้กับภาระงานที่จำเป็นเช่นการออกแบบสื่อการสอนที่เหมาะสมและตอบโจทย์กับการเรียนรู้ของเด็กหากต้องการลดภาระงานครูจริงๆควรเปลี่ยนมาสนับสนุนให้ใช้ AI เพื่อช่วยงานเอกสารวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการของผู้เรียนที่แตกต่างหลากหลายได้สนับสนุนกำลังคนเพื่อเข้ามาทำงานด้านเอกสารโดยเฉพาะเพื่อให้ครูได้กลับมาอยู่กับนักเรียนแม้ว่านโยบายจะตั้งต้นหรือคิดค้นมาบนฐานของความตั้งใจดีต้องการผลักดันเนื้อหาดีๆเข้าสู่แพลตฟอร์มที่ทันสมัยและเป็นที่นิยมแต่สังคมและประชาชนจำนวนไม่น้อยมีข้อกังวลอีกมุมถึงผลเสียจากการใช้เวลาหน้าจอหรือโทรศัพท์มากเกินไปฉะนั้นหากกระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้ได้แนวทางนี้จริงๆก็ควรมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากครูบุคลากรในโรงเรียนนักเรียนและผู้ปกครองทั่วประเทศเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจร่วมในการออกแบบระบบซึ่งดีกว่าเดินหน้านโยบายแล้วต้องกลับมาแก้ไขตามข้อกังวลของสังคมในภายหลังอิสราเอลปลิดชีพผู้นำติดอาวุธฮามาสคนใหม่กองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่านายมูฮัมหมัดโอเดผู้นำกองกำลังติดอาวุธคนใหม่ของกลุ่มฮามาสเสียชีวิตแล้วจากการโจมตีของอิสราเอลในฉนวนกาซาเมื่อวานนี้ซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากอิสราเอลเพิ่งจะสังหารผู้ดำรงตำแหน่งคนก่อนโดยทางครอบครัวของนายโอเดได้ยืนยันการเสียชีวิตพร้อมระบุว่าเขาเสียชีวิตร่วมกับภรรยาและบุตรชายการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในครั้งนี้ได้ทำลายชั้นบนของอาคารชุดพักอาศัยในเมืองริมันและในเมืองริมันของเมืองกาซาซิตี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ6รายขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่านายโอเดเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองของกลุ่มฮามาสในช่วงที่เกิดเหตุโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม2566และก็เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้นำกองกำลังติดอาวุธแทนนายอิสอัลดินอัลฮัดดัดที่ถูกอิสราเอลสังหารไปเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเมียหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
9: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
11: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
12: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
13: อันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่งสาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายเรารับจัดไฟแนนซ์รถยนต์รถบรรทุก6ล้อรถแบล็คโฮรับจำนองบ้านและที่ดินดอกเบี้ยถูกไม่มีค่าทำสัญญาอนุมัติรวดเร็วปิดบัญชีก่อนรับส่วนลดสูงมากกว่า 50% สาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร053-600-222คิดถึงเราทุกครั้งที่ต้องการเงินห้างหุ้นส่วนจำกัดอันเจริญรุ่งเรืองลิสติ้ง
14: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Days ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ใช้ระบบครีมแตงโมใช้ดีต้องซิสต้า
15: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
6: ้สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ

สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ

คุณเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคลับแบบ1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
4: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริงMCOT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ MCOT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
0: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
1: คราฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะวันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบและที่พิเศษสุดมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จและยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือจากแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกสะดวกเป็นระเบียบในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมด 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรตอนนี้026660008 026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอัลตร้าโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียว

นนะจุ๊บๆวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะจ๊ะดอกกระเจียวบาน

0: นี้เวลา 16:00 น. Mcot Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิทธรสังสมธนะโฆษกตำรวจยืนยันอดีตนักแข่ง F1 ไม่ได้ถูกทำร้ายผลตรวจนิติเวชพบบาดแผลขอบไม่เรียบไม่ได้เกิดจากมีดพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีอดีตนักแข่งรถฟอร์มูล่า1ชาวต่างชาติได้รับบาดเจ็บในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าเมื่อวานได้เข้าพบผู้เสียหายด้วยตนเองซึ่งนักท่องเที่ยวยืนยันว่าไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกายและไม่สงสัยว่าจะเป็นการถูกทำร้ายแต่เชื่อว่าเกิดจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนระหว่างเดินทางกลับและเมื่อวานนี้ผู้เสียหายได้เข้าพบแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ

0: วจเพื่อตรวจสอบบาดแผลอย่างละเอียดผลการตรวจพบว่าบาดแผลมีลักษณะขอบไม่เรียบซึ่งแพทย์นิติเวชระบุว่าอาจเกิดจากแรงกระแทกของวัตถุแข็งที่ไม่มีคมไม่ใช่บาดแผลจากมีดหรือของมีคมนอกจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังสั่งการให้ตำรวจนครบาลตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุโดยพบว่าก่อนเกิดเหตุนักท่องเที่ยวรายดังกล่าวได้ไปใช้บริการร้านอาหารและมีการดื่มสังสรรค์ก่อนเดินทางต่อไปยังอีกร้านหนึ่งระหว่างเดินทางกลับผู้เสียหายอ้างว่าถูกรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนแต่ไม่สามารถจำทะเบียนรถได้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างไล่ตรวจสอบเส้นทางจากกล้องวงจรปิดแม้บางช่วงจะไม่มีกล้องบันทึกภาพแต่พบภาพผู้เสียหายเดินไปขึ้นรถแท็กซี่ซึ่งพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำคนขับแท็กซี่ไว้แล้วโดยพบว่าผู้เสียหายใช้กระดาษทิชชู่ซับเลือดสอดคล้องกับคำให้การทั้งหมดทางนี้ตำรวจนครบาลจะเร่งสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดต่อไปเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนทั้งหมดพรรคประชาชนยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมช่วยเข้าชื่อหนุนร่างเพื่อไทยเหตุไม่ขัดหลักการนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงข่าวยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยระบุว่าได้ลงนามในร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพิ่มหมวด 15/1 กระบวนการในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งวันนี้ทางพรรคได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาทั้งหมด2ร่างด้านนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง2ฉบับมีเนื้อหาที่เหมือนกันแทบจะทั้งหมดแต่มีความแตกต่างเพียงประเด็นเดียวคือกระบวนการในการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.150คนสำหรับร่างแรกประชาชนจะไปเข้าคูหาเลือกตั้งจนได้คันดิเดตส.ส.ร.ทั้งหมด150คนโดย100คนมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตโดยใช้จังหวัดแบ่งเขตเลือกตั้งส่วนอีก50คนมาจากเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจากนั้นจะส่งรายชื่อทั้ง150คนไปให้รัฐสภาพิจารณารับรองทั้งคณะส่วนร่างที่2ประชาชนจะเลือกตั้งแคนดิเดตส.ส.ร.เป็น2เท่าคือ300คนโดย200คนมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและ100คนมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อหลังจากนั้นจะส่งให้รัฐสภาพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ150คนโดยใช้เกณฑ์การลงคะแนนที่ป้องกันการผูกขาดและกำหนดให้เป็นการลงมติลับเพื่อคงความเป็นอิสระของส.ส.ร.ในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับเนื้อหาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยมีข้อขัดแย้งกับ3หลักการของพรรคประชาชนหรือไม่นายภริศกล่าวว่าเข้าใจว่าสาระของร่างแก้ไขเป็นไปตามที่พรรคเพื่อไทยแถลงและหากเป็นเช่นนั้นเห็นว่าสอดคล้องกับ3หลักการที่พรรคประชาชนยึดถือและพร้อมจะลงชื่อสนับสนุนเกาหลีเหนือทดสอบระบบยิงขีปนาวุธรุ่นใหม่นำวิถีด้วย AI เกาหลีเหนือเพิ่งทดสอบระบบยิงขีปนาวุธและชุดอาวุธรุ่นใหม่ที่มีแท่นยิงน้ำหนักเบาและนำวิถีด้วย AI โดยคิมจองอึนผู้นำสูงสุดควบคุมดูแลการทดสอบอาวุธแบบผสมผสานหลายชนิดด้วยตัวเองสำนักข่าวกลางเกาหลีหรือ KCNA รายงานว่ากองทัพเกาหลีเหนือได้ทดสอบขีปนาวุธและจรวดหลายลำกล้องรุ่นใหม่ที่ติดตั้งระบบนำทางด้วย AI เพื่อเพิ่มความแม่นยำสูงสุดในสงครามยุคใหม่ความน่าสนใจคือระบบแท่นยิงขีปนาวุธอเนกประสงค์น้ำหนักเบารุ่นใหม่ควบคู่ไปกับการยิงขีปนาวุธนำวิถีและจรวดหลายลำกล้องซึ่งกองทัพเกาหลีใต้และกลุ่มนักวิเคราะห์ประเมินว่าเป็นความพยายามทดสอบการยิงอาวุธหลายรูปแบบพร้อมกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีทะลวงและหลบหลีกระบบป้องกันภัยทางอากาศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหรอ
6: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ฉี
6: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
8: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
12: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ

สวัสดีค่ะยมรุณมารายงานตัวและหัวใจแล้วนะคะช่วงเวลาเย็นๆอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันอีกหนึ่งชั่วโมงเนาะหลังจากที่เราทำงานกันแบบเหน็ดเหนื่อยทั้งวันก็มาถึงช่วงเวลาของการพักผ่อนกันแล้วนะคะหลังจากเลิกงานคุณผู้ฟังทำกิจกรรมอะไรกันบ้างคะเดินทางกลับบ้านใช้รถใช้ถนนออกกำลังกายหรือว่าไปตลาดไปรับลูกที่โรงเรียนนะคะต่างคนต่างมีภารกิจหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปเนาะไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเวลาเย็นๆถือว่าเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนกันแล้วก็ขอให้มีความสุขกับทุกกิจกรรมที่คุณผู้ฟังทำนะคะวิทยุอสมทเชียงรายก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังค่ะมีทั้งความบันเทิงนะคะข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในแต่ละช่วงเวลาค่ะเช่นเคยช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ยับรุ่นก็มีบทเพลงสตริงทั้งเก่าและใหม่ในยุคที่เข้าใจคุณมาฝากกันนะคะแล้วก็ยังมีสาระน่ารู้ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะ

คุณเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคลับแบบ1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

อย่างที่ยับรุนบอกนะคะคุณผู้ฟังเข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วเนาะวันนี้ยับรุนก็มีในเรื่องของเตรียมตัวอย่างไรในช่วงฤดูฝนค่ะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงกันด้วยนะคะเราจะมีวิธีเตรียมตัวอย่างไรคุณผู้ฟังที่จริงไม่ต้องฤดูฝนหรอกนะคะทุกฤดูนั่นแหละเนาะก็ต้องมีการเตรียมตัวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรักษาสุขภาพนะคุณผู้ฟังข้อที่1 นะคะดื่มน้ำสะอาดค่ะข้อที่2 นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอข้อที่3 อันนี้สำคัญนะพกร่มและเสื้อกันฝนด้วยนะคะข้อที่4 รักษาร่างกายให้แห้งอยู่เสมอข้อที่5 ไม่เข้าไปในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังค่ะข้อที่6 ระวังไม่ให้โดนยุงกัดอันนี้อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกได้นะคะข้อที่7ดื่มเครื่องดื่มที่อุ่นๆค่ะข้อที่8กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่นะคะข้อที่9ออกกำลังกายเป็นประจำค่ะข้อที่10ค่ะรับประทานผักผลไม้สดให้เพียงพอข้อ11สวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะข้อ12ล้างมืออย่างสม่ำเสมอค่ะข้อ13รักษาความสะอาดในบ้านข้อ14รักษาสุขภาพจิตใจและข้อ15หากไม่สบายควรรีบพบแพทย์นะคะเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วละค่ะแต่ว่าจะมีวิธีการเตรียมตัวกันอย่างไรในช่วงฤดูฝนวันนี้ก็เลยนำมาฝากทั้ง15ข้อค่ะด้วยความห่วงใยจากวิทยุอสมทจังหวัดเชียงรายค่ะ

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้ฝากเอาไว้หน่อยใครยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กดถูกใจเพจอสมทเชียงรายรีบกดให้พวกเราทีมงานวิทยุอสมทเชียงรายแบบด่วนๆเลยนะคะคุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่สำคัญค่ะรวมไปถึงการดำเนินงานของวิทยุอสมทจังหวัดเชียงรายด้วยแล้วที่สำคัญนะคะจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะเราจะมีการไลฟ์สดรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือทางหน้าเพจอสมทเชียงรายคุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมและรับฟังนะคะได้ยินทั้งเสียงได้เห็นทั้งภาพข่าวเห็นพี่จุ๋มอรวรรณและหยาดพิรุณตัวเป็นๆด้วยในช่วงของการจัดรายการนะคะเพราะฉะนั้นกดติดตามกดถูกใจเพจอสมทเชียงรายไว้ได้เลยค่ะ

หน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมเป็นพิเศษแล้วก็อาจเสี่ยงต่อโรคที่มากับยุงเช่นไข้เลือดออกเป็นต้นจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงเข้าไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและเครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทางครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อม LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกครั้ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

คุณมีธุรกิจหรือการบริการที่ต้องการให้คนรู้จักหลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงราย FM 101.25 MHz สื่อวิทยุที่ครอบคลุมทุกมุมเมืองเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการร้านอาหารโรงแรมสินค้าเกษตรหรือบริการท่องเที่ยวเรามีช่องทางให้คุณโปรโมทได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแพ็กเกจโฆษณาที่คุ้มค่ามากที่สุดอย่ารอช้ารีบลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงรายในวันนี้เพื่อเพิ่มโอกาสที่ดีให้กับธุรกิจของคุณได้เติบโตสนใจลงโฆษณาโทร053 152 041 2

0: ขณะนี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกเปิดงานไทยเฟล็กอนุงก้าเอเชีย2026ดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร2569ไทยเฟล็กอนุงก้าเอเชีย2026ระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคมพร้อมดึงผู้ซื้อและผู้นำเข้าอาหารกว่า130ประเทศทั่วโลกคาดสร้างมูลค่าการค้ากว่า 130,000 ล้านบาทตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มการค้าอาหารระดับนานาชาติพร้อมดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารของโลกนายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาอย่างยาวนานในฐานะครัวของโลกและปัจจุบันไทยกำลังก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกโดยจุดแข็งของไทยมีทั้งทรัพยากรทางการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงระบบการผลิตอาหารที่เข้มแข็งมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและความสามารถในการเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินเยี่ยมชมบูธต่างๆภายในงานพูดคุยกับผู้ประกอบการระหว่างแวะชมบูธกาแฟได้สั่งอเมริกาโน่ร้อนไม่หวานโดยนายกรัฐมนตรีได้หยิบเงินจ่ายเองก่อนจะเดิน

0: ินเยี่ยมชมและชิมผลิตภัณฑ์ตามบูธต่างๆพร้อมบอกด้วยว่าอิ่มมากแล้วเดี๋ยวจะแอบมาเดินขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังเดินมายังบูธขายข้าวสารโดยสนใจสอบถามราคาข้าวสารซึ่งทางเจ้าของบูธบอกว่าขณะนี้ราคาข้าวสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกมาน้อยและส่วนหนึ่งเพราะเข้าสู่ฤดูแล้งทำให้ราคาข้าวชนิดต่างๆเริ่มปรับตัวสูงขึ้นคืบหน้าคดียิงภรรยาตำรวจจังหวัดปัตตานีคาดเป็นฝีมือกลุ่มเดิมที่เคยก่อเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานจากที่เกิดเหตุรวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิดเหตุการณ์กลุ่มคนร้าย4คนแต่งกายคล้ายผู้หญิงมุสลิมใช้รถจักรยานยนต์2คันตามประกบยิงรถยนต์ดาบตำรวจอดุลหะยีสุหลงตำรวจสภ.ยะริงขณะเดินทางไปรับลูกที่โรงเรียนโดยมีนางสาวฟาติมะยางโงอายุ36ปีภรรยานั่งอยู่ด้านหลังซึ่งกำลังอุ้มลูกวัย2เดือนจากการติดตามและวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของคนร้ายที่ก่อเหตุคนร้ายเลือกจะอำพรางตัวเองก่อนลงมือก่อเหตุโดยการแต่งกายคล้ายหญิงมุสลิมคลุมฮิญาบพร้อมทั้งใช้อาวุธปืนสงครามก่อเหตุเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มขบวนการระดับปฏิบัติการที่เคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่ของอำเภอมายออำเภอยะรังอำเภอยะริงและอำเภอเมืองซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายของนายบุคอรีเจหะนายอับดุลเลาะมะแดและนายมะกอเซงมะแอซึ่งเป็นแกนนำระดับปฏิบัติการและผู้ต้องหาคดีความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายหมายโดยกลุ่มเหล่านี้มีพฤติกรรมการก่อเหตุโดยใช้อาวุธสงครามและแต่งกายเลียนแบบทั้งการแต่งกายคล้ายผู้หญิงมุสลิมรวมถึงที่ผ่านมาก็มีการแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าและใช้อาวุธปืนยิงดาบตำรวจมะยากีดีเยาะอายุ50ปีตำรวจสังกัดสภ.ราตาปัญญังอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีเสียชีวิตเหตุเกิดบริเวณสี่แยกบ้านม่วงหวานตำบลสาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่4พฤษภาคม2569โดยคนร้ายมี4คนและใช้รถจักรยานยนต์2คันพฤติกรรมการซุ่มยิงและการเลือกเป้าหมายเป็นตำรวจซึ่งเชื่อว่าเป็นกลุ่มคนร้ายกลุ่มเดียวกันกับที่ก่อเหตุยิงดาบตำรวจอดุลบาดเจ็บและภรรยาเสียชีวิตอย่างไรก็ตามยังคงต้องรอผลพิสูจน์ปลอกกระสุนปืนในที่เกิดเหตุอีกครั้งว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มใดบ้างตำรวจรับตัวคนไทยกลับจากลาวคัดแยกเหยื่อค้ามนุษย์ตรวจเส้นทางการเงินโยงแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือไม่พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบอลิกคำไซสปป.ลาวส่งมอบผู้ต้องหาสัญชาติไทย106รายเป็นหญิง51รายให้กับตำรวจไทยที่ด่านสากลสะพานมิตรภาพลาวไทยแห่งที่5แขวงบอลิกคำไซเพื่อนำตัวกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายไทยว่ากรณีมีการส่งคนไทยหรือชาวต่างชาติกลับมาจากประเทศเพื่อนบ้านขั้นตอนการปฏิบัติเจ้าหน้าที่จะเริ่มกระบวนการ NRM หรือการคัดแยกเหยื่อจากกระบวนการค้ามนุษย์ก่อนเพื่อตรวจสอบว่าบุคคลใดเข้าข่ายเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์หรือไม่หากพบว่าเป็นเหยื่อจะเข้าสู่กระบวนการดูแลและคุ้มครองตามหลักวิชาชีพเฉพาะด้านทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ชาวกทมฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
5: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
6: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลย เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
7: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป Cyber Check ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
8: ร้อนร้อนร้อน
9: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
10: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่ง
11: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
12: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
13: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
12: เขาจะกินปิ้งย่าง
13: แต่เขาจะกินชาบู
12: ปิ้งย่าง
13: ชาบู
12: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
14: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
15: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
16: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
17: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
18: ลูกทุ่งยิ้มใดยามแหลงพบกับลูกทุ่งเพลงดังอมตะในความทรงจำดำเนินรายการโดย
19: ลูกทุ่งสาวสิงนุ่มจุ๊บอลวัน

ครับสวัสดีงามๆเจ้าท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเจ้ายามแลงมาแล้วกับจุ๋มอรวรรณเจ้าฟังเพลงเก่าเจ้าเก่าพอไหมพอบ่พอบ่ฮู้นะแต่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันเก่าพอการได้อยู่นะนะทุ่งร้างนางลืมนะเจ้าวันนี้ต้นรายการจากสยสยเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของลูกทุ่งยิ้มได้นะยามแลงนะเจ้าเพลงลูกทุ่งเก่าๆเจ้ายกเลยนะ1ชั่วโมงโดยประมาณจะถึง6โมงแมลงเจ้าคุณผู้ฟังนะสุรพลไม่ตายเจ้ารุ่งเพชรแหลมสิง

0: ามวลมนุษย์บ่มีไผตายบ่มีไผจากไปสักคนเนี่ยนะเจ้านะเฮาจะไปอยู่ไหนกันเฮือเสียงเนาะคุณผู้ฟังเนาะเออฟังเพลงจากสุรพลไม่ตายนะเจ้าเหมือนกับสุรพลไม่ตายจริงๆเนาะต่อด้วยสุรพลสมบัติเจริญนะเจ้าหัวใจเดาะนั่นเองนะเจ้าสุขสันต์ยามเย็นนะเจ้าเป็นเปื่อนเป็นกูเป็นเกมคือกำลังใจกันกับจุ๋มอรวรรณนะเจ้าเพลงลูกทุ่งเก่าๆเพลงไหนที่คุณอยากฟังนะและช่วงเวลานี้ขอบคุณสิ่งดี
1: บริษัทท็อปเมดิคอลศูนย์รวมเครื่องมือแพทย์ครบวงจรจังหวัดเชียงรายจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เครื่องวัดไข้เครื่องวัดความดันหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์เครื่องชั่งน้ำหนักเครื่องวัดส่วนสูงหูฟังแพทย์เตียงผู้ป่วยรถวีลแชร์เครื่องผลิตออกซิเจนไม่กั้มไม่พยุงโคมไฟส่องตรวจชุดกระเป๋าตรวจสุขภาพเบื้องต้นเครื่องพ่นละอองยาพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อีกมากมายหลายรายการเฮามีทีมผู้แทนจัดส่งสินค้าเครื่องมือแพทย์ถึงที่เปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 18:00 นสนใจสอบถามสั่งซื้อเครื่องมือแพทย์053-711-965บริษัทท็อปเมดิคอลตั้งอยู่ตึกก่อนถึง4แยกเยื้องๆบิ๊กซี2ถนนฟังขาออกจากสนามบินแม่ฟ้าหลวงเจียงไฮ
0: และช่วงนี้ขอบคุณสิ่งดีๆในบริษัทท็อปเมดิคอลเชียงรายศูนย์รวมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ครบวงจรเจ้าเครื่องวัดความดันเจ้ารุ่นวายู 660B เจ้าปกติราคา 1,490 บาทบ่ขายเจ้าช่วงนี้ลดราคาเหลือเพียง990บาทนะเจ้าไปดูรายละเอียดเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าเจ้าลด 20% จากราคา 69,000 บาทตอนนี้เหลือเพียง 55,000 บาทเท่านั้นรวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อื่นๆอีกหลายชิ้นเลยทีเดียวนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้านำมาลดราคากันนะแพมเพิร์ดพ่ออ้อมผู้ใหญ่จะไส้ M ไส้ L นะเจ้าไส้ M ก็300ปลายไส้ L ก็400ปลายบ่ถึง500เลยนะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าเขาไปดูรายละเอียดกันได้ส่วนรวมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่บริษัทท็อปเมดิคอลเชียงรายเจ้า053 711-965

คิดถึงบ้านเกิดนะเจ้าสำหรับงานเพลงนี้นะจากสังทองสีใสเจ้ามวนมวนและมวนมวนนะก่อนหน้านั้นชมกลุ่งจากศิลปินเพลินพร่มแดนนั่นเองนะเจ้าคิดถึงเพลงลูกทุ่งเก่าๆแบบนี้ต้องฟังทุกวันนะเจ้า5โมงแรงถึง6โมงแรงกับลูกทุ่งสาวเสียงนุ่มจุ๋มอรวรรณนะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังเจ้าช่วงเวลาดีๆแบบนี้คุณผู้ฟังเจ้าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์นึกถึงบริษัทท็อปเมดิคอลเชียงรายตึกใหญ่ๆติดถนนฝั่งขาออกเส้นสนามบินตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย053เจ้า711965ฟังกันต่อตามน้องเจ้าก่อนจะไปพักโฆษณาหนา

0: พักโฆษณากันเดี๋ยวครับ
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
5: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
4: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
7: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
4: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: นักจัดรายการลูกหลานพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาพบกับลูกทุ่งสาวเสียงนุ่มจุ๋มอรวรรณสุวรรณจิตอสมทเชียงไฮ FM

0: โมโหขึ้นมามันน่าขยันเนี่ยดูสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก็หม่ำซะหรอก
1: จากศิลปินครูลบบริรัตน์นะเจ้าสำหรับงานเพลงเดี๋ยวก็หม่ำซะหรอกนะต่อด้วยเย็นจิตพรเทวีคิดถึงทุ่งลุยลายนะสองผลงานเพลงเจ้าเด่น5มอเตอร์จัดจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกแบบซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือ2ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยี่ห้อ GPX แห่งเดียวในจังหวัดเชียงรายพะเยาต้องติเด่น5มอเตอร์รถไฟฟ้า2ล้อ3ล้อบังโว่น้ำมันพร้อมแบตลิเธียมทนทานรถบรรทุก3ล้อยี่ห้อแชมป์ NKTขับลุยๆไปกับรถวิบากรถ ATV บริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนทุกสาขาของเด่น5มอเตอร์ยินดีบริการไม่ว่าจะเป็นสาขาเด่น5เยื่องสุสานเด่น5สาขาบ้านดูเยื่องปากทางสนามบินสาขาบ้านรองคุณสาขาพะเยาบริเวณแยกแม่ตำสาขาแม่ขจานเยื่องธนาคารธกสสาขาเวียงป่าเป้าเยื่องวัดป่าม่วงเปิดมาเมินกว่า30ปีมั่นใจในการบริการต้องติเด่น5มอเตอร์053718707ช่วงนี้เด่น5มอเตอร์ของเฮาเนาะก็มีรถมอเตอร์ไซค์หลากหลายรุ่นนะจ๊ะบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนเข้าใจในเรื่องของการซื้อการขายนะจ๊ะเฮาถึงจัดราคาพิเศษให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านโดยเฉพาะการผ่อนส่งนะชำระแต่ละงวดนะเจ้าซื้อได้ตีเด่น5มอเตอร์นะเจ้าซื้อรถเครื่องไฟฟ้ากะนะ2ล้อ3ล้อบ่งอน้ำมันกะซื้อรถขับลุยๆรถวิบากรถ ATV กะนะเจ้าหรือจะเป็นซื้อขายแลกเปลี่ยนนะรถเครื่องมือ2สภาพเยี่ยมนะเจ้าเอามาดูที่เด่น5มอเตอร์ทุกสาขากันเลยทีเดียวสาขาเด่น5เจ้าเยื่องสุสานเด่น5สาขาบ้านดูเยื่องปากทางสนามบินนะ0537187 07

ถล่มหัวใจนะเจ้ารวมไปถึงแต้วจ๋านั่นเองนะเจ้าคุณโอฟังสองผลงานเพลงดังในอดีตตีคุณโอฟังคิดถึงเจ้าช่วงยามแรงพี่น้องติดตามมาฟังกันเยอะนะเจ้าโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบฮักแล้วก็หลงในเพลงเก่าๆนะต้นฉบับแบบนี้นะเจ้าจุ่มอรวรรณก็สรรหานำมาฝากพี่น้องได้ฟังกันนะเจ้าขอมีความสุขขอมีความสบายใจกันเยอะๆนะเจ้าฟังเพลงแล้วก็ปลดและวางทุกสิ่งเอาไว้ก่อน เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยนะเขาก็จะต้องดูแลสุขภาพกันไปนะเจ้าเรื่องสุขภาพใจที่มันอาจจะคิดในหลายๆเรื่องนะเจ้าบางครั้งเขาถือเขาคิดไว้มันก็นักนะสำหรับเขาเหมือนกันนะเจ้าปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะเจ้าคุณผู้ฟังไม่มีอะไรนะมีความเป็นเพราะว่าสุขใจนะเต่าตีใจเขาคิดว่ามันต้องสุขนะมันต้องดีนะนะแต่ถ้าใจเขาขุ่นมัวเขาคิดเครียดนั้นมันก็จะเครียดนะเจ้าแล้วก็ส่งผลทำให้สุขภาพกายเขาย่ำแย่ไปตัวเจ็บหัวเมาหัวอีเนาะคุณผู้ฟังเนาะเป็นกระเพาะนะเครียดความดันอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นต้องทำจิตใจให้สบายๆนะพี่น้องเนาะเจ้ายามแรงกันแบบนี้นะเจ้านึกถึงรถมอเตอร์ไซค์นะซื้อรถมอเตอร์ไซค์สักคันให้ลูกให้หลานของท่านหรือจะเป็นตัวของท่านเองนะเจ้ามาพอกันได้ตีเด่น5มอเตอร์ทุกสาขานะสาขาบ้านดูเยื่องปักตังสนามบินสาขาเด่น5เยื่องสุสานเด่น5นะเจ้าเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยี่ห้อ GPX แล้วก็รถเครื่องไฟฟ้านี่แบบจดทะเบียนได้นะเจ้านึกถึงเด่น5มอเตอร์รับประกันแบตที่ทนทานขับลุยๆต้องรถวิบากเจ้าวุ่นวุ่นวุ่นรถ ATV นะคุณผู้ฟังเอ่ยมาพอกันได้ติเด่น5มอเตอร์นะเจ้า0537187007ใกล้สาขาไหนไปได้เลยติสาขานั่นเวลาหมดเวลาวันนี้ขออนุญาตนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะด้วยเวลาเพียงตัวอี้นะเจ้าจบดีมีความสุขทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะเจ้าเฮามาปะกันใหม่ในวันต่อไปนะช่วงเวลาเดียวกันนี่ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีเจ้า

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตัวในการหนึ่งนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับวันนี้พุธที่27พฤษภาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
2: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: ครับก็ถ้าข่าวด่วนอัปเดตล่าสุดนะไม่กี่นาทีนี้นะครับพี่ไพศาลฮะ
2: เรื่องคนลาวมา
1: เป็นเรื่องคนลาวครับมีข่าวว่าตอนนี้เจอละ5คนอย่างเหลืออีก2ครับคือเขา
2: ตกลงตกลงเขาติดแค่5หรือติด7
1: ก็คนที่ไปตามผู้นำชุมชนเนี่ยเขาบอกเขาเข้าไป7คนฮะรวมเขาด้วยเป็น8แต่เขาว่ายน้ำออกมาได้ฮะเหลืออยู่7ไงฮะก็ยังค้นหาต่ออีก2รายครับเพราะว่ายังไม่อยู่ในกลุ่ม5คนที่เจอฮะก็หน้าตาก็ยังวังหวายอยู่นะพี่ไพศาลยังยิ้มย
2: ั้
1: ม
2: ก็เห็นว่าอิดโรยอยู
1: ่ครับ
2: แต่ว่าก็ยังเจรจาพูดคุยอะไรได้นะ
1: ครับครับก็เรื่องของปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายชาวลาว7คนฮะติดภายในถ้ำแห่งหนึ่งในแขวงไซสุ

0: บูรณ์ทางตอนกลางของสปป.ลาวนะฮะเขาติดตั้งแต่19อ่ะนี่มันปาเข้าไป 7-8 วันแล้วเนี่ยนะครับก็
1: ถือว่า10วันนะ10วัน
0: 10แล้วเหรอฮะ
1: ครับถือว่า10วัน
0: ครับเพจ Facebook ของปอนจักริตฮะหนึ่งในชุดกู้ภัยของไทยเนี่ยซึ่งเข้าไปทำภารกิจตั้งแต่วันแรกๆเลยเนี่ยมีการโพสต์แจ้งข่าวดีว่าตอนนี้พบผู้ติดค้างแล้ว5รายด้วยกันฮะแล้วก็เขาก็ไปถ่ายภาพเอาคลิปมาเปิดให้ดูไงพี่เบสานฮะว่ายังอยู่ดีนะครับทั้ง5คนนี้แต่ว่ายังเอาออกมาไม่ได้เท่านั้นเองนะครับตอนนี้5คนเนี่ยรอดชีวิตแข็งแรงดีแต่ว่ายังต้องค้นหาติดเหลืออีก2คนต่อไปอันนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมว่าเขาอยู่ในโถงเดียวกับทั้ง5คนนี้หรือว่าไปอยู่ในโถงอื่นไงครับ
1: แต่เป็นผู้ใหญ่หมดเลยนะ
0: เป็นผู้ใหญ่หมดเลยครับ
1: ก็ถ้าสอนให้ต้องดำน้ำมาใช้ไอ้เครื่องสกูบ้าอะไรต่างๆก็น่าจะดีกว่าตอนที่เป็นเด็ก
0: ครับ
1: ตอนช่วงทีมหมูป่าติดถ้ำ
0: ครับ
1: อันนั้นถึงขั้นต้องวางยาสลบเลย
0: ใช่ฮะแล้วก
1: ็แล้วก็ใช้หน้ากากแบบครอบเลย
0: เป็นกระจกใช่ไหมเป็นแก้วอย่าง
1: นี้แบบครอบเลยไม่ต้องไปตัดที่ปงที่ปากอะไรแบ
0: บ
1: ทั่วไป
0: ครับ
1: คือให้หลับออกมาเลยแล้วพาออกมาเลยแต่นี่ผู้ใหญ่ก็น่าจะง่ายกว่าแต่ผมก็โอเคล่ะเพราะว่าไอ้การเข้าไปสำรวจเจอนี่มันคือกระบวนการที่หนึ่ง
0: ครับ
1: กระบวนการที่สำคัญต่อมาก็คือ
0: เอาเขาออกมาม
1: มันจะต้องเอาออกมาจะต้องหาทางลำเลียงเอาออกมาซึ่งถ้าทางทีมงานนั่นน่ะเขาบอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ทหาร
0: ครับ
1: จะเป็นภารกิจของเจ้าหน้าที่ทหารถ้าตามที่เขาพูดคุยกับผู้ที่ติดถ้ำนะ
0: ครับ
1: ว่าคนไทยที่เขาถ่ายโครงถ่ายคลิปมาเขาบอกว่าใจเย็นๆนะก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะมีทีมของทางทหารเนี่ยเขาจะมาปฏิบัติการเอาออกไป
0: ครับของจะเป็นร่วมกันหรือแม้ของลาวหรือว่าของเราด้วยพี่เบสาน
1: ผมว่าเขาคงไปวางแผนดูว่ามันต้องใช้นักดำน้ำ
0: ครับ
1: หรือไม่หรือว่าไม่งั้นว่าต้องใช้ดำน้ำเพราะว่าไอ้เส้นทางที่เข้าไปมันมี
0: มุดแล้วมุดอีก
1: กันอยู่นะต้องมุดไป
0: ใช่ครับ
1: ถ้ามุดไปเนี่ยมันก็ต้องใช้
0: ถังออกซิเจนฮะ
1: ไอ้ถังออกซิเจนน่ะ
0: เคยใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องฝึกกันฮะอันนี้หมอภาคต้องเข้าแล้วเนี่ยนะฮะเพราะว่าทีมหมูป่าเนี่ยหมอภาคดำเข้าไปแล้วก็คนวางยาก็เป็นหนึ่งในทีมที่เข้าไปดูแลเด็กๆด้วยนะครับหมอภาค
1: ครับแต่ถ้าเข้าไปได้นี่ก็ออกมาขนเอาอาหารไปเบื้องต้นอะไรมันก็คงจะ
0: โอ้สบายฮะ
1: ครับประคองรักษาเยียวยาไป
0: ครับ
1: ก็ยังเหลืออีก2คนนะสรุปว่ายังตกลงต้องหายอีก2คน
0: ต้องหายอีก2คนก็ขอให้ปลอดภัยนะฮะครับก็เป็นปฏิบัติการที่นอกเหนือจากเรื่องของความสัมพันธ์แล้วเนี่ยนะมันใกล้ชิดกันมากนะฮะระหว่างไทยลาวเนี่ยพี่ไพศาลครับเขาประสานมาเนี่ยเราพร้อมไปเลยฮะแล้วก็ไปอยู่ก็ตั้งแต่วันแรกๆเลยครับสำหรับทีมงานกู้ภัยของเราเนี่ยครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็โอเคละนายยินดีอย่างน้อยก็พบว่าปลอดภัยแล้วนะ5 คน
0: ครับ
1: ครับ
0: ครับเรื่องใหญ่ๆ
1: อันนี้ข่าวใหญ่ที่เราก็รายงานกันมาตั้งแต่วันจันทร์ละ
0: ครับ
1: ครับส่วนบ้านเราเรื่องข่าวใหญ่ก็คงจะเป็นเรื่องศาลตัดสินจำคุกอดีตปปช.2ท่านนะศาลอาญาคดีทุจริตภาค1พิพากษาจำคุก3ปีพลตำรวจเอกวัชรพลกับคุณสุภา
0: ครับ
1: นะซึ่งเป็นอดีตปปช.ที่ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลการสอบสวนเรื่องนาฬิกาบิ๊กป้อม
0: ครับ
1: นะ
0: คือยอมเปิดเผยมาคือเสียไม่ได้อะประมาณนั้นฮะแต่ว่าโอ้โหคุณวีระอ่านยังไงก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าไปคาดดำซะเกือบหมดเลยพี่ไพศาล
1: ครับแต่เรื่องนี้ผมเรียนว่ามันก็เป็นสิ่งที่ตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ
0: ครับ
1: ว่าเราดูเฉพาะพาดหัวไม่ได้เพราะว่าถ้าพาดหัวก็ต้องพาดหัวว่าศาลอาญาคดีทุจริตภาคหนึ่งพิพากษาจำคุก3ปีวัชรพลสุภา
0: ครับ
1: อดีตปปช.
0: ฮะ
1: ฟังดูโอ้โหน่าตื่นเต้นอย่างเลย แต่ถ้าดูเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรต่างๆแล้วโอ้โหมันซับซ้อนมากนะเรื่องนี้นะ
0: ต่างกรรมต่างวาระนะ
1: คือถ้าไปดูไส้ในแล้ววันนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะจนกระทั่งทำให้คุณวีระสมความคิด
0: ครับ
1: ซึ่งเขาเป็นโจทย์ที่ไปยื่นฟ้องเนี่ย
0: เ
1: ขาเอาเรื่องเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นต้นเรื่องใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เขาเป็นคนที่ไปขอ
0: ไปขอ
1: แล้วก็ไปใช้ข้อ
0: ม
1: ู
0: ล
1: เปิดเผยข้อมูลจนกระทั่งศาลสั่งให้เปิดเผย
0: ครับก็ยื่นขอปปช.ไป3รอบ4รอบไม่ได
1: ้
0: ครับไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลไม่ยอมเปิดเผยเอกสารผลการตรวจสอบนะฮะข้อมูลแหวนและนาฬิกาของบิ๊กป้อมเนี่ยเอากรณีของคุณวีระก่อนนะฮะหลังจากศาลท่านพิพากษาไปแล้วเนี่ยนะฮะโอ้คุณวีระบอกว่านะครับไม่รู้สึกอะไรเป็นพิเศษเลยเพียงแต่ต้องการให้กระบวนการยุติธรรมได้ทำหน้าที่ครับแล้วก็ถือว่าเป็นคดีแรกนะพี่เบสานฮะที่ประชาชนสามารถฟ้องเอาผิดองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญได้นะครับโดยเฉพาะองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ดูแลในเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันแต่กลับถูกศาลพิพากษาว่าทำผิดเสียเองเนี่ยนะครับก็พิพากษาไป2ท่านจริงๆในตอนแรกเลยยื่นฟ้องไป12ใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่ครับ
1: คือผมบอกว่ารายละเอียดเนี่ยมันดูแล้วมันมีดราม่าเยอะ
0: ครับ
1: เพราะว่าคุณวีระสมความคิดเนี่ยเขายื่นไปจริงๆเนี่ยยื่นฟ้องไปเนี่ย12คน
0: ครับ
1: จำเลยที่1เนี่ยคือคุณนิวัฒชัยเกษมมงคลซึ่งในขณะที่ฟ้องนั้นเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการ
0: เลขาปปช.
1: ปปช.
0: ครับ
1: เป็นจำเลยที่หนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วก็ไล่ไปมีอดีตเลขาเป็นจำเลยที่สองคุณวรวิชสุขบุญแล้วก็มีกรรมการปปช.ด้วยรวมแล้ว12คนแต่ปรากฏว่าในชั้นไต่สวนของศาลเนี่ยศาลก็ไต่สวนเสร็จศาลสั่งไม่ฟ้อง8คน
0: ยกฟ้องจำเลยที่1 2 5 6 9 10และ12ครับ
1: นะครับ
0: ครับ
1: ก็เหลือเพียงที่ศาลรับดำเนินคดีเนี่ยศาลจะพิจารณาความผิดเนี่ยแค่4คน
0: 4คนแต่ว่าโจทย์ก็ถอนฟ้องจำเลยที่8กับ11ไปอีก
1: ต่อมาเนี่ยพอกำลังสอบศาลกำลังไต่สวนศาลกำลังอะไรนะสอบพยาน
0: ครับ
1: ระหว่างฝ่ายโจทย์ฝ่ายจำเลยอยู่ในกระบวนยังอยู่ในกระบวนการเนี่ย
0: ครับครับ
1: ก็ปรากฏว่าคุณวีระสมความคิดในฐานะโจทย์เนี่ย
0: ครับ
1: ขอถอนฟ้อง2คน
0: ครับ
1: วันนี้คุณวีระก็มาชี้แจงเพราะมีการเปิดเผยว่าเอ๊ะคุณวีระคุณไปขอถอนฟ้องใช่ไหมเขาบอกจริง
0: ครับ
1: เพราะว่า2คนเนี่ย2คนเขาคือเท่าไหร่นะไม่ใช่3กับ7
0: อ่ะ8กับ11ครับพี่ไพศาล
1: 8กับ11เนี่ย
0: ครับครับ
1: เขามาวิงวอนขอร้อง
0: ครับ
1: คุณวีระก็บอกนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เขาได้ช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน
0: ์ครับ
1: คุณวีระเขาว่างั้นเขาก็เลยโอเคเห็นชอบ
0: ถอน
1: ฟ้อง
0: คร
1: ับคราวนี้มีรายงานว่าก่อนศาลจะตัดสินนะปรากฏว่าในการสืบพยานนัดสุดท้ายเนี่ยมีรายงานข่าวว่า2จำเลยเนี่ยขอเจรจากับคุณวีระศาลก็โอเคอนุญาต
0: ครับ
1: ก็จัดให้คุยกัน3คน
0: ครับ
1: ก็คือคุณวัชรพลประสานราชกิจกับทางคุณสุภาแล้วคุณวีระซึ่งต่อมาคุณวีระเขายอมรับนะ
0: ครับ
1: เขาก็ยอมรับว่าก็มีการเจรจากันแล้วทั้ง2คนก็ขอให้คุณวีระถอนถอนเช่นเดียวกับ2คนก่อนหน้า
0: ครับ
1: ซึ่งคุณวีระเห็นชอบแล้วก็ถอนฟ้องแล้วศาลก็ถอนไปให้แล้ว
0: ครับ
1: ซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยคุณวีระเขาให้สัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ถึงมีคนบอกว่าจริงไหมที่คุณไปขอศาลถอนฟ้องคุณวัชรพลกับคุณสุภาซึ่งเป็นจำเลยที่เหลือแค่2คนน่ะ
0: เอา3กับ7เนี่ยคุณวีระก็ยังจะขอเป็นโจทย์ซึ่งจะขอถอนฟ้องอีกเหรอฮะ
1: จะขอถอนฟ้องล่าสุดซึ่งคุณวีระก็ยอมรับว่าจริง
0: ครับ
1: นะฮะเพ พราะว่าเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้มีเหตุเคืองอะไรเป็นการส่วนตัวต่างๆแต่เขามีเงื่อนไขว่าคุณต้องทำขอให้ผมถอนฟ้องเนี่ยเป็นละลักษณ์อักษรให้ผมจะไปยื่นศาลให
0: ้
1: ก็ปรากฏทั้งสองท่านเนี่ยเขาทำเป็นละลักษณ์อักษรให
0: ้ครับ
1: ว่าได้ขออภัยโจทก์แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ให้โจทก์ฟ้อง
0: ไม่ติดใจถอนฟ้องถึงแล้ว
1: เนี่ยนะปรากฏว่าคุณวีระเขาก็ยอมรับว่าก่อนที่ศาลจะตัดสินเนี่ยเขาได้ไปยื่นต่อศาล
0: ครับ
1: เพียงแต่ศาลท่านได้พิจารณาแล้วบอกว่าไม่อนุญาตให้ถอนฟ้องสองจำเลยที่เหลือ
0: ครับ
1: เพราะไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเห็นว่าถ้าถอนฟ้องปั๊บเนี่ยคดีไม่มีจำเลยเลย
0: ครับ
1: แล้วไอ้การฝ่าฝืนอำนาจศาลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็แล้วจะเอาใครลงโทษใครอะไรยังไง
0: แล้วใช่พี่ไพศาลลองคิดอีกมุมนึงนะฮะคุณผู้ชมผู้ฟังลองคิดอีกมุมนึงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยนะฮะมันมีกรณีเทียบเคียงลักษณะนี้ขึ้นมาอีกเราเป็นภาคประชาชนเนี่ยเราไปขอหน่วยราชการองค์กรอิสระเปิดเผยข้อมูลแล้วมีคำสั่งศาลขอให้คุณเปิดเผยข้อมูลด้วยคุณไม่ยอมเปิดเผยอ่ะคุณพร้อมคุณไม่เปิดเผยแล้วบรรทัดฐานไม่มีแล้วครับไม่ยอมไม่ต้องเปิดเผยก็ได้เนี่ยนะมันไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
1: ศาลท่านให้ผลฐานจึงไม่อนุญาตให้ถอนฟ้อง
0: ครับ
1: จึงเป็นที่มาของการอ่านคำพิพากษาในวันนี
0: ้
1: แล้วก็ปรากฏว่าศาลตัดสินจำคุก3ปีทั้งสองท่าน
0: ครับ
1: ซึ่งก็อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นศาลชั้นต้นนะ
0: ครับ
1: ศาลชุดคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีเนี่ย
0: ครับ
1: เป็นเพียงศาลชั้นต้นนะก็หลังจากศาลตัดสินแล้วเนี่ยทั้งสองท่านก็คืออดีตประธานปปช.แล้วก็อดีตปปช.คุณสุภาปิยจิตติเนี่ยก็ให้ทนายยื่น
0: ขอประกัน
1: ทรัพย์ขอประกันตัวแล้วก็ได้รับอนุมัติได้รับอนุมัติเลย
0: วงเงินคนละ400,000ฮะ
1: 400,000ก็ได้กลับบ้านเลย
0: ครับ
1: อุตส่าห์เดินทางไปถึงนู่นเลยสระบุรีพอไปขึ้นศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีนู่น
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็วงเงิน400,000แล้วก็ศาลมีคำสั่งอนุญาตปล่อยชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเพื่อไปต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ต่อไปนะโอ้โหเรื่องราวมันสลับซับซ้อนเป็นปมดราม่าพอสมควรนะ
1: คือเราก็ต้องรายงานอย่างละเอียดอย่างเนี้ยว่าจริงๆแล้วคดีกว่าที่จะตัดสินเนี่ยมันก็มีความอลเวงอะไรกันมาเป็นลำดับ
0: ครับยื่นไป12นะฮะศาลท่านยกไป8เหลือ4นะฮะ4นะมาขอร้องคุณวีระนะให้การเป็นประโยชน์ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการต่อสู้คดีอ
1: ันนี้คุณวีระเขายืนยันเองนะส
0: ั
1: มภาษณ์สื่อวันนี้
0: ผมก็เลยถอนไปอีก2แล้วก่อนที่ศาลท่านจะพิพากษาอีก2ท่านก็คืออดีตประธานปปช.กับกรรมการคุณสุภาไปขอปิดห้องคุยกับคุณวีระขอให้คุณวีระถอนอีกทำเป็นละลักษณ์อักษรยอมถอนให้แต่ศาลท่านไม่
1: เราไปยื่นต่อศาลก็ไปยื่นศาลศาลท่านไม่อนุญาตให้ถอนเนี่ยก็เลยนำมาสู่การตัดสินวันนี้แล้วก็อย่างที่ทราบกันจำคุก3ปีก็เป็นคดีประวัติศาสตร์ไปแต่ก็ต้องเรียนว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังสู้กันในชั้นอุทธรณ์ต่อนะครับ
0: ครับ
1: อุทธรณ์ว่ายังไงก็ผมก็คิดว่ายังไงน่าจะถึงฎีกา
0: อ่าฮะมันก็จะเป็นบรรทัดฐานในอนาคตฮะพรบข้อมูลข่าวสารถ้าจำไม่ผิดปี35อันเนี้ยนะฮะกฎหมายเนี้ยก็คือหน่วยราชการเองเนี่ยมันต้องเปิดเผยข้อมูลให้พี่น้องประชาชนรับรู้รับทราบข้อมูลและกรณีเนี้ยคุณวีระไปร้องต่อศาลด้วยแล้วศาลขั้นอนุญาตให้ปปช.เนี่ยเปิดเผยข้อมูลให้กับคุณวีระด้วยนะแต่ว่าพอไม่ดำเนินการอย่างคุณวีระก็ยกมาตรา157เลยละเว้นเลยในการยื่นฟ้องนะครับ
1: 12คนเนี่ยจริงๆแล้วประกอบไปด้วยคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลนะ
0: ครับ
1: อดีตเลขาคุณวรวิชสุขบุญอดีตเลขาพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจอดีตประธานปปช.คุณปรีชาเลิศกบลมาศคุณพลตำรวจเอกสถาพรเหลาทองคุณปรีชาโพธิสถาพรเหลาทองอันนี้เป็นปปช.ใช่ไหมคุณณรงค์รัตน์อมฤทธิ์ปปช.คุณสุภาปิยจิตติปปช.คุณวิทยาอาคมพิทักษ์ปปช.คุณสุวรรณาสุวรรณจูทะปปช.พลเอกบุญยวัฒน์เครือหงษ์ป คุณณัฐจักรปัทมสิงห์ณอยุธยาและคุณสุชาติตระกูลเกษมสุขคุณสุชาติตระกูลเกษมสุขจำเลยที่12เนี่ยเดิมเนี่ยปัจจุบันเป็นประธานปปช.อยู่นะตอนนั้นถูกฟ้องในฐานะปปช.
0: อ๋อณเวลานี้ท่านขึ้นเป็นประธานแล้ว
1: ประธานแล้วตอนนี้ขึ้นเป็นประธาน
0: ครับ
1: คุณสุชาติเนี่ยน่าจะเป็นชุดแรกที่ศาลกันออกเลยเพราะเห็นว่าน่าจะไม่ได้เข้าประชุมหรืออะไรเนี่ย
0: อ๋อคือ
1: เขารับตำแหน่งแล้วไม่ได้เข้าประชุมเลยนะ
0: ใช่ระหว่างไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยศาลยกฟ้องจำเลยที่1 2 5 6 9 10และ12 12ก็นี่แหละฮะคุณสุชาตินี่แหละครับครับ
1: อาจารย์ณรงค์รัตน์อมฤทธิ์ด้วยใช่ไหมยกก็อันแรกเลย8คนน่ะยกไปก่อน
0: ยกไปก่อน8คนใช่ครับคร
1: ับแล้วก็เหลือคุณอะไรคุณณัฐจักรปัทมสิงห์ณอยุธยาใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็คุณวัชรพลประสานราชกิจคุณสุภา
0: พปิยจิตติ
1: แล้วก็ใครคนหนึ่งนะ
0: คุณวิทยาอาคมพิทักษ
1: ์คุณวิทยาอาคมพิทักษ
0: ์
1: คุณวิทยาคุณณัฐจักรเนี่ยมาขอ
0: ครับ
1: แล้วก็คุณวีระก็โอเคนะครับก็ถอนฟ้องให
0: ้ครับ
1: เหลือจนเหลือ2คนคุณวัชรพลกับคุณสุภา
0: ก็จำเลยที่3และจำเลยที่7ฮะนะครับ
1: ครับ
0: นี่ก็เป็นข่าวใหญ่ในวันนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะเดี๋ยวพักกันครู่นึงดีกว่านะพี่เพศาลครับแล้วก็มาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: สนับสนุนโดยทรัพย์มหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร 02-6300-700 หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดตุลาการ20นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับ
0: ครับคุณคนตัดหญ้าถามมาอย่างนี้ครับพี่ไพศาลครับแล้วตกลงได้เปิดเผยข้อมูลหรือยังครับอยากรู้เหมือนกันครับสำหรับข้อมูลคือ 3-4 รอบที่คุณวีระท้วงไปเอาคำสั่งศาลไปท้วงนะฮะก็ยังไม่ยอมเปิดเผยจนสุดท้ายครับก็ยื่นเอกสารซึ่งก็ไม่ครบแล้วฮะให้กับคุณวีระแต่ว่าอ่านไม่ได้ความไม่ได้ข้อมูลอะไรมากมายเนื่องจากมันมีการฆ่าบรรทัดนะฮะด้วยการเอาเหมือน
1: เขาเรียกถมดำอ่ะ
0: ถมดำเกือบจะทั้งหน้า A4 ครับ
1: อ่านไม่ได้ทั้งหน้าก็มีอ่านได้เล็กๆน้อยก็มี
0: ครับ
1: หรือว่าถ้าอ่านได้เยอะก็เป็นสาระไม่สำคัญ
0: ครับนะฮะ
1: ส่วนสำคัญก็ฆ่าดำ
0: ฆ่าดำหมด
1: โดยเฉพาะถ้าจะไปเกี่ยวข้องกับชื่อคนอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: เราฆ่าปปช.เขาอ้างว่าเขาก็เป็นเรื่องกฎหมายการรักษาความลับพยานเรื่องเขา
0: ครับ
1: เขาว่าอย่างนั้นนะ
0: นั่นแหละฮะ
1: ก็ไล่ดูเรื่องราวสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับ
0: ครับ
1: ย้อนความกันเนี่ยคือถ้าดูตามลำดับนะเรื่องราวมันก็เริ่มจากนู่นเลยธันวาคม2560ปรากฏภาพพลเอกประวิตรวงสุวรรณสวมใส่นาฬิกาหรูและแหวนเพชรราคาแพง
0: ครับ
1: ที่ปรากฏว่าตรวจสอบว่าไม่ได้แจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สิน
0: ไอ้ตอนนั้นน่ะถ่ายรูปหมู่ไงฮะครม.แล้วแสงแรกเข้าตา
1: เข้าตาก็เอามือป้อง
0: ครับ
1: ตานะ
0: โอ้โหแล้วก็คนตาดีเนี่ยเห็นเลยนะครับมันเป็นรุ่นไหนราคาเท่าไหร่นะพี่ภิสาร
1: ต่อมานี่ทุกคนระวังกันหมดเลยนะใส่นาฬิกาอะไรต่างๆนี
0: ่ครับ
1: ใส่สร้อยใส่อะไรต่างๆระวังกัน
0: ครับ
1: ถือกระเป๋าแบรนด์นงแบรนด์เนมต้องระวังหมดนะ
0: โอ้แป๊บเดียวเนี่ยก็จะมีพวกเซียนโซเชียลเนี่ยเขาจับได้เลยนะฮะไอ้รุ่นนี้รุ่นเท่าไหร่เม็ดมะยมแบบนี้เนี่ยมันอยู่ในคอลเลกชันไหนอะไรประมาณนั้นนะคร
1: ับ ใช่เสื้อผ้าหน้าผมก็จับหมดอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับก็เลยเนี่ยฮะนำไปสู่การร้องเรียนให้ปปช.ตรวจสอบ27ธันวาคม61คณะกรรมการปปช.มีมติตีตกคำร้องโดยระบุว่านาฬิกาทั้งหมดเป็นของนายปัทวาสสุขศรีวงศ์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทที่เสียชีวิตไปแล้วของพลเอกประวิตรพลเอกประวิตรเพียงแค่ยืมมาใส่จึงไม่มีเจตนาปกปิดบัญชีทรัพย์สินต่อมาในปี2562นายวีระสมความคิดได้ยื่นคำร้องขอให้ปปช.เปิดเผยเอกสารสำนวนการตรวจสอบทั้งหมดแต่ปปช.ปฏิเสธนายวีระจึงใช้สิทธิตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือว่ากวพ.ซึ่งกวพ.มีคำวินิจฉัยให้ปปช.ต้องเปิดเผยเอกสารแต่ปปช.ก็ยังคงเพิกเฉย2564นายวีระสมความคิดนำคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อบังคับให้ปปช.เปิดเผยเอกสาร3รายการสำคัญได้แก่1รายงานแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด2ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ปปช.ทุกคนที่รับผิดชอบการสอบสวน3รายงานการประชุมของคณะกรรมการปปช.ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
0: ครับ
1: ต่อมา21เมษายน2566ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาถึงที่สุดสั่งให้ปปช.ต้องเปิดเผยข้อมูลทั้ง3รายการแก่นายวีระอย่างถูกต้องและครบถ้วนพฤษภาคมถึงสิงหาคม66ปปช.พยายามยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่แต่ศาลปกครองสูงสุดสั่งยกคำร้องต่อมาศาลปกครองกลางได้ออกคำบังคับขีดเส้นตายให้ปปช.ส่งมอบเอกสารภายในวันที่11สิงหาคม2566ทว่าปปช.ก็ยังไม่ยอมส่งมอบให้ครบถ้วนตามคำสั่งปี2567ถึง2568นายวีระฟ้องอาญามาตรา157ต่อกับบอร์ดปปช.โดยปี67เนี่ยนายวีระยื่นฟ้องผู้บริหารและกรรมการปปช.ทั้งหมด12คนรวมถึงนายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ในข้อหาความผิดตามมาตรา157การจงใจขัดคำสั่งศาลปกครองสูงสุด10กันยายน68ศาลอาญาคดีทุจริตภาค1มีคำสั่งในชั้นไต่สวนมูลฟ้องรับฟ้องบอร์ดปปช.ไว้พิจารณาจำนวน4ราย
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่ไม่รับเลยเลขาอดีตเลขาอะไรต่างไม่รับรับเฉพาะ4ราย
0: 4รายนี้เป็นฝ่ายเสียงข้างมากครับที่มีมติไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลครับ
1: โดยไม่รับฟ้อง8รายที่เหลือเนื่องจากเป็นเสียงข้างน้อยในที่ประชุมหรือพ้นจากตำแหน่งไปก่อนหน้
0: า
1: เมษายน69ในระหว่างกระบวนการสืบพยานนายวีระได้ยื่นขอถอนฟ้องจำเลย2รายก็คือจำเลยที่8และจำเลยที่11นายวีระให้ผลว่าให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่สาธารณศาสตร์ศาลจึงอนุญาตคงเหลือจำเลยหลัก2รายคือพลตำรวจเอกวัชรพลและนางสาวสุภา
0: ครับ
1: แล้วก็นี่แหละครับ27พฤษภาคม69ศาลพิพากษาจำคุก2บิ๊กปปช.
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นหน้าประวัติศาสตร์โดยมีเหตุการณ์เพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนศาลตัดสินเนี่ยก็อย่างที่ผมรายงานไปคุณวัชรพลและคุณสุภาเขาก็ขอศาล
0: ขอเคลียร์ใจ
1: เจรจาเคลียร์กับทางคุณวัชระ
0: ครับ
1: แล้วก็ขอให้คุณวัชระถอนฟ้อง
0: ครับ
1: คุณวัชระต่อรองว่าขอให้ทำเป็นลักษณ์อักษรว่าได้มีข้อเสนอให้เขาถอนฟ้องแล้วเขาจะยื่นต่อศาลให้พิจารณาแล้วก็ยื่นจริงๆปรากฏว่าศาลไม่อนุญาต
0: ก็นำมาซึ่ง
1: ให้ถอนฟ้องแล้วก็นำมาสู่การอ่านคำพิพากษาในวันนี้ครับศาลนี้ก็เรื่องราวโดยรวมนะฮะที่เป็นเปิดไทม์ไลน์ของเรื่องนี้ครับ
0: แล้วจะจบหรือไม่จบเนี่ยเดี๋ยวรอดูชั้นอุทธรณ์นะครับแล้วก็มันมีอีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องจับตาดูต่อไปเพราะว่าข่าวก่อนหน้านี้พี่เบสารว่าฝ่ายจำเลยเนี่ยถ้าคดี พิพากษาวันนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะฟ้องกลับคุณวีระไงทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียง
1: คนที่เขาถูกฟ้องยกฟ้องไปแล้วอ่ะศาลยกไปแล้วอ่ะ
0: ไม่คงไม่ฟ้องแล้วมั้งฮะประมาณนั้นเหรออ
1: ่าคุณสุชาติอะไรเงี้ยเขาเคยประกาศไว
0: ้ครับ
1: ที่เขาเป็นประธานปปช อยู่อ่
0: าฮะ
1: แต่ว่าเขาจะติดใจอะไรยังไงต่อหรือผมไม่ทราบไม่แน่ใจต้องดูของจริงก็ต้องดูเพราะว่าเรื่องมันเนี่ยอย่างที่บอกว่าดูเฉพาะพาดหัวไม่ได
0: ้ครับ
1: เนื้อในมันมีอะไรแบบ
0: โอ้โหลึกลับซับซ้อนเลยนะ
1: แปลกๆอยู่มันมีอะไรแปลกๆอยู
0: ่นี่ฮะนี่คือมหากาพย์นาฬิกาเพื่อนฮะซึ่งไม่น่าจะจบที่เฉพาะประเด็นดังกล่าวนี้นะฮะแต่ว่ามันคือบรรทัดฐานใหม่ของสังคมไทยครับเมื่อประชาชนถามหาแสงสว่างจากรัฐสิ่งที่รัฐส่งมาเนี่ยไม่ควรจะเป็นเพียงแถบดำบางแผ่นของเอกสารเป็นแค่กระดาษเปล่าหรือความเงียบงันอีกต่อไปฮะอันเนี้ยนะฮะก็จะเป็นบรรทัดฐานต่อไปนะครับสำหรับภาคประชาชนในการถามหาข้อที่จริงรายละเอียดของบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างฮะที่มันไม่ค่อยชอบมาพากล นะครับพี่เพศานฮะ
1: ครับฮะเอ้วันนี้มีอดีตนักการเมืองคนดังอีกคนหนึ่งใช่ไหม
0: ครับ
1: ศาลฎีกาก็มีคำตัดสินออกมาแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะคนดังของขอนแก่น
0: คุณเอกราชช่างเหลาฮะศาลท่านเป็นศาลฎีกาฮะพิพากษาให้พ้นจากตำแหน่งส.ส.พร้อมเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดไปแล้วก็สิทธิ์เลือกตั้ง10ปีครับพี่ไปศาลฮะหลังพบทุจริตยักยอกเงินสหกรณ์ครูที่ขอนแก่นครับคือศาลเนี่ยนะฮะฎีกามีคำพิพากษาคดี
1: เรื่องจริยธรรมอ่ะเรื่องจริยธรรม
0: ใช่ครับใช่ครับก็เป็นเรื่องที่ปปช.เป็นผู้ร้องครับร้องคุณเอกราชช่างเหลาอดีตส.ส.ขอนแก่นนะครับกรณีฝ่าฝืนหรือว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับศาลฎีกาเนี่ยไต่สวนพบว่าช่วงปี54ถึงปี62คุณเอกราชครับอาศัยโอกาสขณะดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นทำการทุจริตดังนี้ครับคือยักยอกเงินสหกรณ์ถอนเงินสหกรณ์มา396ล้านเข้าบัญชีตนเองแล้วก็นำเงิน106ล้านนะไปซื้อที่ดิน5แปลงรวมเนื้อที่6ไร่2งาน 34.9 ตารางวาโดยใช้ชื่อตนเองเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์และนำที่ดิน3แปลงไปจดทะเบียนจำนองกับสหกรณ์เพื่อประกันหนี้ให้บริษัทพวกพ้องโดยมิชอบครับนอกจากนี้ยังมีเงินส่วนต่างที่สูญหายไปอีก290ล้านบาทนะฮะพร้อมมีการปลอมแปลงเอกสารร่วมกันแก้ไขปลอมสมุดบัญชีเงินฝากประจำของสหกรณ์หลายครั้งเพื่อตบตาแสดงต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีโดยตกแต่งตัวเลขให้สมาชิกเข้าใจว่ามีเงินคงเหลือประมาณ400ล้านบาททั้งที่ความจริงเงินมันเหลืออยู่แค่ 70,000 บาทนะครับการกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานยักยอกปลอมเอกสารสิทธิ์แล้วก็ใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมเป็นการไม่ยึดมั่นในหลักนิติธรรมแล้วก็ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงศาลจึงมีคำพิพากษาครับให้เอกราชพ้นจากตำแหน่งส.ส.นับแต่วันที่8กรกฎาคมปี68ซึ่งเป็นวันที่ศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งให้เพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งแล้วก็สิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดไปฮะและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งมีกำหนดเป็นเวลา10ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาครับพี่ไปศาลฮะ
1: ครับเดี๋ยวพักกันอีกรอบหนึ่งนะครับ
0: พักครู่เดียวครับ
9: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้นอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
6: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา32นาทีครับพี่เพศานครับคุยกันต่อครับ
1: วันนี้ช่วงบ่ายๆที่รัฐสภาคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ
0: ครับ
1: ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์กรณีที่คุณพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกโต้กลับเรื่องระบอบสีน้ำเงินว่าเป็นเพียงการสร้างวาทกรรมและเป็นการสร้างความแตกแยกคุณเทงนัทพงศ์บอกว่ามองว่าโจทย์สำคัญของประเทศขณะนี้ต้องมีระบบการตรวจสอบการถ่วงดุลที่ดี
0: ครับ
1: เรื่องการทุจริตของประเทศก็มีความยึดโยงกับคนที่มีอำนาจรัฐชนชั้นนำและคนส่วนน้อยของสังคมซึ่งเป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรโดยรัฐธรรมนูญปี60ก็มีช่องโหว่และช่องว่างเช่นกระบวนการเลือกให้ได้มาซึ่งสว.ที่สังคมตั้งคำถามและมีหลักฐานแน่นหนาแต่เรายังต้องมานั่งกังวลว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเป่าคดีนี้หรือไม่ที่ตนพยายามจะสื่อสารเรื่องระบอบสีน้ำเงินเพื่อต้องการทำให้สังคมเห็นว่าระบอบการปกครองในบ้านเมืองเราทุกวันนี้อาจจะไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างที่เราพูดกันเป็นระบอบที่สีน้ำเงินหรือกลุ่มก้อนการเมืองประเภทหนึ่งกำลังกินรวบประเทศทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจซึ่งตนมองว่าสุดท้ายแล้วในเรื่องการทำรัฐธรรมนูญก็ต้องผ่านการทำประชามติของประชาชนอยู่ดีจึงอยากให้ประชาชนเห็นว่าสุดท้ายแล้วร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีที่มาที่ไปขององค์กรอิสระและสว.รวมถึงระบบตรวจสอบสมดุลเป็นอย่างไรหากขัดหรือแย้งกับระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงพวกตนก็พร้อมที่จะรณรงค์ให้ประชาชนไม่ผ่านประชามติแต่หากกลับกันขั้นตอนในรัฐสภาทุกภาคส่วนสามารถผลักดันการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออกมาดีมีความยึดโยงประชาชนไม่ผูกขาดไม่เพิ่มสิทธิพิเศษให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้สภาร่างรัฐธรรมนูญที่มีได้สภาร่างรัฐธรรมนูญที่มีความยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดหากเป็นจริงพวกเราก็พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนผ่านประชามติผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำว่ายืนยันใช่ไหมว่าไม่ใช่เป็นการสร้างวาทกรรมแต่ระบอบสีน้ำเงินคือยืนยันใช่ไหมว่าไม่ใช่เป็นการสร้างวาทกรรมคุณอนันตพงศ์ก็บอกแล้วก็ยืนยันเพราะว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยคือสิ่งที่สังคมประจักษ์เห็นได
0: ้
1: คุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าอยู่ที่ประชาชนแต่ละคนจะใช้ความรู้สึกของตนเองในขณะนี้ว่าสิ่งที่ตนสื่อสารออกไปสอดคล้องกับสิ่งที่ตัวเองประสบอยู
0: ่
1: ซึ่งนายรัฐมนตรีก็ประกาศในหลายเวทีว่าพร้อมจะจัดการเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตคอร์รัปชันแต่สิ่งที่เราเห็นคือภาคธุรกิจเอกชนกับต้องจ่ายส่วยให้กับภาครัฐที่สูงขึ้นดัชนีคอร์รัปชันสูงขึ้นทุกปีต้องให้ประชาชนทุกคนช่วยกันตัดสินว่าสิ่งที่ตนสื่อสารไปเนี่ยสอดคล้องกับบริบทและข้อเท็จจริงกับประเทศของเราหรือไม
0: ่ครับครับ
1: นะครับ
0: ตอ
1: นนี้ถามว่าเมื่อถามว่าสว.ได้มีการแถลงให้ขอโทษและอาจจะมีการปรึกษาฝ่ายกฎหมายเพื่อดำเนินคดีคุณณัฐพงศ์จะว่าอย่างไรคุณณัฐพงศ์บอกว่าผมไม่คิดว่าผมจะต้องขอโทษอะไรเพราะยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดไปนั้นทั้งหมดก็เป็นข้อเท็จจริงและผมไม่ได้พาดพิงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงแต่ว่าบางกลุ่มบุคคลอาจพร้อมออกมาแสดงตัวเรื่องนั้นผมห้ามไม่ได้และผลกระทบทางด้านคดีที่จะเกิดขึ้นกับตนเองก็ไม่มีข้อกังวลใดเพราะผมพร้อมที่จะถูกฟ้องและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมชี้แจงทุกอย่างว่าคำพูดที่พูดออกไปผมเชื่อว่าเป็นข้อเท็จจริงแบบนั้นจริงๆถามว่าจะเปิดศึกระหว่างส.ส.กับส.ว.หรือไม่คุณรัฐพงศ์บอกว่าตนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องสถาบันการเมืองในกติกาประเทศที่ยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเด็ดขาดตนไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขอให้ลองปิดหน้าปิดตาแล้วถอดบวกตนออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนคำถามคือประชาชนคนธรรมดาในประเทศนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันการเมืองหรือกติกาทางการเมืองซึ่งเป็นกติกาสูงสุดของประเทศที่ยังไม่มีความเป็นประชาธิปไตยใช่หรือไม่ขณะที่กลุ่มสว.มีความพยายามออกมาข่มขู่ตนและจะฟ้องปิดปากตนหากใช้มาตรฐานเดียวกันสว.จะไปฟ้องปิดปากประชาชนทุกคนที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มก้อนการเมืองสีน้ำเงินอยู่ด้วยใช่หรือไม
0: ่
1: ฉะนั้นตนอยากบอกว่าสิ่งที่ออกมาสื่อสารเรียกร้องนั้นในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยากได้ระบอบการปกครองที่ดีกว่าในบ้านนี
0: ้ครับก็สอดคล้องกับ คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะที่บอกว่าอะไรนะกินรวบกินรวบนี่เล่นหวยหรือเปล่าครับก็คือประเด็นที่คุณณัฐพงศ์อธิบายเนี่ยก็คือลักษณะเหมือนกับที่เห็นเป็นที่ประจักษ์หรือไม่นะฮะประมาณนั้นอย่างเช่นองค์กรอิสระนะฮะเขาสีเดียวกันหรือเปล่านะทิศทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะมีสิ่งที่จะต้องมาคานอำนาจกันการประชาธิปไตยความเห็นต่างแต่ถ้าทุกองค์กรทุกหน่วยนะฮะหรือว่าทุกสิ่งที่เอามาคานเนี่ยมันเห็นคล้องกันไปในเรื่องเดียวกันหมดอ่ะพี่เบสาน
1: ไอ้กินรวบนี่มันมาจากหวยใช่ไหมคำว่ากินรวบ
0: น่าจะเป็นหวยหรือเปล่าฮะ
1: มันเป็นวาทกรรมหรือมันเป็นอะไร เพราะว่าอย่างนี
0: ้ครับ
1: กินรวบเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นวาทกรรมของฝ่ายรัฐที่ต้องการไม่อยากให้ประชาชนไปเล่นหวยใต้ดิน
0: ฮะ
1: แล้วก็เลยตั้งชื่อว่าหวยกินรวบ
0: ครับ
1: ให้รู้ว่า
0: เขาจะไม่แบ่งคุณ
1: ถูกโกงนะเขาไม่จ่ายคุณนะ
0: เขาไม่แบ่งคุณหรอกเรามา
1: แต่ถ้ารัฐบาลเนี่ยเรากินแบ่งแน่นอน คุณถูกเราจ่าย
0: ครับครับ
1: นะก็เลยเรียกของเราว่าเรากินแบ่ง
0: กินแบ่งใต้ดิน
1: แต่ว่าของใต้ดินนะกินรวบ
0: ครับครับ
1: แต่ว่าข้อที่จริงแล้วก็คือก็อย่างที่รู้ๆกันอยู
0: ่ครับ
1: ไม่ชี้แจง
0: ครับก็อาจจะอธิบายเลยมาถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในเมื่อยังมองว่าประชาธิปไตยแม้ว่าเรามีรัฐธรรมนูญปี60แล้วเนี่ยมันยังไม่เต็มใบใช่ไหมหลายคนบอกมันยังไม่เต็มใบเราจะต้องแก้ไขมันดีขึ้นกว่าเดิมคุณเท้งก็พยายามจะอธิบายบอกว่าแล้วถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นมาอีกอ่ะนะฮะก็คงจะต้องกลับมาลงระลงไม่ให้รับร่างนะฮะที่จะมีการแก้ไขเพราะว่าพรรคแรกที่ยื่นขอแก้ไขก็คือภูมิใจไทยนะฮะต่อมาก็คือพรรคเพื่อไทยใช่ไหมพี่เพสารเดี๋ยวประชาธิปัตย์จะตามมานะครับกล้าทำจะด้วยหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวรอติดตามดูเพราะวันเนี้ยที่คุณเท้งแถลงเนี่ยนะครับในช่วงเวลาเดียวกันเลยก็มีการแถลงเรื่องของการยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อสภาด้วยนะครับพี่เพสารฮะย้ำความจำเป็นที่ต้องเสนอประกบกันถึง2ร่างฮะเขาเสนอ2ร่างเลยนะครับเนื่องจากต้องการแก้ปัญหาอุปสรรคทางกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่18/2568ซึ่งจำกัดอำนาจประชาชนในการเลือกผู้จัดทำรัฐธรรมนูญโดยตรงแต่ยืนยันชัดเจนนะครับว่าจะไม่มีการแก้ไขหมวด1และหมวด2นะฮะเนื้อหาของทั้ง2ฉบับเนี่ยมีความแตกต่างกันเพียงจุดเดียวครับพี่ไพศาลก็คือกระบวนการได้มาซึ่งสสร150คนร่างแรกประชาชนเลือกแคนดิเดตสสร.โดยตรง150คนแบ่งเขตใน101นะฮะบัญชีรายชื่อ50แล้วก็ส่งให้รัฐสภาโหวตรับรองยกแข่งฮะทั้ง150เลยคือจะไปหามานะฮะโดยตรง150แบ่งเขต101ได้ทั้งหมด150แล้วเนี่ยส่งให้รัฐสภาโหวตยกแข่งครับร่างที่2ครับประชาชนเลือกแคนดิเดตเข้ามาเป็น2เท่าก็คือ300คนก่อนส่งให้รัฐสภาโหวตลงคะแนนลับคัดเลือกให้เหลือ150เพื่อป้องกันการผูกขาดทางการเมืองและก็รักษาความเป็นอิสระของสสร.ครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณเท้งอธิบายไว้นะครับสำหรับร่างแรกเนี่ยมีคุณผลิตอธิบายต่อด้วยนะครับว่าประชาชนจะเข้าไปในคูหาเลือกตั้งจนได้แคนดิเดตสสร.ทั้งหมด150คนโดย100คนเนี่ยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตโดยใช้จังหวัดแบ่งเขตเลือกตั้งฮะก็จะได้เสมือนกับเป็นตัวแทนเชิงพื้นที่เข้ามาส่วนอีก50คนมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อทำให้ได้ตัวแทนในเชิงประเด็นหรือว่าเชิงกลุ่มอาชีพต่างๆหลังจากนั้นจะส่งรายชื่อทั้ง150คนไปให้รัฐสภาพิจารณารับรองทั้งคณะไม่สามารถแยกพิจารณาเป็นรายบุคคลได้แต่ถ้ารัฐสภาไม่รับรองครับก็จะต้องมีการเลือกใหม่ทั้งหมดฮะทั้ง150คนนะพี่ไพศาลครับไอ้ส่วนร่างที่2นะฮะประชาชนจะเลือกตั้งแคนดิเดตสสร.เป็น2เท่าก็คือเลือกมา300คนเลยจาก150ใช่มั้ยเลือกมา300คนเลยโดย200คนเนี่ยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและ100คนมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อหลังจากนั้นครับจะส่งให้รัฐสภาพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ150คนโดยใช้เกณฑ์ลงคะแนนที่ป้องกันการผูกขาดและกำหนดให้เป็นการลงมติลับเพื่อคงความเป็นอิสระของสสร.ในการปฏิบัติหน้าที่นะฮะโดยวิธีการคัดเลือกก็คือเมื่อได้รายชื่อแคนดิเดตสสร.300คนที่มาจากการเลือกตั้งแล้วจะแยกการคัดเลือกเป็น2สายอีกฮะเขาแยกไปอย่างนี้อีกนะฮะสายแรกครับเป็นการคัดเลือกแคนดิเดตสสร.แบบแบ่งเขต200คนจะเหลือ100คน สายที่2ครับเป็นการคัดเลือกแคนดิเดตสสรแบบบัญชีรายชื่อ100คนอันนี้จะเลือกแค่เหลือ50คนนะครับสำหรับการคัดเลือกในแต่ละสายรอบที่1สมาชิกรัฐสภาลงมติโดยเลือกได้1คนจากบรรดาแคนดิเดตสสรในสายดังกล่าวและแคนดิเดตสสรคนใดที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่าเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำหรือว่าเกณฑ์คะแนนพึงมี7คะแนนสำหรับสาย1และก็14คะแนนสำหรับสาย2จะถือได้ว่าได้รับคัดเลือกเป็นสสรอันนี้น่าจะป้องกันเรื่องของการหัวอะไรกันได้อยู่มั้งครับพี่ไพศาลฮะรอบที่2ครับหากยังมีตำแหน่งที่ว่างสมาชิกรัฐสภาลงมติโดยเลือกได้1คนจากบรรดาแคนดิเดตสสรในสายดังกล่าวที่ยังไม่ถูกคัดเลือกในรอบ1นะครับแล้วก็แคนดิเดตสสรคนใดที่ได้คะแนนสูงสุดตามลำดับและไม่น้อยกว่าเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำหรือว่าเกณฑ์คะแนนพึงมี7คะแนนสำหรับสาย1และ14คะแนนสำหรับสาย2นี่นะฮะจะถูกคัดเลือกเป็นสสรเรียงตามลำดับจนครบตำแหน่งครับแต่หากรอบ2ยังได้สสรไม่ครบตำแหน่งก็ให้ดำเนินการรอบถัดๆไปด้วยหลักการเดียวกันจนครบนะ150คนนะครับพี่ไพศาลฮะประเด็นดังอย่างเงี้ยที่ทางพรรคประชาชนเขาเสนอฮะก็ถ้าเลือกโดยตรงไม่ได้เพราะว่าคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยฮะว่ามาโดยตรงจากภาคประชาชนไม่ได้เนี่ยก็ต้องเลือกโดยอ้อมฮะก็เขาก็เสนอมา2สูตรเนี่ยครับ
1: ก็ส่งไปทั้ง2ร่างเลย
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะภาคประชาชนส่งไป2ร่าง
0: ครับ
1: ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของพรรคเพื่อไทยล่ะมีข้อขัดแย้งกับ3หลักการของพรรคประชาชนหรือไม่ใช่ไหมฮะซึ่งเขาบอกพรรคภูมิใจไทยเนี่ยขัดกับ3หลักการของเขานะและพร้อมที่จะลงชื่อสนับสนุนให้หรือไม่คุณผลิตวัชรศิลป์เป็นคนตอบนะ
0: ครับ
1: บอกว่าเราได้หารือกับพรรคเพื่อไทยมาเป็นระยะเวลา1แล้วล่าสุดก็ได้พูดคุยกันเมื่อเช้านี้เองเข้าใจว่าสาระของร่างของพรรคเพื่อไทยเป็นไปตามที่พรรคเขาแถลงและหากเป็นเช่นนั้นเราเห็นว่าสอดคล้องกับ3หลักการที่พรรคประชาชนยึดถือจึงพร้อมจะลงชื่อสนับสนุนร่างดังกล่าวเพื่อให้มีเสียงเพียงพอในการเสนอเข้าพิจารณาอย่างไรก็ตามต้องรอรายละเอียดของร่างทั้งหมดเพื่อพิจารณาขั้นตอนสุดท้ายอีกครั้งซึ่งคาดว่าพ
0: ร
1: รคเพื่อไทยจะส่งให้ได้ในเร็วๆนี
0: ้
1: ก็เป็นไปได้ว่านอกจากเข้าชื่อเสนอร่างตัวเองฮะ2ร่างแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: อาจจะเป็นช่วยลงชื่อให้กับพรรคเพื่อไทยด้วยอีกร่างนึง
0: ครับ
1: เพราะเพื่อไทยพรรคของเขาเสียงก็ไม่พอเขาต้องขอเสียง
0: เขา 70% เสียงเองครับ
1: มันต้องมี100
0: ใช่ครับ
1: 1ใน5
0: ครับ
1: ที่จะเข้าชื่อกันยื่นได้นะ
0: ครับ
1: ที่จะแก้ไขนะครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องไปช่วยลงชื่อให้ด้วย
0: ฮะคือยืนยันหรือไม่ว่าจะไม่มีการแก้เนื้อหาในหมวด1และหมวด2เนี่ยคุณผลิตยืนยันว่าเนื้อหาร่างที่เราเสนอเหมือนกับที่เราเสนอเข้าสู่วาระที่1ครั้งที่แล้วอะครับก็คือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองหรือว่ารูปแบบของรัฐและสอดคล้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฮะอันนี้เขายืนยันอย่างนั้นนะครับขณะที่การขอเสียงสนับสนุน1ใน3จากสว.อีกครั้งนั้นคุณผลิตบอกว่าตามหลักการเราพร้อมพูดคุยกับทุกฝ่ายอยู่แล้วเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาสาระของร่างจึงหวังว่าในเมื่อร่างของเรามีหลักการในภาพใหญ่และ3หลักการนั้นยังคงเป็นหลักการเดิมกับร่างที่เราเคยเสนอเข้าสู่วาระ1ในครั้งที่แล้วและได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภารวมถึงมีเสียงเพียงพอจากสว.ด้วยหากสมาชิกรัฐสภาท่านใดจะมีความประสงค์ลงมติแตกต่างจากครั้งก่อนก็อยากจะทราบหลักคิดและเกณฑ์การตัดสินใจเช่นกันอันนี้ก็คือถามนำไปก่อนเลยเพราะว่าเชื่อว่าน่าจะผ่านเพราะครั้งที่แล้วคุณยังผ่านให้เราเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลยที่คุณเคยเห็นชอบนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: ส่วนพรรคประชาชนจะนำทั้ง3หลักการเข้าสู่การพิจารณาในชั้นกรรมาธิการด้วยหรือไม่นั้นและจุดที่จะยอมหรือไม่ยอมไม่ได้อยู่ตรงไหนคุณผลิตบอกว่าหลักการนี้ครับคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญและพยายามทำเต็มที่เพื่อให้ผ่านวาระ1เข้าไปหารือในชั้นกรรมาธิการและเชื่อว่าเมื่อกระบวนการเดินหน้าไปหากประชาชนแสดงความคิดเห็นมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นพลังให้เราขับเคลื่อนในชั้นกรรมาธิการมากขึ้นรวมถึงจุดยืนของพรรคการเมืองอื่นและก็สว.เช่นเดียวกันว่าจะเป็นอย่างไรพร้อมยกตัวอย่างร่างของพรรคเพื่อไทยครับที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมและไม่เพิ่มสิทธิพิเศษให้กับสว.ครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ครับ
11: อสม.ท ชาชน
12: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
13: The Legend's Tale
12: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับผู้รู้ระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
14: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
15: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: แปดนาฬิกา49นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับมีนักการเมืองในสภาซึ่งทั้งพรรคมีอยู่คนเดียวนะได้รับเลือกเข้ามาเนี่ย
0: ครับ
1: คนหนึ่งก็คือคุณหมอ
0: วัลลง
1: ครับเดชกิจวิกรม
0: ครับ
1: ซึ่งคุณหมอวัลลงท่านก็เข้าใจว่าก็ต้องเล่นอะไรที่มันดูแล้วไม่มีคนอื่นเขามาแย่งซีนน่ะ
0: หยิบจากประเด็นต่างจากคนอื่นเลยฮะ
1: แกก็เอาเรื่องไอ้เลี้ยงอาหารเรื่องจำนวนที่ปรึกษาสิทธิประโยชน์
0: ครับ
1: บำเหน็จบำนาญอะไรต่างๆเนี่ยดูแล้วจะมาหั่นมาตัดนะก็โอ้สื่อก็ให้ความสนใจนะก็ได้ซีนมา
0: ครับ
1: อยู่บนหน้าสื่อตลอดแล้วไม่เล่นประเด็นอื่นไม่ลุยครับลุยประเด็นเนี้ยพอรู้ว่ามันก็ไม่จบง่ายๆนะ
0: ครับ
1: ส่วนอีกท่านหนึ่งคุณเสรีพิสุทธิ์คุณเสรีพิสุทธิ์นี่แกก็ฟันเรื่องเขากระโดงเป็นหลักเลยนะ
0: ครับ
1: เกาะติดเอาเรื่องนี้เรื่องเดียวเลย
0: โอ้โหใช่ฮะใช่ครับ
1: แต่ว่าไม่ค่อยจะราบลื่นเพราะว่าโจทย์มันใหญ่แล้วมันยากอันนี้ก็จะไปร้องศาลรัฐธรรมนูญก็ปรากฏว่าพรรคประชาชนเขาก็มีมติว่าเขาไม่เข้าชื่อให
0: ้เขาไม่ร่วมด้วยไม่เอาด้วย
1: แกก็ทำท่าจะโวยวายพรรคประชาชนแต่ก็คงดูว่าไอ้โวยวายพรรคประชาชนเดี๋ยวมันจะเบี่ยงเป้าไปแกก็หยุดละ
0: ครับ
1: หยุดแล้วก็ล่าสุดนี้คุณเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าจะไปยื่นปปช.กกต.ก็ยังจะเอาผิดคุณอนุทินกับคุณชัยชนกต่อปมที่ดินเขากระโดง
0: ครับ
1: ยืนยันว่าขาดคุณสมบัติส.ส.และรัฐมนตรี
0: โอ้ความผิดอะไรบ้าง
1: หลังศาลชี้ที่ดิน 5,000 ไร่เป็นของการรถไฟไปแล้ว
0: ครับก็จะไปยื่นปปช.นะฮะหลายฐานความผิดเลยนะครับฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบที่ไม่เพิกถอนสิทธิที่ดินเขากระโดงและตามประมวลกฎหมายอาญาฐานการบุกรุกและก็ประกอบพระราชบัญญัติที่ดินเพื่อให้พิจารณาและก็ส่งศาลรัฐธรรมนูญผู้วินิจฉัยต่อไปฮะแล้วก็จะไปยื่นรายชื่อเพิ่มเติมเพื่อเอาผิดปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมที่ดินต่อปปช.ด้วยฮะนะเอาศาลตั้งต้นเป็นปปช.ก่อนนะฮะพอยื่นเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อจะปลายทางไปอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับ
1: ครับก็ให้ปปช.รับไต่สวนใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
0: ครับ
1: จะไปถึงหรือไม่ยังไงแต่ว่าก็โอเคอ่ะคนเดียวอ่ะจะทำยังไงก็ต้องไปทางนี้เพราะไอ้เข้าชื่อไอ้ที่ ศาลรัฐธรรมนูญไม่เสียงมีคุณเสรีพิสุทธิ์เขาก็มีเสียงเดียวอ่ะ
0: ครับเมื่ออย่างบอกว่าลงเนี่ยยังมีเพื่อนสสเขาเอาด้วยไงนะฮะแล้วก็พอสื่อสารออกไปอ่ะสาธารณชนเห็นพ้องอีกต่างหากไงพี่ไพศาลฮะโอ้โหงบอาหารกลางวันวันละตั้งพันหนึ่งเลยเหรอนะฮะแล้วก็กินเหลือบ้านเบอร์อะไรขนาดเนี้ยโอ้โหได้ใจไงปรากฏว่าสสเอาด้วยสื่อไปถามสวสวก็บอกเอาอย่างนั้นเดี๋ยวจะควักกันเองฮะแล้วก็นำมาซึ่งผลสำเร็จเรื่องของโครงการอาหารกลางวันที่สสและสวเขาจะเอาเงินของตัวเองในการจัดซื้อวันละกี่ร้อยครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาเล่นต่อเรื่องของสิทธิประโยชน์เรื่องของผู้ช่วยสสเนี่ย8คนมันเกินไปหรือเปล่า 3-4 คนอย่างผมมีก็พอแล้วเนี่ยประมาณนั้น
1: อ๋อช่วงบ่ายวันนี้ไปยื่นปปช.นะคุณเสรีพิสุทธิ
0: ์ครับ
1: พรุ่งนี้จะไปยื่นกกต.นะจะนำเอกสารชุดเดียวนี่แหละไปยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
0: ครับ
1: เพื่อให้ส่งสารและดูวินิจฉัยคุณสมบัติคุณทินและคุณชัยชนกอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็สัปดาห์หน้าจะลงพื้นที่บุรีรัมย์ครับ
0: โอ้ฮะ
1: เพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินเขากระโดงของนักการเมือง
0: ครับ
1: เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดีต่อไปแกก็สูงวิญญาณตำรวจเก่าแกนะ
0: โอ้ลุยผู้สื่อข่าวก็
1: ค
0: ือ
1: คุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยเขาก็ภาคภูมิใจมากเพราะว่าเขาเป็นคนทำคดีที่ไอ้ซื้อเสียงอ่ะ120บาทอ่ะมีการ์ดของผู้สมัครพรรคหนึ่งแล้วก็เงิน20แบงค์100กับแบงค์20
0: ครับ
1: แล้วก็เอาแม็กเย็บเอาไว้อ่ะ
0: ครับ
1: รวมๆกันแล้วหลายล้านอ่ะเยอะเลยอ่ะไปบุกจับตอนประมาณสักก่อนรุ่งเช้าอ่ะพอเช้านี้จะต้องไปแบบกระจายแล้วไง
0: ครับ
1: คืนหมาหอนหรืออะไรเงี้ยรุ่งเช้าต้องกระจายจับได้คืนนั้นคืนหมาหอนนะแล้วก็เป็นที่มาของสับแสงอะไรที่เขาเรียกกัน
0: จุด
1: ที่บุรีรัมย์
0: จุด
1: 120
0: นั่นแหละนั่นแหละครับ
1: เขาเอ่ยนะเอ่ยเดี๋ยวเขาจะไปฟ้องร้องเอา
0: สุดท้ายปลายทางก็เขายกคำร้องไม่ใช่หรอครับเรื่องนี
1: ้ก็น่าจะมีดำเนินคดีก็เฉพาะคนที่ไอ้นั่นอะ
0: ที่รวบรวมเงินนั่น
1: แหละที่เป็นเจ้าป้าหรือเป็นอะไรยังไงมั้งแต่มันสาวไม่ถึงผู้สมัครสาวไม่ถึงนักการเมืองอะไรทั้งสิ้น
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็สอบพบว่ามีปมอาจจะมีการซื้อเสียงหรืออะไรแต่ว่ามันเชื่อมโยงพฤติกรรมไปถึงว่าจะเป็นประโยชน์ผู้สมัครรู้เห็นหรือไม่อะไรหรือว่ามีใครสั่งการอะไรสาวไม่ถึง
0: มันไม่ถึงฮะใช่ครับ
1: สื่อสาวถึง
0: ครับ
1: แต่ทางกฎหมายเนี่ยสาวไม่ถึงแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คึกโครมากแล้วก็มันเป็นผลงานของคุณ
0: เสรี
1: พิสุทธิ์เขา
0: ครับ
1: ตอนนั้นเขาน่าจะเป็นภาค2ใช่ไหม
0: ผู้บัญชาการ
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ใช่ไหม
0: ครับ
1: ภาค2ป่ะที่คุมท่านได้ถึงบุรีรัมย์ยังภาค2ป่ะ
0: ภาคสองฮะท่านก
1: ็น่าจะภาคสอง
0: ใช่ไหมใช่ครับ
1: อีสานใต้ลงมาถึงชลบุรีอะไรพวกนี้ด้วยนี่ใช่ไหม
0: ครับ
1: โคราชอีสานใต้พวกนี้ภาคสองนะกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคสองเขาตอนนี้คุณเสรีพิสุทธิ์ตอนเขาเป็นอยู่ภาคสองเขาชนหมดอ่ะกำนันเปาะนักการเมืองใหญ่บ้านใหญ่อะไรต่างๆแกเดินชนหมดอ่ะครับไม่กลัวใครอยู่แล้วนี
0: ่คำ
1: วีระบุรุษนาแก
0: คำพิพากษาของศาลนะพี่เพศาลสำหรับเรื่องนี้นะฮะศาลฎีกาสั่งจำคุกหัวคะแนนและภรรยาครับคนละ1ปีไม่รอลงอาญาสั่งริบเงิน11ล้าน4แสนบาทตกเป็นของแผ่นดินเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นกลุ่มหัวคะแนนได้ไปฟ้องกลับเจ้าหน้าที่ตำรวจในข้อหาปฏิบัติหน้าที่มิชอบและบุกรุกซึ่งคดีฟ้องกลับเนี่ยศาลได้มีคำพิพากษายกฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมันได้แค่นี้ฮะได้แค่หัวคะแนนนะครับมันสาวไปไม่ถึงครับ
1: เจ้าของบ้านนั่นแหละที่โดนจับนะสาวไม่ถึงผู้สมัครสาวไม่ถึงนักการเมืองใหญ
0: ่ครับ
1: แต่ว่าก็เนี่ยคุณเสรีพิสุทธิ์เขาก็ถือว่าเป็นผลงานเขามาก
0: ครับ
1: ว่าเขาไม่กลัวใครอ่ะเที่ยวนี้ก็เนี่ยปฏิบัติการก็พยายามจะย้ำรอยเกียรติประวัติดั้งเดิมในสมัยรับราชการเป็นนายตำรวจนะ
0: จะไปกกต.เนี่ยท่านเสรีพิสุทธิ์เองก็ยอมรับนะพี่ไพศาลความหวังที่จะ ไปร้องถึงศาลรัฐธรรมนูญมันมีน้อยนะฮะเพราะกกต.เองก็มาจากสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ซึ่งก็มีเรื่องฟ้องกันอยู่ฮะแต่ตนเองก็มั่นใจในพยานหลักฐานก็ยืนยันได้ว่าหากกกต.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็จะฟ้องกกต.ด้วยเนี่ยผมจะไปยื่นอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะแม้ความหวังน้อยเนี่ยแต่ถ้าไม่ทำตามหน้าที่ที่มีผมก็จะฟ้องคุณด้วยนะกกต.นี่เขาขู่ไว้ก่อนเลยฮะ
1: ก็โอเคอย่างน้อยสื่อก็ทำข่าวให้รายงานข่าวให้ก
0: ็
1: แสดงบทบาทไปส่วนผลมันจะสำเร็จมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงก
0: ็ครับ
1: ตัวคุณเสรีพิ

0: ตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
1: ครับ
0: คือพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็เคยอีอ๋อคุณเสรีพิสุทธิ์อยู่นะ
1: ตอน
0: จัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมสมัยคุณพิธาใช่ไหม
1: นั่งอยู่มุมสุดเลยมีโต๊ะนะให้นั่งนะฮะคุณพิธานั่งกลางใช่ไหมครับแล้วก็มีบรรดาแกนนำเนี่ยหนึ่งในนั้นนะมีคุณเสรีพิสุทธิ์รวมอยู่ด้วยนะฮะแต่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะฮะ
0: พอแยกวงปั๊บโอ้โหคุณเสรีพิสุทธิ์แกอัดสะเละเลยไง
1: จัดหนักใส่
0: ถอยไปได้แล้วโหวตเรื่องโหวตแล้วก็ไม่ได้ทันทีให้พรรคเพื่อไทยเขาจัดการไป
1: ครับ
0: ขึ้นธรรมาเทศเลย
1: ใช่ครับแล้วก็สนับสนุนเพื่อไทยก็ได้แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะตอนนี้ก็ใส่หนักจัดเต็มเหมือนกันครับประมาณนั้นนะฮะ
0: แต่ก็แฉคุณทักษิณในเวลาต่อมาเลยใช่ไหม
1: โอ้โห
0: ขึ้นไปเยี่ยมขึ้นไปอะไรโอ้กลายเป็นข้อมูลสำคัญ
1: ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่เบสานตอนนี้ทุ่มตรงนะครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
0: พรุ่งนี้วันพฤหัสบดีนะฮะ28
1: ครับ
0: พฤษภาคมก็จะเป็นวันเปิดรับสมัครนะผู้ที่จะสมัครเข้าชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.นะสมาชิกสก.
1: ครับ
0: นายกเมืองพัทยาแล้วก็
1: สมาชิกเมืองครับ
0: พัทยา
1: ครับ
0: นะครับก็จะเริ่มพรุ่งนี้เป็นวันแรก
1: ก็จะเปิดไปจนถึง1มิถุนายน69ครับแล้วก็วันเลือกตั้งเนี่ยกำหนดไว้ที่28มิถุนายนตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับ
0: ครับ
1: อือฮะ
0: ก็เปิดตัวกันมาเป็นลำดับแล้วนะ
1: ครับ
0: จะมีเฉพาะ walk in มาสมัครก็ไม่น่าจะเป็นระดับเบอร์ใหญ่ๆมั้งใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะเบอร์ใหญ่ๆนี่เขาก็ต้องตีปีเปิดตัวกันก่อนที
1: ่
0: จะไปสมัครในวันพรุ่งนี้แล้วก็มักจะต้องไปกันในวันพรุ่งนี้แหละ
1: ครับ
0: ถ้าเบอร์ใหญ่นะ
1: ครับ
0: ยกเว้นแต่ว่าคนที่เขาก็อยากจะมีส่วนร่วมในวาระพิเศษนี้ก็จะลงสมัครด้วยยอมจ่ายเงินค่าสมัครเอาก
1: ีฬาเวทใช่ไหมพี่วิสาร
0: เดี๋ยวผมดูนิดนึงเขาบอกว่ายังไม่ได้แจ้ง
1: ครับ
0: น่าจะเป็นกีฬาเวท
1: อ่ะฮะน่าจะกีฬาเวทนี่แหละฮะนะครับแล้วก็วัน
0: จะรับกรุงเทพนะ
1: ครับครับเขาโอ้ซักซ้อมกันใช่ฮะกีฬาเวทครับก็คือณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอรวัฒน์พัฒนา

0: ศาลาว่าการกทม2เขตดินแดงฮะอ๋
1: อ
0: นี่กทม2ตรงนี้ไงพี่ไพศาลตรงดินแดงตรงเนี้ย
1: ดินแดงก็ใกล้ๆกีฬาเวทนั่นแหละ
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ฮะ
1: แต่น่าจะเป็นห้องอะไรของตึกที่เขาเพิ่งสร้างมาใหม
0: ่ครับอาคารไอรวัฒน์พัฒนาห้องประกอบนะฮะชั้น B2
1: เพียงแต่ว่าเบื้องต้นนี้กกต.เขาก็ประชาสัมพันธ์นะ
0: ครับ
1: ว่าบัตรเลือกตั้งผู้ว่านายกเมืองพัทยาจะเป็นบัตรสีเขียวส่วนเลือกสสกสมาชิกเมืองพัทยาบัตรสีชมพู
0: ครับ
1: นะแต่ละท่านที่ไปเลือกไม่ว่าท่านจะมีภูมิลำเนาอยู่ที่พัทยาหรือว่าอยู่ที่กทมเนี่ยก็ต้องเลือกได้รับเขาจะให้2บัตรนะ
0: ครับ
1: บัตรเลือกสกในเขตเลือกตั้งของท่าน
0: นะฮะ
1: กับบัตรเลือกผู้ว่ากทมนะซึ่งทุกเขตก็ต้องเลือกผู้ว่ากทมผู้สมัครชุดเดียวกันนี่แหละแต่สกนี่แล้วแต่เขตนะ
0: กทมเนี่ยจะมีผู้มีสิทธิ์ที่จะได้ลงคะแนนนะฮะเลือกผู้ว่ากทมประมาณสัก4ล้านอ่ะพี่ไพศาลพี่ไพศาลเป็นหนึ่งในนั้นด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช่ผมอยู
0: ่ครับ
1: ผมของคุณปทุมนี่นะ
0: ผมไม่มีสิทธิ์ฮะมาแอบแฝงอยู่ในกทมเนี่ยครับเช้าไปเย็นกลับเนี่ยฮะ
1: อ๋อแต่ว่าทะเบียนบ้านไม่ได้อยู่ที่
0: ทะเบียนบ้านปทุมครับ
1: อยู่ปทุม
0: ครับ
1: อ๋อแต่บ้านเรือนอยู่ที่นี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับมาอยู่ที่นี่แล้วครับ
1: อ๋อสมัครผู้ว่าไม่ได้นะเนี่ย ต้องย้ายมาก่อนนะถ้าจะคิดเป็นวางแผนจะสมัคร
0: ครับครับ
1: เหมือนคุณเหมือนคุณอะไรนะ
0: เต้
1: คุณเป๊ะเต้มงคลกิจอ่ะ
0: คุณเต้กับพี่โลกนะครับเนี่ยแต่ว่าไม่
1: แต่ทะเบียนบ้านอยู่นนทบุรี
0: อ๋ออ
1: ยู่นนทบุรีนี่เขาบอกเฮ้ยอยู่นนทบุรีเขาเรียนอะไรนะเทคนิคไทยเยอรมันน่ะเขาเรียกอะไรนะพระรามเหนือ
0: พระจอมเกล้าธนเหรอฮะ
1: พระจอมเกล้า
0: ครับ
1: พระรามเหนือใช่ไหม
0: ฮะพระจอมเกล้าธนบุรีป่ะ
1: ไม่เขานู่นอ่ะตรงพระรามเหนือตรงปากเกร็ดอ่ะ
0: พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1: พระนครเหนือ
0: ที่
1: พระรามเหนือพระนครเหนือ
0: ครับ
1: ไอ้ถ้าเรียนมาก็ได้นะ
0: เขาขายเขาเกณฑ์เหรอฮะ
1: ปรากฏว่าพระนครเหนืออยู่เขตนนทบุรีไม่ใช่เขตเท
0: พเอาแต่ส่งตัวแทนมาแล้วนะฮะโอ้โหแต่ว่าคือจะบอกยังไงล่ะพี่ไพศาลมองยังไงฮะนโยบายที่ออกมาแต่ละนโยบายของคุณเต้อะคือก่อนในที่เอาเลือกสนามใหญ่ก่อนนะเอาสนามใหญ่ที่เลือกตั้งผ่านมาแล้วเนี่ยนะฮะวิพากษ์วิจารณ์ได้ครับเพราะมันผ่านมาแล้วนะเขาบอกว่าจะมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรนโยบายของผมอะแล้วพรรคอื่นน่ะนโยบายจะแก้จนต่างๆทำได้ในข้อที่จริงเหรอมันทำไม่ได้นะเช่นเดียวกันเนี่ยของผมเนี่ยอนาคตเนี่ยอีกกี่ปีมันมีโอกาสไปได้นะดวงจันทร์น่ะมันมีโอกาสที่ง่ายกว่าอีกนะครับ
1: ก็ไม่เป็นไรก็โอเคเป็นสีสัน
0: ครับ
1: เป็นสีสันนะทุกคนก็มีโอกาสได้ทุกคนนะครับจะรู้กันอีกทีว่าได้ไม่ได้จริงๆก็วันเลือกตั้ง
0: ครับ
1: ในขณะนี้ตั้งแต่ประกาศตัวพรุ่งนี้ไปยื่นใบสมัครเนี่ยทุกคนมีความหวังเท่ากันหมดครับ
0: ครับ
1: ทั้งคุณชัดชาติทั้งคุณโจทั้งอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่มึงมาลงเนี่ยเปิดตัวเนี่ย
0: เปิดตัวของพรรคเศรษฐกิจ
1: แล้วก็ตัวแทนจากคุณเต้เนี่ยคุณเต้เขาหนุนมีสิทธิ์เท่ากันหมดแล้วครับเพราะว่าเราจะไปบอกว่าโอกาสเป็นของน่าจะม้วนเดียวจบคุณชัดชาติอันนี้ก็คือคาดการณ
0: ์
1: วิเคราะห์คาดการณ
0: ์ครับ
1: ใช่ไหมแต่ว่าของจริงเนี่ยมันก็ต้องไปรอดูวันเลือกตั้งเพราะนั้นในตราบใดที่ยังไม่รู้ก็ได้จริงทุกคนก็ต้องถือว่ามีโอกาส
0: มีสิทธิ์หมดมีโอกาส
1: มีสิทธิ์ได้ไม่ว่าเขาจะหาเสียงด้วยนโยบายอะไรยังไงก็โอเคให้เขาว่าไป
0: ครับ
1: ครับ
0: มีนอตแบงคอกโพนะฮะเปิดเผยผลสำรวจเลือกตั้งผู้ว่ากทม69นะฮะผลก็คือคุณชัดชาตินำโด่งเลยไอ้ครั้งที่แล้วเนี่ยผลสำรวจออกมาเนี่ยนะฮะอันนั้นของส่วนรู้สิทธิ์ใช่ไหมพี่ไพศาล50กว่าเปอร์เซ็นต์สำหรับคุณชัดชาติแต่ว่า North Bangkok Poll เนี่ยนะฮะคุณชัดชาตินำมา 69% เลยครับสะท้อนคนกรุงเลือกจากตัวบุคคลมากกว่าสังกัดพรรคนะฮะ ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน North Bangkok Poll มหาวิทยาลัย North กรุงเทพเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับสะท้อนแนวโน้มสำคัญว่าคนกทม.ครับยังคงให้น้ำหนักกับตัวบุคคลมากกว่าสังกัดพรรคการเมืองครับโดยคุณชัชชาติเนี่ยนะฮะยังคงได้รับความนิยมทิ้งห่างคู่แข่งชัดเจนเลยนะครับดร.สานิชสิริวิสิทธิ์กุลหัวหน้าศูนย์สำรวจความคิดเห็น North Bangkok Poll บอกว่าการสำรวจเนี่ยดำเนินการระหว่าง 21-23 พฤษภาคมฮะสำรวจมา 2,297 ตัวอย่างในรูปแบบออนไลน์แล้วก็ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในประเด็นเลือกตั้งผู้ว่ากทม.69นะครับผลสำรวจเนี่ยพบว่าบุคคลที่ประชาชนต้องการสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่ากทม.มากที่สุดอันดับ1ครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ 69% ทิ้งห่างผู้สมัครรายอื่นค่อนข้างจะโอ้มากๆเลยล่ะฮะอันดับ2เนี่ยคือคุณชัยวัฒน์สถาวรพิจิตรได้ 8.1 อ่ะพี่ภิสารอันดับ3คุณติ่งมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้ 4.6 นะฮะอันดับ4คุณมงคลกิจสุขสินธารนนท์จริงๆเขาส่งตัวแทนนะ 2.9 นะครับอันดับ5คุณชานเทพเสสเวท 1.4 ครับพี่ภิสาร
1: ครับ
0: แล้วก็พรรคการเมืองที่ชื่นชอบในการสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะฮะก็ผลสำรวจพบอย่างนี้ครับผู้สมัครอิสระนะฮะได้รับความนิยม 40.6 พรรคเพื่อไทย 14.5 พรรคประชาชน 13.6 พรรคประชาธิปัตย์ 12ครับกลุ่มคนทำงานนะฮะ 5.4 แล้วก็กลุ่มเพื่อนมาริกา 3.1กลุ่มกรุงเทพบินได้นี่ของคุณเต้ 1.4 ครับ
1: มีชนสำรวจนะ
0: ครับ
1: นี่น่าจะเป็นโพลแรกๆมั้งที่ออกมา
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าจะให้เราวิเคราะห์ให้เราประเมินในชั้นแรกนี่เลยนะหลังจากที่มีเปิดชื่อผู้สมัครกันมาระดับหนึ่งแล้ว
0: ครับ
1: ก็คิดว่าน่าจะเป็นการสู้กันของคุณชัดชาติกับทางตัวแทนของพรรคประชาชน
0: ดร.โจ
1: ดร.โจอ
0: ่ะฮะมาดับเบิลคู่เลยนะฮะ
1: ผมคิดว่าคงจะโฟกัสที่คู่นี
0: ้ครับ
1: คนอื่นตัวแทนจากพรรคอื่นโอกาสยังดูห่าง
0: คุณอนุชาบุรพชัยศรีก็ห่างเลยฮะ
1: ยังห่างยังห่างคือเสียงของประชาธิปัตย์เนี่ยมีแต่ว่าพอเปิดมาเป็น
0: คุณอนุชา
1: เนี่ยยังดูแล้วมันเสียงตอบรับน้อยนะ
0: ครับ
1: เสียงตอบรับน้อย
0: เป็นเพราะถ้าเกิดว่าสูสี
1: คุณโจก็ถือว่าเสียงตอบรับก็ไม่สูงนะ
0: เพียงแต่ว่าฐานเสียงของกรุงเทพมหานครใช่ไหม
1: ผมให้น้ำหนักเป็นเพราะว่าเลือกตั้งล่าสุดเนี่ยพรรคประชาชนเขาฟาดเรียบ50เขตนะ
0: ส้มทั้งกทม.ฮะ
1: ไม่ใช่ไม่เขาไม่ฮะไม่ใช่
0: 30 กว่า
1: เขตเลือกตั้งนะไม่ใช่เขตเขตละเขตมี50เขต
0: เขตเลือกตั้งมี33เขต
1: อันนี้เขากวาดมาหมดเขากวาดหมดเลยนะ
0: ครับ
1: ปี62ปี66เนี่ยเขาก็มันก็กวาดไม่พรรคประชาชนก็ได้เสียงอย่าง66เขาก็ได้เสียงข้างมากไปเฉยนะ
0: ครับ
1: แต่ก็ไม่หมดนะเหลือไว้ให้เพื่อไทยเขตนึงใช่ไหมราชบัลลัง
0: ก์ก็ทิ้งห่างไม่กี่คะแนนแต่ว่าเขาไม่ร้องนะฮะนั่นแหละครับ
1: แต่เที่ยวนี้เขากวาดเรียบเลยแล้วก็คะแนนผมดูแล้วทิ้งทุกพรรคเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: แบบเรียกว่าไม่ต้องวัดความสูสีอะไรเลย
0: ครับ
1: นะฮะผู้สมัครแต่ละคนพอประกาศแจ้งผลมาไอ้เรื่องคำลงร้องเลิกอะไรแทบจะไม่มีร้อง
0: นักวิชาการ
1: คะแนนมันห่างกันมาก
0: นักวิชาการเขาห่วงตรงไหนไหมฮะพี่เบซานดร.โจเนี่ยไม่ติดป้ายจะหาเสียงโดยการใช้การสื่อสารผ่านเทคโนโลยีไปถึงพี่น้องคนกรุงเทพโอ้โหนักวิชาการด้านการเมืองเขาบอกเขาห่วงมากเลยนะฮะทำไมคุณมีแนวคิดแบบนี้ล่ะอันนี้มันเป็นสัญลักษณ์สำคัญเพื่อให้คนจดจำคุณเลยนะนี่ขนาดคุณชัดชาติยังไม่ได้เปิดตัวนะเขาไปเยี่ยมลูกไปดีใจกับลูกยังเป็นข่าวมากกว่าคุณอีกไง เขาได้ห่วงตรงนี้ไงครับ
1: โอเคเดี๋ยวก็รอดูแต่ผมคิดว่าก็น่าจะมีเฉพาะคู่นี้ที่คิดว่า
0: สูสีสุด
1: ถ้าเราวิเคราะห์นะ
0: ครับ
1: อันนี้ถ้าวิเคราะห์เราก็มองว่าน่าจะเป็น คุณชัดชาติกับทาง
0: ดร.โจ
1: ดร.โจนี่แหละ
0: ครับ
1: ที่มีโอกาสที่จะแข่งขันกันมากที่สุด
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้28เนี่ยนะครับก็การไปสมัครก็คงจะเห็นตัวเต็งทั้งหลายอ่ะพี่ไพศาลแล้ว 6:00 น.คุณชัดชาติจะเปิดตัวกรุงเทพทำงานนะฮะกลับมาแล้ว
1: เอ๊ะเที่ยวนี้เพื่อไทยก็ไม่ส่งสกอนี่ใช่ไหม
0: ก็จะเป็นลักษณะที่เขาโปรโมทกันเมื่อวานนี้มันมีโลกออนไลน์ออกมาก็ลักษณะว่าเพื่อไทยไลฟ์อะไรประมาณนี้พี่ไพศาลไลฟ์ก
1: ทม.ก็จะมีคุณพลภูมิก็ประกาศลาออกจากพรรคเพื่อไทย
0: ครับ
1: ก็เขียนจดหมายลาออกแบบหวานชื่นนะลาจากกันด้วยดีให้เหตุผลว่าจะไปช่วยกลุ่มคนทำงานสู้ศึกเลือกตั้งสกเต็มตัวกลุ่มคนทำงานนี่เขาบอกว่าดูจากไอการใช้ตัวฟอนต์นั้นส่งหนังสือแล้วเนี่ยมันก็น่าจะคล้ายๆกับทีมแล้วใช้โทนสีเขียวด้วยใช่ไหมบอกน่าจะมาทางน่าจะเป็นเกาะเกี่ยวกับทางคุณชาติชาติแต่คุณชาติชาติเขาก็บอกยืนยันนะว่าเขาไม่มีสกเขาไม่สนับสนุนสกกลุ่มไหนหรือใครเป็น
0: ใครจะมาเอารูปผมไปติดด้วยอันนี้ผมให้ฝ่ายกฎหมายไปดำเนินการนะประมาณน
1: ี้แต่ว่าเนี่ยกลุ่มคนทำงานเนี่ยก็สนับสนุนคุณชาติชาติแน่นอน
0: ครับ
1: คุณพลภูมิก็ลาออกเลยจากเพื่อไทยเพื่อจะมาช่วยนะเพราะภรรยาหรือภรรยาเขาต้องลงในเขตพื้นที
0: ่ครับ
1: ภรรยาก็เป็นสกบึงกลุ่มหรือว่าคันนายาวเนี่ย
0: มาใช่ครับมาลุยกับกลุ่มคนทำงานสู้ศึกเลือกตั้งนะฮะส่วนสมาชิกพรรคเพื่อไทยกทม.เนี่ยเขาอยู่ในนามแคมเปญของเขาก็คือเพื่อไทยไลฟ์นะฮะพี่ไพศาลที่จะมาลงสกกันเนี่ยครับ
1: อ๋อไม่ได้เป็นในนามพ
0: รร
1: ค
0: ครับ
1: แต่เป็นเพื่อไทยไลฟ
0: ์เพื่อไทยไลฟ์นะฮะนะครับชูวิสัยทัศน์เมืองที่เข้าใจคนนะฮะก็เมื่อวันก่อนเนี่ยเขาเปิดตัวครับเป็นกลุ่มสมาชิกพรรคเพื่อไทยจากกรุงเทพมหานครร่วมกันเปิดตัวแคมเปญสมาชิกสภากรุงเทพมหานครภายใต้ชื่อแคมเปญเพื่อไทยไลฟ์นะฮะลงตัวเข้าใจคนเอาเมืองที่เข้าใจคนไว้ใจคนที่เข้าใจเมืองโดยแสดงจุดยืนร่วมกันผ่านการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์แล้วก็ภาพปกเพจ Facebook พร้อมกันเมื่อสัก25พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้สมัครสกของเขามาหมดแล้วด้วยนะฮะว่าใครลงเขตไหนกันบ้างครับพี่เบสาฮะ
1: แสดงว่าเขาก็แบ่งเป็นอย่างน้อยก็สองขั้วใหญ่ๆนะ
0: ครับ
1: กลุ่มคนทำงานกลุ่มหนึ่งแล้วก็แต่ว่าทั้งสองกลุ่มก็โอเคอ่ะเขาคงจะหนุนคุณชัดชาติด้วยกันนะ
0: ครับ
1: ทั้งหมด
0: ครับ
1: นะ
0: เดี๋ยวพักกันอีกครู่ไหมพี่เบสาครับ
1: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: เดี๋ยวคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับแล้วตอนจะคุยกันนี้นะฮะผมขอประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวสักนิดหนึ่งฮะไปกับ FM 100.5 สนุกแน่นอนนะฮะกินหรูอยู่สบายครับ FM 100.5 MCOT News นะครับภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ครับที่คุณไม่ควรพลาดกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวครับ The Regent Trail สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุคครับร่วมย้อนรอยอดีตวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประตูเมืองประสูตรสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม69ครับไฮไลท์สำคัญท่านจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์สุงนิดพลเงินพี่สุวิสุทธิประภาและก็คุณสุทนลุ่งธัญรัต ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางครับวันแรกไปไหนบ้างวันแรกครับจะมุ่งสู่เมืองสองแควสักการะหลวงพ่อใหญ่นะฮะสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดใ

0: ไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะฮะวันที่สองเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งสู่อยุธยาครับเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นวันที่3ชมความมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุและลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดมื้อกลางวันพบปะพูดคุยใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานครับคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลนาจากรายการคู่สร้างคู่สมออนไดทีโอเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรถทุกมื้อครับทั้งหมดนี้เพียง 15,900 บาทต่อท่านสำรองที่นั่งด่วนนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444ครับคุยกันต่อครับ
1: ครับฮะมีประเด็นที่เดี๋ยวผมดูนิดหนึ่ง
0: มันมี
1: ก็เชิญนะ
0: คือมีประเด็นเนี้ยพี่เบสารมันต่อเนื่องมาจากกรณีที่ท่านนายกลงพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวอ่ะแล้วก็ไปพบว่าเฮ้ยคุณปล่อยปละละเลยอย่างนี้ได้ยังไงแล้วก็มีย้ายเห็นไหมฮะย้ายปลัดอำเภอย้ายฝ่ายปกครองนะครับทั้งจังหวัดอ่ะของภูเก็ตอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: แล้วก็วันนี้ประจังหวัดด้วยใช่ไหม
0: ฮะแล้วก็วันนี้นายกยังให้สัมภาษณ์นะครับถึงการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลมาเฟียในสถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้นะฮะโดยนายกบอกว่าเราอยู่ระหว่างการกวาดล้างซึ่งเนี่ยฮะวันนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบตรมารายงานให้ทราบถึงความคืบหน้าครับว่าตอนนี้กำลังทำอย่างเต็มที่เลยจะเห็นได้จากที่ภูเก็ตนะฮะแม้กระทั่งฝ่ายราชการเนี่ยเราก็ดำเนินการสืบสวนสอบสวนให้ข้อเท็จจริงแล้วก็จะเห็นผลเร็ววันนี้ครับว่าใครไปเกี่ยวข้องใครไปเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มในทุนนะฮะต่างชาติที่มาเป็นนอมินีบ้างเนี่ยนะครับนายกบอกว่าเลิกพูดได้ละเรื่องของมาเฟียผมคิดว่าทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายตำรวจเขาทราบธงของรัฐบาลชุดนี้เป็นอย่างดีและธงเนี้ยก็ปักใกล้ๆนะฮะไม่ใช่ปักไปไกลๆต้องให้เห็นผลในเวลาอันรวดเร็วแล้วก็ดำเนินคดีกับทุกๆฝ่ายที่กระทำผิดกฎหมายเป็นหลักง่ายๆแค่นี้เองนะฮะซึ่งถ้าได้ชมข่าวภาคค่ำช่อง9อสมทนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะตอนนี้เรามีรายงานพิเศษเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้พี่เพศานตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับที่คุณไปยืนยันสิทธิ์ของคุณว่าคุณมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินถูกต้องเนี่ยแต่ก็มีคนที่เขาไปถามว่าไอ้ที่ดินถูกต้องก็จริงเนี่ยเอ๊ะแต่ทำไมคุณไปให้ธุรกิจที่มันเป็นโทเทาอะมาสร้างรีสอร์ทมาสร้างเกสต์เฮาส์มาสร้างที่พักแล้วไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องด้วยไหนบอกว่าคุณมีที่ดินถูกต้องไงการทำธุรกิจติดทะเลที่เป็นเมืองท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้ไม่ควรทำแบบนี้หรือเปล่าไงพี่เบสารในเมื่อบอกว่าเอ๊ะคุณก็มีที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตรวจสอบได้นี่โอ้ใครๆก็อยากทำเป็นของตัวเองใครๆก็อยากจะทำให้มันถูกต้องทำไมต้องทำให้มันเทาด้วยอันนี้มันก็เป็นที่มาของจุดเริ่มต้นในการสืบสาวราวเรื่องฮะว่าคุณได้ที่ดินมามันถูกมันเหมาะมันควรหรือไม่ยังไงอะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของโนมินีซึ่งเข้ามาในรูปแบบของนักธุรกิจเข้ามาในรูปแบบของนักท่องเที่ยวแต่พออยู่นานวันเข้าอะพี่เบสารเขามีเอกสารสิทธิ์ถือสัญชาติไทยถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะฮะทำอะไรเขาไม่ได้เลยนะครับซึ่งมันมีหลากหลายรูปแบบครับซึ่งวันนี้นะฮะสื่อเนี่ยพยายามไปแคะไปแกะออกมานะฮะยกตัวอย่างเช่นกรณีของชาวอิสราเอลเพราะว่ามันมีปัญหาทั้งที่ไหนบ้างอะครับพังงานสมุยของสุราษฎร์นะฮะปายที่แม่ฮ่องสอนนะครับที่เขาไปอยู่กันจำนวนมากมายมหาศาลนะฮะมีธุรกิจเป็นของตัวเองมีศาสนสถานเป็นของตัวเองแล้วก็บางพื้นที่อาจจะไม่ให้คนไทยเข้าไปยุ่มย่ามด้วยนี่นะฮะมันนำมาซึ่งคำถามหลายคำถามเลยว่าอ้าวแล้วคุณมีเอกสารสิทธิ์ยังไงคุณถือสัญชาติไทยได้ด้วยหรือนี่นะครับปรากฏอย่างนี้ครับพี่เพศานฮะคือกรณ
1: ีอิสราเอล
0: ใช่ครับเอายกตัวอย่างอิสราเอลก่อนนะฮะโดยเฉพาะบนเกาะพังงันเนี่ยนะฮะ

0: บางคนปักหลักอยู่ในไทยเขาบอกว่ามาอยู่เป็น10ปีแล้วนะครับจนเขาสามารถยื่นขอสัญชาติไทยได้แล้วครับจนถึงขั้นเริ่มตั้งโบสถ์นะฮะมีทั้งในกทม.มีทั้งที่เชียงใหม่มีทั้งที่ภาคใต้คือสุราษฎร์ธานีนะฮะแล้วก็ยังไปชักชวนเพื่อนร่วมชาติคืออิสราเอลเข้ามาในไทยทำธุรกิจผ่านโนมินีนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเขามาพำนักในเมืองไทยแล้วก็ได้สัญชาติเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่ามันมีมานานแล้วนะครับคือก่อนหน้านี้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยครับในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเมื่อ6สิงหาคม2566การได้รับสัญชาติไทยมันมีกรณีหญิงต่างด้าวสมรสกับชายไทยผู้มีสัญชาติไทยอันนี้ทำให้เขาได้รับสัญชาติไทยมีทั้งหมดนะฮะในพื้นที่ภาคใต้ที่สุราษฎร์19รายด้วยกันมีหลายประเทศด้วยฮะที่เขาได้สัญชาติไทยไปแล้วนะครับ1ใน19รายนั้นมีหญิงชาวอิสราเอลด้วย1รายสมรสกับชายไทยนะฮะแปลงสัญชาติจากอิสราเอลมาเป็นไทยไปแล้วนะฮะนอกจากนั้นเช็คข้อมูลอีกย้อนหลังไปวันที่7พฤศจิกายนปี60เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศชาวต่างด้าวทั่วไปยื่นขอแปลงสัญชาติมาตามมาตรา10พรบสัญชาติปี2508อีก55รายนะโดยมีกลุ่มชาวอิสราเอลได้รับการแปลงสัญชาติ5รายครับเป็นผู้ใหญ่3เป็นเด็ก2นะภายหลังชาวอิสราเอล3รายได้รับสัญชาติไทยในปี60พบว่าเขาก็เริ่มปักหลักลงทุนทำธุรกิจในไทยจัดตั้งบริษัทนิติบุคคลอีกทั้งยังพบว่าทั้ง3คนเนี่ยไปมีรายชื่อเป็นกรรมการร่วมในบริษัทอื่นๆ28บริษัทกระจายอยู่ในพื้นที่นะกรุงเทพมหานครเชียงรายภูเก็ตรวมถึงในพื้นที่อำเภอเกาะพังงานและก็เกาะสมุยของสุราษฎร์ด้วยครับโดยมีบริษัทแม่ที่เป็นกิจการในอสังหาริมทรัพย์ทั้งการซื้อขายให้เช่าในหน้าจัดหาเกี่ยวกับที่ดินและก็อสังหาริมทรัพย์ส่วนนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องก็เป็นกิจการที่ครอบคลุมการให้บริการด้านการท่องเที่ยวครับเช่นกิจกรรมการนำเที่ยวโรงแรมที่พักร้านอาหารการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารตามหลักศาสนาไม่เว้นแม้แต่กิจการขายส่งเชื้อเพลิงเหลวที่สำคัญเขายังมีบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆอีกด้วยอันนี้พอได้แปลงมาปุ๊บทำธุรกิจใหญ่โตเลยหลากหลายกิจการนะครับเมื่อมีการนำเสนอข่าวภาครัฐเดินหน้าปราบปรามโดมินีอย่างจริงจังเนี่ยนะครับก็ได้รับแจ้งนะฮะว่าในเกาะพังงานขณะนี้มีหนึ่งในบริษัทของชาวอิสราเอลมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบนเกาะพังงานกำลังเดินหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของชาวอิสราเอลรวมถึงประกอบกิจการลงทุนด้านโรงแรมภัตตาคารและอาหารเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐกำลังตรวจสอบคดีโนมินีคนในพื้นที่จึงอยากให้มาตรวจสอบโครงการดังกล่าวบนเกาะพนันอย่างจริงจังด้วยเหมือนกันฮะเพราะว่าดูว่าเขาเป็นโนมินีหรือเปล่าหรือว่าเขาได้แปลงสัญชาติมาเป็นคนไทยเรียบร้อยแล้วแปลงมาด้วยเหตุผลอะไรอันเนี้ยก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบด้วยครับ
1: อืมครับอย่างอะไรนะโค้ดเกาหลีอ่ะ
0: ครับโคเช่ฮะ
1: โคเช่ยี่สิบกว่าปีเนี่ย
0: ทำผลงานได้เหรียญทองมาเป็นกอบเป็นเข่งฮะไม่ได้เป็นไปกอบเป็นกำเอาเป็นเข่งดีกว่าฮะแล้วโคเช่ยังถามเลยตีซีโฟเนี่ยนะฮะคุณไปจากคุณมาจากไหนคุณแป๊บเดียวคุณได้บัตรสีชมพูแล้วกำลังจะเลื่อนชั้นเป็นบัตรประชาชนแล้วฮะ
1: อืมใช่ดูแล้วมันก็ต้องไปเรียนต้องเรียนภาษาไทยต้องพูดต้องอะไรเขาทดสอบหลายอย่างนะ
0: กว่าจะได้แปลงสัญชาติ
1: กว่าจะได้ต้องมาสอบ
0: ครับ
1: ต้องอ่านเขียนได้นะไม่ใช่ว่าจู่ๆคุณยังอ่านไทยไม่ได้เขียนไทยไม่ได
0: ้ครับ
1: ต้องอ่านเขียนได้ระดับหนึ่ง
0: ตัด
1: มันจะมีบททดสอบ
0: แม้ลักษณะทางลัดเนี่ยนะฮะมันเหมือนกับเราที่ไปอยู่ต่างชาติหรือไปแต่งงานกับคนบ้านเขาแล้วก็แปลงสัญชาติได้หรือเปล่าพี่ไพศาล
1: มันก็จะมีช่องทางให้อยู่แต่ว่านั้นก็ต้องไปสืบว่าแต่งจริงๆอยู่กินกันจริงๆหรือเปล่า
0: ครับ
1: มันต้องมีการสืบทางลับทางอะไรกันอยู
0: ่ครับ
1: นะของเราไม่รู้ว่าสืบมากน้อยแค่ไหน
0: นั่นน่ะสิฮะเนี่ยฮะอย่าง 2-3 ลายเนี่ยนะครับ2-3 เคสใช่มั้ย 2-3 ลายเพราะมันหลาย10คนนี่นะฮะก็ใช้วิธีแต่งงานกับคนไทยถ้าเป็นหญิงก็แต่งงานกับชายไทยถ้าเข้ามาเป็นชายก็แต่งงานกับหญิงไทยเนี่ยเขาได้สัญชาติแล้วพอได้สัญชาติเสร็จโอ้โหทำธุรกิจทั้งในพังงานนะฮะที่สุราษฎร์มาทำงานที่กรุงเทพนะฮะมีบริษัทอยู่ที่เชียงใหม่คนคนเดียวเลยฮะ
1: มันแสดงว่าเตรียมการมาพอสมควรนะเขามีทุนมีรอนอยู่นะ
0: ครับใช่ครับ
1: มาถึงได้สัญชาติปั๊บก็ลุยเลย
0: นะครับ
1: วันนี้คุณประเสริฐจันทระลวงทองรัฐมนตรีศึกษานะบอกว่าในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาภาคเอกชนวันนี้ได้หารือเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวดาบตำรวจที่ปัตตานี
0: ครับ
1: ที่ถูกคนร้ายยิงแล้วก็ภรรยาเสียชีวิตนะ
0: ครับ
1: ลูกบาดเจ็บก็บอกว่าได้หารือกับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้ดำเนินการช่วยเหลือในนามกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจะเยียวยาเป็นเงินจำนวน4ล้านบาทและให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของคุณครูที่เสียชีวิตจนจบปริญญาตรี
0: ครับ
1: ลูกยังเล็กๆเลยนะ
0: 2คนนะฮะก็มีลูก2คนครับ
1: 2คนหรือกี่คนเห็นว่า
0: 2คนฮะคนโตหน่อยนั่งอยู่เบาะหน้าส่วนคนเล็กที่คลอดได้เกือบๆ2เดือนน่ะกูอยู่ในอ้อมอกแม่ไงพี่ไพศาล
1: แล้วเห็นว่าไปรับพี่ที่โรงเรียนเนี่ยเหรอ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็แสดงว่ายังมีอีกนะ
0: อ๋อเนี่ยมากกว่า2แล้วถ้าอย่างนั้น
1: น่าจะเห็นบางคนบอกว่ามี4คนได้ซ้ำไปนะ
0: ครับ
1: ก็จะให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของคุณครูที่เสียชีวิตจนจบปริญญาตรีนะกี่คนก็แล้วแต่ต้องให้จบปริญญาตรีอย่างต่ำอีกแล้วก็ตามก็ตนก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ทราบเพียงว่าคุณครูเดินทางไปกับสามีซึ่งเป็นตำรวจแต่เหตุการณ์ดังกล่าวก็ไม่ควรเกิดขึ้นตนยังไม่อยากสรุปเรื่องที่เกิดขึ้นเนื่องจากประเด็นอาจจะมีความสลับซับซ้อนจึงขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลเรื่องนี้แต่ว่าก็ทำได้เฉพาะไอ้เรื่องของการดูแลเยียวยาบุคลากรที่อยู่ในอำนาจของกระทรวงสาธารณสุขเป็นครูโรงเรียนราษฎร์ไงเป็นครูโรงเรียนราษฎ
0: ร
1: ์ก็อยู่ในข่ายที
0: ่
1: กระทรวงสาธารณสุขจะต้องได้การเยียวยาผ่านทางสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน
0: ครับครับ
1: ครับ
0: นายกเองก็รับทราบเรื่องนี้แล้วนะครับพี่ไพศาลฮะแล้วก็ได้ให้แม่ทัพภาค4แล้วก็เลขาสปท.รวมถึง

0: โดยจามอนกิตสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์19นาฬิกา31นาทีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังครับมหานครรอบทิศนะครับช่วงนี้ก็ข่าวจากทุกทิศทั่วไทยเดี๋ยวจะรวบรวมมาให้นะครับอีกครึ่งชั่วโมงนะครับอยู่กันถึง2ทุ่มก่อนจะไปฟังเพลงกันวันนี้อยู่กับน้องโดงจามอนและพี่กวยจันแรมครับ
2: สวัสดีค่ะดีเจพี่กวยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์นะคะสวัสดีแฟนๆรายการของเราที่อยู่ทั่วทุกมุมของไทยเลยนะคะผ่านทางวิทยุสพ.เครือของทั่วประเทศเลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างทักทายกันเข้ามาได้ที่เพจ Facebook L2N FM 95ค่ะมาฟังเราสองคนเล่าข่าวกันบ้างนะคะฟังเพลงมาทั้งวันแล้วฟังสลับกันไป
1: เออนะนี่อยู่กันเพิ่มขึ้นแล้วเป็น80กว่าคนนะฮะช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ให้เราหน่อยนะครับ
2: ค่ะฟังข่าวค่ะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: เจออีกแล้วลูกจรวด RPG 7นะคะ
1: ที่
2: บ้านหนองจานเออวันนี้กองกำลังบูรพานะคะแล้วก็ทางตำรวจแล้วก็ทางทหารชุดเก็บกู้แล้วก็ตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดและลงพื้นที่บ้านหนองจานหมู่4ตำบลโนนหมากนู่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วหลังจากชาวบ้านเขาบอกว่าไปเจอวัตถุต้องสงสัยอยู่กลางไร่นาก็เลยหวาดผวากันไปทั่วเลยในพื้นที่เนี่ยนะคะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวใครเข้าไปสัมผัสโดยรู้เท่าไม่ถึงการจากการที่กองกำลังเนี่ยเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่เนี่ยได้รับแจ้งเหตุว่าพบว่าวัตถุนี้เป็นลูกจรวด RPG-7 หนึ่งลูกนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยเร่งปิดกั้นพื้นที่โดยรอบทันทีแล้วก็เก็บกู้ตามขั้นตอนยุทธวิธีอย่างเข้มงวดท่ามกลางที่การเฝ้าดูติดตามของชาวบ้านอย่างระทึกเลยนะคะต่อมาเนี่ยเมื่อเก็บกู้ได้แล้วก็เอาจรวดลูกนี้ไปทำลายได้สำเร็จนะคะโดยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือว่าทรัพย์สินเสียหายเลยหน่วยความมั่นคงบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาของวัตถุระเบิด RPG-7 เนี่ยนะคะว่ามันอยู่ในนี้ได้ยังไงยังมีอยู่ได้ยังไงเราก็แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ที่พื้นที่ชายแดนด้วยว่าถ้าไปเจอวัตถุต้องสงสัยเนี่ยอย่าไปสัมผัสหรือไปเคลื่อนย้ายเองเลยนะต้องให้แจ้งเจ้าที่มาช่วยดูแล้วก็ช่วยเคลื่อนย้ายให้แทนค่ะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะคะ
1: โอ้แสดงว่าเป็นลูกใหม่ลูกเก่าไม่รู้นะพี
2: ่ไม่มาสิตอนเนี้ยเขาต้องตรวจสอบก่อน
1: โอ้มันก็ยังเสี่ยงอยู่เนาะมันอาจจะตุ้มต้ามขึ้นมาได้หรือเปล่า
2: ใช
1: ่ครับผม
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: อันดับ9นะครับวันนี้พาไปดูอุบัติเหตุนะครับเนี่ยรถไม่ค่อยเปิดไฟเลี้ยวอันนี้น่ากลัวเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเวลาขับทางไกลขับเลนรถถนนสายรองที่แบบรถมันสวนกันได้อะวันนี้ก็วงจรปิดนะครับจับภาพเหตุการณ์บนถนนนะฮะในพื้นที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรารถเก๋งนะครับมาสด้า2สีดำนะมีหญิงอายุ58ปีนะครับชื่อว่าคุณสวิตาเนี่ยนะเป็นคนขับกำลังจะเลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านนะลักษณะคือไม่ได้เบรกแล้วก็ไม่ได้ชะลอมองรถที่สวนมาเลยนะครับไฟเลี้ยวก็เหมือนกับไม่ได้เปิดอะนะฮะส่งผลให้รถของคุณตาวัย68นะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาตรงข้ามคือนึกออกไหมพี่กวยรถกำลังจะสวนกันแหละอยู่ๆเราจะรู้ได้ไงว่าคันนี้มันจะเลี้ยวก็ไฟเลี้ยวอะไรก็ไม่มีไม่ได้ส่งสัญญาณนะครับก็เหมือนกับเลี้ยวตัดไปเลยมอเตอร์ไซค์กับพุ่งมาเต็มๆนะครับชนเข้าเต็มแรงเลยนะฮะเนี่ยมอเตอร์ไซค์เขาเนื้อหุ้มเหล็กบาดเจ็บสิครับกลิ้งกึกไปกับถนนนะฮะโอ้โหกู้ภัยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัตน์11นะก็ไม่ถึงแก่ชีวิตแต่ว่าเอามาเตือนกันว่าต้องฝากหน่อยอ่ะนะครับคนขับนี่อายุ58นะก็รุ่นเป็นคุณแม่แล้วนะเป็นคุณแม่แล้วก็ต้องขับรถต้องให้สัญญาณสักนิดนึงนะฮะบางทีเพื่อนร่วมทางจะได้รู้ด้วยนะครับ
2: เนี่ยคนที่เขาขับแล้วเขาไม่เคยใช้ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเนี่ยพี่นะได้เจอตอน ต่อท้ายต้องวัดใจจริงๆต้องเดาใจอ่ะ
1: ต้องเดาใจใช่ไหม
2: เดาใจไม่มีหวังจริงเรื่องนี้จริงแต่ในสัญญานี่ก็มีผลต่อเรื่องอุบัติเหตุเยอะนะ
1: ใช่อีกประเภทนึงถ้าแบบว่าเลยทางไปแล้วอ่ะก็อยากให้แบบว่าเอ้ยไปกลับรถให้มันดีๆนะไม่ใช่แบบว่าตกใจไงเลยตกใจหักเลย
2: จะเล็บหันๆเลยใช่ไหมหักเลย
1: อันนี้ก็น่ากลัวนะคร
2: ับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: เอาละแต่อันนี้น่าสงสารพนักงานเสิร์ฟคนนี้มากเลยนะคะโอ้โหทำงานอยู่ในร้านคาราโอเกะแต่ว่าถูกลูกค้าเนี่ยจับกรอกยาเสพติดจนช็อกเลยนะคะเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่25พฤษภาคมมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งเข้าไปใช้บริการคาราโอเกะนะครับแล้วก็มีสาวเสิร์ฟเนี่ยเสิร์ฟอยู่ดีๆเลยก็มีลูกค้าบอกว่าพยายามให้ไปให้ลูกค้าคนเนี่ยพนักงานสาวเสิร์ฟคนเนี้ยใช้ยาเสพติดแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ปฏิเสธไม่เอาเขาก็เลยจะข้อเสนอว่าให้500บาทแลกกับการกินยาลูกค้าก็ลูกความเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอายุ20ปีอยากได้ตังค์ก็แอบอมยาไว้ที่กระปุกแก้มแล้วก็ไปขายทิ้งรอบสองเอาอีกจะให้เอาเหมือนเดิมนะคะตัวเองก็เลยไม่เอาไปบอกเจ้าของร้านว่าลูกค้ากลุ่มนี้มียาให้แจ้งตำรวจเลยนะคะแต่ยังไม่ทันได้บอกเลยตัวเองเดินไปเข้าห้องน้ำเจอลูกค้าผู้ชายคนนี้ก็เดินตามมาดักหน้าแล้วก็ใช้กำลังล็อกปากแล้วก็ยัดยาลงคอทันทีเลยอ่ะจนยาเนี่ยซึมเข้าร่างกายตัวเองหายใจไม่ออกหายใจเร็วแขนขาไม่มีแรงลิ้นเริ่มพูดไม่ได้ไม่มีแรงเลยเจ้าของร้านก็เลยให้ลูกเนี่ยพาไปหาหมอส่วนผู้กรณีเนี่ยนะคะก็หนีไปพร้อมภรรยาของตัวเออหมายถึงว่าคู่กรณีเนี่ยลูกค้าเนี่ยก็หนีขับรถหนีไปแล้วนะคะซึ่งทางเจ้าของร้านคาราโอเกะเนี่ยบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยเขาเป็นสาวเสิร์ฟเป็นรับจ้างดื่มนะดื่มแก้ว300บาทไม่ใช่ว่าไปกินยาเนี่ยให้กินยาอย่างนี้นะคะล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าพนักงานสาวเสิร์ฟคนนี้สภาพบอบช้ำตามร่างกายหลายแห่งนะคะร่างกายตอนนี้ปลอดภัยแล้วแต่อยู่ในอาการหวาดผวาและขอเข้าพบจิตเวชเนื่องจากรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็ฝ่ายคู่กรณีก็โทรศัพท์ไปขอเจรจาให้จบเรื่องแล้วก็ข่มขู่ด้วยนะว่าถ้ามาแจ้งความหรือทำอะไรเนี่ยไม่ได้นะเพราะเขามีเงินฝั่งผู้เสียหายก็เรียกไป 30,000 บาทแต่คู่กรณีเนี่ยโอนเงินมาให้แค่ 5,500 บาทซึ่งตอนนี้พนักงานสอบสวนก็ไม่พอใจอย่างมากเลยนะคะกำลังดูอยู่ว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: ตั้งแต่ต้นปีมานะพี่ราคาผลไม้นะมะพร้าวก็บอกเท่าไหร่นะลูกก็2บาทตอนนั้นเนาะเออทุเรียนก็ราคาตกใช่ไห
2: ม
1: ทุเรียนปีนี้ก็มีปัญหาราคาตก
2: ล่
1: าสุดมาถึงคิวเงาะนะครับพี่เงาะโรงเรียนเงาะโรงเรียนเขาบอกว่าราคาเนี่ยเริ่มลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับเออจากโลละ19บาทตอนนี้เหลือประมาณ 16-17 บาทนะถ้าเป็นเงาะสีทองเนี่ยจาก9บาทเหลือ6บาทชาวสวนที่จังหวัดตราดนะครับต้องใช้วิธีเอาคนในครอบครัวเนี่ยนะมาเก็บกันเองเพื่อลดต้นทุนค่าจ้างนะถ้าจ้างชาวสวนถ้าจ้างเกษตรกรคนในหมู่บ้านมาเก็บเนี่ยโดนกิโลละ 3-5 บาทเพราะฉะนั้นแทบไม่เหลือกำไรไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะนะครับถ้าจ้างเก็บเพราะฉะนั้นก็ต้องเก็บกันเองนะครับกลุ่มเกษตรกรนะครับชาวสวนเงาะที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะครับก็ส่งเสียงสะท้อนฝากไปยังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรนะฮะให้ช่วยผู้ประกอบการให้ช่วยพี่น้องเกษตรกรชาวปลูกเงาะด้วยนะครับสอว่าจะขาดทุนอีกแล้วทำสวนมาทั้งปีนะฮะเขาบอกว่าไหนจะค่าไฟค่าน้ำมันค่าปุ๋ยค่ายากำจัดแมลงมีแต่แพงขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับรายจ่ายในสวนเนี่ยไม่เคยลดลงเลยแต่พอเก็บผลผลิตโอ้โหมันดันมาลดตรงราคาพืชผลราคากระสินนี่แหละราคาเงาะของเขานี่แหละนะฮะโอ้นะเนี่ยก็ชาวสวนบอกแบบนี้ก็ท้อใจอยากจะให้รัฐบาลช่วยดูให้ดูราคาพยุงราคาได้ไหมสักกิโลละ27-28เนี่ยชาวสวนอยู่ได้ตอนนี้มันลงไปเหลือ 16-17 บาทขออีกสัก10บาทให้มันขึ้นมานะครับ ตอนนี้ชาวสวนบอกโอ้โหเงาะราคานี้เนี่ยไม่รู้จะใช้คำพูดอะไรจุกอกพูดไม่ออกจริง
2: ๆเพื่อมีส่วนนะครับผลไม้ช่วงนี้ออกหลายอย่างมากเลยจนคนบริโภคอย่างเราก็เลือกกินได้ไม่เลือกได้แบบตามสบายในโลกแล้วตอนนี้ผลไม้แบบ
1: เหมือนจะหกวันนั้นผมเห็นรถกระบะจอดขายนั่นสิห้าโลร้อยอะพี
2: ่ห้าเลยหรอเนาะหรอห้า
1: แต่มันมีลูกเล็กด้วยนะผมแอบไปยืนดูเหมือนกันนะมันเหมือนมันเขาผสมลูกเล็กมาด้วยนะก็แล้วแต่เกรดมั้งครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: มาดูพระชมไม่ไหวบ้างชมไม่ไหวเพราะว่าไอ้หัวขโมยขาประจำเลยมาชอบมาฉกทรัพย์สินในสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมคือสำนักสงฆ์อุทยานอารักป่าอยู่ที่ตำบลวังตามหมู่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะคะก็บอกว่าสัจจะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กนะคะโพสต์ข้อความว่าสัจจะชีวิตทรงฤทธิ์บุญหารบอกเช้านี้ผายได้เต้นกับพัดลมไปก็ขอให้นอนแซ่บพัดเย็นอยู่เย็นเป็นสุขเด้อวงเล็บรับซื้อของโจรนะคะแล้วก็มีกล้องวงจรปิดด้วยมีผู้ชายคนหนึ่งแอบเข้าไปขโมยพัดลมแล้วก็เต้นสนามในกระท่อมหลังหนึ่งเนี่ยต่อมาทราบว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็มีข้อความถัดออกมาอีกว่าวันนี้ได้ของที่ถูกขโมยไปคืนมาเพราะบอกมีคนรับซื้อของโจรสงสัยว่ากล้าใช้นะคะนักข่าวก็เลยลงไปหาพระมหาทรงฤทธิตะสีโลอายุ53ปีเป็นเจ้าสำนักของพุทธอุทยานแห่งนี้นะคะบอกว่าสำนักสงฆ์เนี้ยเปิดมาได้หลายปีแล้วแหละมีพระทั้งหมดเนี่ย5รูปเองนะสามเณรเนี่ยจะมาเฉพาะบวชเฉพาะพระฤดูร้อนเท่านั้นเองญาติโยมก็มาสร้างกระท่อมแบบง่ายๆเอาไว้ให้หลายๆหลังเนี่ยแต่ว่ามีชอบถูกคนร้ายเนี่ยแอบขโมยของบ่อยๆแล้วก็รู้ด้วยว่าเป็นใครชื่อสันโตสอ่ะโดมเขาชื่อสันโต
1: ส
2: เป็นยอดชื่อนายสันโตสเป็นยอดนักรักผู้สร้างความเดือดร้อนให้กับวัดเนี่ยแล้วในพระเนี่ยเขาถึงกับทำบ้านไว้ที่กุฏิเลยนะยินดีต้อนรับพระท่านนายสันโตสยอดนักรักผู้สร้างความเดือดร้อนแก่วัดแล้วก็มีป้ายอีกบ้านหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยขอที่ส่วนกุศลบุญกุศลแก่นายสันผู้มาลักขโมยสิ่งของภายในวัดนี้ขอให้พ้นเวรภัยเทอญแล้วก็มีอีกป้ายหนึ่งว่ามึงสิหาอยู่หากินแต่พอซ้ำมีบอชีวิตคนเฮาเกิดมาบักสร้างโตดมึงเศร้ารักได้แล้วมึงเลิกผมให้เลิกขโมยได้แล้วนะแล้วพระอาจารย์ทรงนี้ก็บอกเนี้ยตัวเองก็อยู่ในสมณเพศนะบรรพชิตเอ้ยในเพศบรรพชิตเนี่ยไม่จะไปแจ้งความผิดกับใครก็ลำบากก็เลยไปบอกผู้ใหญ่บ้านไอ้หัวขโมยคนนี้เป็นลูกหลานในหมู่บ้านชื่อนายสารโตดอายุประมาณ30-35ปียังเที่ยวมาเที่ยวไปเข้าออกวัดบ่อยๆโดยมักจะขโมยสิ่งของเช่นพัดลมบ้างแหละเต้นสนามบ้างแหละถ้วยชามแล้วก็หม้ออยู่เป็นประจำแต่เดิมเนี่ยพระบอกว่าไม่ได้ติดกล้องวงจรปิดพอโดนขโมยบ่อยๆเข้าก็เลยติดเอาไว้ก็เลยเจอว่านายสารโต้คนนี้แหละแอบมาขโมยบ่อยๆไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยนะก็เลยโพสต์แล้วก็ติดข้อความเอาไว้เนี่ยไม่รู้ทำยังไงแหละนะคงไม่ได้ไปแจ้งความหรอกก็ติดอย่างนี้ดูซิว่ามันจะสำนึกไหมนะคะทางเจ้าสำนักสงฆ์บอกไว้ว่าอย่างเงี้ยคงจะไม่ไปแจ้งความหรอกแต่ก็อย่างนี้แหละทำอย่างเงี้ยติดป้ายไว้อย่างเงี้ย
1: ครับ
3: มหานครรอบทิศ
0: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
1: April

0: ร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: มหานครโรคทิพย
4: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
5: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
6: ทักทายคุณผู้ฟังทั่วไทยเลยนะครับพี่ปุญญวัฒน์นะครับนี่แฟนประจำรายการเราจากอุบล นะครับมีพี่สวัสดิ์บอกว่าเราทั้งสองคนนะครับพี่กวยอ่านข่าวเข้าใจง่ายครับโอ้โหครับขอบพระคุณครับเป็นกำลังใจให้กับเราเนาะนะพี่ประยูนสวัสดีนะครับพี่มันธนาด้วยนะครับพี่สุนิสาด้วยนะครับฟังข่าวกันต่อนี่ไปทวงหนี้คนก็เดี๋ยวนี้เป็นเจ้าหนี้ก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะพี
7: ่
6: นะครับไปทวงเนี่ยก็ต้องระวังด้วยนะครับล่าสุดนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับเธอเป็นเสมียนนะทำงานอยู่บริษัทค้าไม้ที่ท่าแซะนี่แหละก็ไปทวงเงิน 5,000 บาทกับลูกหนี้นะปรากฏว่าลูกหนี้เนี่ยเขามีอาการเหมือนกับป่วยทางจิตอยู่แล้วนะครับเขาก็พูดคำเดียวเลยจ่ายหมดแล้วจ่ายหมดแล้วจ่ายไปแล้วทวงอะไรอีกจ่ายไปแล้วนะฝั่งเจ้าหนี้ก็บอกจ่ายที่ไหนล่ะยังค้างกันอยู่อีก 5,000นะครับทวงกันไปเถียงกันมาฝั่งลูกหนี้เอามีดมาแทงเสียชีวิตนะครับจากไปทวงเงิน 5,000 บาทที่เกิดเหตุอยู่ในโรงงานแปรรูปไม้นะครับหน้าห้องพักคนงานภายในโรงงานเลยครับพบศพของนางสาวทิติรัตน์นะครับอายุ44ปีเป็นเสมียนของห้างหุ้นส่วนจำกัดนะฮะก็ถูกแทงเนี่ยเลือดนองพื้นเลยนะครับเข้าราวนมซ้ายมีดเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตัดขั้วหัวใจเลยอะพี่คือแทงเข้าไปแผลเดียวแต่ว่ามันโดนจุดสำคัญนะครับผู้ก่อเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับผู้หญิงด้วยนะนางสาวอรนุชทองพันธ์นะครับอายุ39ปีนะครับเป็นชาวสุราษฎร์ธานีนะก็ที่เกิดเหตุเจอมีดยาว13นิ้วนะครับเปื้อนเลือดนะตกอยู่ด้วยนะครับสืบสาวราวเรื่องนะครับทราบว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยนะฮะเขาเหมือนกับไม่สามารถที่จะคุมระงับสติอารมณ์ได้แบบ 100% นะพี่มีอาการป่วยอยู่ด้วยนะครับพอถูกทวงเงิน 5,000 บาทแล้วเธอก็ยืนยันอย่างเดียวเลยว่าชำระไปแล้วให้พี่สาวไปจ่ายให้หมดแล้วนะแต่ตัวเจ้าหนี้ก็ยืนยันว่าไม่มีไม่ได้ให้ยังค้างอยู่ 5,000 เถียงกันไปเถียงกันมาอย่างที่บอกนะครับฝั่งลูกหนี้ก็ไปเอามีดปลายแหลมเนี่ยนะฮะในครัวเนี่ยมาจ้วงแทงเลยนะครับโอ้อะเขาบอกจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับพบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีบัตรผู้พิการนะฮะแล้วก็มีอาการป่วยทางจิตเวชมา 7-8 ปีแล้วนะครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับจากไปทวงหนี้ 5,000 บานปลายเลยครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ4
7: อันดับ4นะมาหูมีร้านขายของฝากแล้วก็ขายยาแผนโบราณเนี่ยปรากฏว่าเขาเปิดหน้าร้านบางหน้าแต่จริงแล้วเนี่ยเขาค้าของบริษัทป่าสร้างบริษัทป่าคุ้มครองวันนี้พลตำรวจเอกพลตำรวจตรีอเนกดาวสุภาพนะคะผู้บังคับการปทส.นะคะก็ไปจับกลุ่มนางสาวกุลกัลยาอายุ37ปีในข้อหา ค้าแล้วก็มีไว้ครอบไว้ในครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้อนุญาตนะคะแล้วก็ยึดซากสัตว์ป่าคุ้มครองจำนวนมากเลยอันนี้ในอยู่ในร้านค้าแห่งหนึ่งที่ตำบลท่าพนมอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมนะคะซากสัตว์ที่ยึดได้ก็มีหนังเสือโคร่งหนังเสือดาวไล่เมฆหนังเสือไฟหนังงูเหลือมเกล็ดลิ้นเกล็ดลิ้นนะคะเขากวางซากเลี้ยงขาซากหนีโอ้แล้วก็ซากสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดต่างๆรวมแล้วกว่า100ชิ้นเลยเนี่ยทางตำรวจก็ทราบสืบทราบมาว่าเนี่ยมีการลักลอบค้าซากสัตว์ป่าคุ้มครองผ่านทางช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะหนังเสือโคร่งหนังเสือดาวลายเมฆหนังเสือไฟก็เลยเร่งแกะรอยจนพบว่าร้านของนางสาวคุณกัลยาเนี่ยขายของป่าแล้วขายยาแผนโบราณบังหน้าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลักลอบนำซากสัตว์ป่าจากฝั่งสปป.ลาวเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยนะคะและผู้ต้องหาเนี่ยก็โพสต์เสนอขายพวกซากสัตว์ป่าพวกนี้สัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยผ่านทางช่องทางออนไลน์แล้วก็ขายให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะก็เลยขออนุมัติหมายจับที่ศาลอาญามีนบุรีแล้วก็ไปตรวจค้นที่ศาลจังหวัดนครขอหมายค้นจากจังหวัดศาลจังหวัดนครพนมนะคะวันนี้ก็เลยเข้าไปตรวจค้นก็เจออย่างเยอะทีเดียวนะคะเดี๋ยวซากทางผู้ต้องหาเนี่ยเขาเล่าสารภาพว่าซากสัตว์ป่าทั้งหมดรับซื้อมาจากฝั่งสปป.ลาวเพื่อมาขายต่อในไทยอ่ะจะโดนนำตัวส่งไปดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนะคะหนีแน่ขายของป่าขายยาแผนโบราณบางหน้าแต่เบื้องหลังขายของออนไลน์ด้วยนะเป็นซากสัตว์ป่าเยอะมากต้องมาแหละว่าจะชิม
6: ครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ3
6: ทางบริการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกมาแจ้งแล้วนะครับปมเรื่องของเจ้าของกิจการเนี่ยนะฮะโอ้เขาบอกว่าโดนค่ารักษามิเตอร์ 32,000 บาทนะครับทางนั้นที่เขาบอกเอ้เขาแจ้งยกเลิกมิเตอร์ไปแล้วนะเออนะครับ
7: เขาชี้แจงว่าไงอ่ะ
6: ก็ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชี้แจงบอกว่าผู้ใช้ไฟรายดังกล่าวเนี่ยนะครับมาติดต่อสอบถามเนาะเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟแล้วก็การยกเลิกการใช้ไฟปลายเดือนกุมภาพันธ์69นะครับทาง PA เนี่ยก็เลยคิดเฉพาะค่าไฟขั้นต่ำประจำเดือนมกราคมเป็นจำนวนเงิน 8,045 บาท29สตางค์นะฮะซึ่งก็มีการชำระกันไปแล้วนะครับสำหรับค่าไฟขั้นต่ำในเดือนถัดไปตั้งแต่กุมภาถึงปัจจุบันหลังจากที่ผู้ใช้ไฟเนี่ยนะครับมาขอยกเลิกก็ได้ดำเนินการนะครับยกเลิกไปแล้วถอดออกหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเสียนะไม่ต้องเสียนะครับก็ชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับผู้ใช้ไฟได้เกิดความเข้าใจกันเออนะฮะแล้วทำไมมันยังมีค่าไอ้นี่ค้างมาเนาะแต่การไฟฟ้าเขาก็เลยชี้แจงว่าไม่ต้องตกใจนะครับนะเมื่อคุณมายกเลิกไปแล้วเนี่ยถึงแม้ตัวเลขมันจะขึ้นเนาะเออมันจะขึ้นแต่ว่าเป็นอันเข้าใจเกี่ยวกับการว่าได้มีการยกเลิกไปแล้วก็จะไม่มีการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าขั้นต่ำหรือว่าค่ารักษามิเตอร์นี่อีกแล้วนะครับก็ถือว่าได้ยกเลิกการใช้ไฟไปแล้วเขาไม่ได้พูดถึงเหตุผลนะพี่เขาชี้แจงว่าไม่ต้องมาจ่ายแต่เขาไม่ได้ชี้แจงว่าแล้วทำไมมันยังไปบินมันยังไปขึ้นอยู่ตัวกับทางผู้ประกอบการอยู่
7: เขาก็ไม่ได้ให้จ่ายใช่ไหมแต่บินมันขึ้นหรอ
6: บินมันขึ้นนะครับบินมันไปขึ้น 32,000 กว่าบาทเนี่ยแต่วันนี้การไฟฟ้าออกมาชี้แจงว่าไม่ต้องจ่าย
7: นะ
6: เพราะว่าทางผู้ประกอบการเนี่ยมาแจ้งยกเลิกไปตั้งแต่กุมภาแล้ว
7: แต่มันยังขึ้นอยู่อ่ะเขาก็กลัวดิ
6: ก็เลยดิครับผม
5: มหานครรอบทิศอันดับ2
7: ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็ยังมีวันที่3แล้วแล้วก็ยังมีคนไปที่ธนาคารกรุงไทยเพื่อยืนยันตัวตนอยู่นะคะอย่างเช่นที่ธนาคารกรุงไทยสาขาบุรีรัมย์นะคะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนน่ะก็ต้องไปลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยนะคะอย่างเช่นนางชวีวรรณนะคะชวีวรรณปะสุตังอายุ60ปีนะบอกก่อนหน้านี้เคยลงทะเบียนคนละครึ่งมาแล้วแต่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้เพราะลืมรหัสผ่านพอมาครั้งนี้จำเป็นต้องมายืนยันตัวตนกับธนาคารวันนี้มาเป็นวันที่3แหละแต่ก็ต้องมาคนเอามาถึงว่าเป็นวันที่3แล้วก่อนนั้นเนี่ยเคยมาแล้วคนเลือกกลับไปก่อนกลับบ้านไปก่อนแต่วันนี้จะเอาให้ได้มาดูคนนี้ดีกว่า คือนางวรรณพรผ่านละเวทอายุ53ปีเป็นชาวห้วยราจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนหน้านี้เขาตัดสินใจนะการแก้ปัญหาว่าจะลงไทยช่วยไทยพัฒน์ได้เนี่ยก่อนหน้านี้ช่างใจแล้วว่าจะลงทะเบียนรับเงินไทยช่วยไทยพัฒน์หรือไม่เพราะโทรศัพท์เครื่องเดิมไม่เป็นสมาร์ทโฟนไม่สามารถลงทะเบียนด้วยการยืนยันตัวตนได้จึงคุยกับลูกสาวตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เลยในราคา 15,000 บาทเพราะเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้นายกอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยจะมีโครงการลักษณะนี้ออกมาอีกตอนนี้ถือว่าเดินเครื่องเต็มสูบเพื่อรอรับสวัสดิการดีๆของรัฐบาลชุดนี้โอ้โหหยอดยางของรัฐบาลด้วยเด้อ15,000 บาทซื้อมือถือ 15,000 บาทอ่ะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวต้องมีโครงการแบบนี้ออกมาอีกเป็นซื้อมารองรับเลยมาเตรียมพร้อมเลย
6: ครับผม
5: มหานครรอบทิศอันดับ1
6: นี่มันคุ้มไหมฮะ
7: คุ้มไหมฮะ
6: ถือว่าเกรก็คงเนาะเพื่อระยะยาวมันคงไม่ได้หวังแค่โครงการนี้โครงการเดียว
7: ค
6: ่ะต่อเนื่องกันแล้วกันเขาบอกที่ชัยนาทไม่สิ้นคนดีครับพี่กวยครับมีผู้ชายคนหนึ่งมาถอนเงินที่ตู้ ATM แล้วปรากฏเห็นคุณลุงคุณป้านะฮะโอ้โหต่อแถวรอกันเนี่ยเพื่อยืนยันตัวตนแกไม่กลับบ้านแกอยู่กับชาวบ้าน2ชั่วโมงอยู่ที่หน้าตู้ ATM สอนคุณป้าสอนคุณลุงที่เข้ามาเอาบัตรประชาชนมาเพื่อยืนยันตัวตนเนี่ยแกช่วยทำเนี่ย
7: ตอนหน้าเอาหน้ามาสแกนด้วยนะ
6: ต้องเอาหน้าสแกนแกคนจะคนขยับนะครับกับพิมพ์ตานะครับอย่างนู้นอย่างนี้นะครับ

0: คนนี้เนี่ยชื่อว่าพี่เอกรัตน์นะครับพี่เอกรัตน์รามสูตรเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยนาท
1: ครับ
0: แกมาช่วยเหลือชาวบ้านโอ้โหถ้าทุกจังหวัดมีคนดีๆแบบนี้นะมันก็จะช่วยเร็วขึ้นนะ
1: ค่ะ
0: คนเข้าคิวไม่ต้องมาตากแดดกันมากขึ้น
1: อ
0: นะ
1: ื
0: คร
1: ม
0: ับอ่ะก็ใครมีเวลาใครมีความรู้ความสามารถก็ไปช่วยได้ตอนนี้หน้ากรุงไทยไปได้เลยนะครับอ่ะหมดเวลาครับพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับวันนี้ไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับมหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
7: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
8: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเหมืองถ่านหินที่เมืองฉางจื้อมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ความว่าพนักท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุก๊าซระเบิดที่เหมืองถ่านหินในมณฑลซานซีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวจีนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบพื้นที่ภาคใต้วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบเอกมูฮัมหมัดอามูดีแวซอฮะและเด็กหญิงนูฟิดาวตาเละกำลังพลและราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากถูกคนร้ายยิงเหตุเกิดบริเวณหน้าบ้านเลขที่24/5หมู่ที่6ตำบลสาวออำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่20พฤษภาคม2569และเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับสิบเอกมูฮัมหมัดอามูดีและเด็กหญิงนูฟิดาวไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่สิบเอกมูฮัมหมัดอามูดีและเด็กหญิงนูฟิดาวรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้เวลา 14:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจตรีทัศพงษ์เสสุวรรณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เหตุเกิดบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีแห่งใหม่ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรง

0: รับ10ตำรวจตรีทัดพงไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่10ตำรวจตรีทัดพงและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

3เพลงค่ะคุณผู้ฟังอารมณ์เศร้าๆเหงาๆพอฟ้าเริ่มมืดเราก็เริ่มรู้สึกเหงารู้สึกว่าเอ๊ะสถานะของเรามันเป็นยังไงนะมันคลุมเครือเหลือเกินอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ฟัง3เพลงค่ะหยิบมาฝากกันในช่วงหัวค่ำแบบนี้นะคะแฟนเก่ากลับใจจากน้องเวียงนฤมลค่ะแค่เฟื่อนจากแอนอรดีและที่รักที่ลับจากออยเลอร์มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ M-Quad Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้2ทุ่มนะคะอยู่กับพิมดามหานครไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยค่ะใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะโทรเข้ามาขอหลังไมค์ได้แป้งโกะคนสวยค่ะรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะคะหรือว่าจะเป็น SMS ที่เบอร์4689400ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะใครที่อยากจะเข้ามาชมทั้งภาพและเสียงค่ะเข้ามาช่องทางนี้ได้เลยนะคะที่ LTMFM 95 Fanpage นะคะเรากำลังไลฟ์กันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังเข้ามาแล้วเนี่ยฝากกดไลค์ด้วยนะกดไลค์ก็ได้กดหัวใจก็ดีนะคะหรือว่าจะกดสติ๊กเกอร์นะคะส่งมาได้เลยนะคะแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะพิมดาจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะใครที่อยากมาขึ้นรถไฟด้วยการรายงานตัวทิ้งเอาไว้ได้เลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังนะตอนนี้รถไฟมาแล้วค่ะทักทายกันนะคะคุณแม่ทันพิชาสวัสดีด้วยค่ะพี่สมยศแก้วเปงพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีนะคะคุณยายพอเพียงพี่แม็กชาติไทยนะคะพี่ธนัชพรมณีวันด้วยค่ะนะคะแล้วก็พี่ปุญญวัฒน์นะคะพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะคะพี่ชีวิตต้องทนด้วยค่ะนะคะแล้วก็มีน้องหนีดูกู๊ดนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขออนุญาตนะคะไลน์ขออนุญาตก่อนแป๊บนึงคุณผู้ฟังแหมลืมปิดเสียงนิดนึงนะคะอ่ะเอาละมีอีกไหมนะคะยายอ้อสัมยานก็มานะคะพี่วันนี้มั่งมีผลนะคะพี่สมยศบอกว่าคิดถึงมากๆเลยนะคะพี่โสภินสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ตั้มกระเตาะนะคะบอกว่าน้องพิมดาคนสวยวันนี้ขอขึ้นรถไฟเหาะด้วยนะคะวันนี้รถไฟธรรมดาไม่ได้ด้วยนะต้องเหาะไปด้วยนะคะพี่คิตตี้วังว่าสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็มีพี่ธนพัฒน์ด้วยนะคะพี่โสภินด้วยเนาะนะคะมีอีกไหมคะรายงานตัวเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่รถไฟออกแล้วนะเดี๋ยวจะมาน้อยอกน้อยใจขึ้นรถไฟไม่ทันกันไม่ได้นะคุณผู้ฟังนะตอนนี้นะคะให้เวลาในการส่งสติ๊กเกอร์มาสักหนึ่งตัวก็ได้ถ้าเกิดว่าพิมพ์ไม่ทันส่งติ๊กสติ๊กเกอร์อะไรขึ้นมาก็ได้นะคะน้องมังกรธนชนค่ะพี่ไผ่ตะกั่วป่านะคะพี่ประหยัดเกื้อกูลด้วยนะคะแล้วก็หมดแล้วนะคะเท่าที่เห็นตอนนี้นะมีแค่นี้แหละคุณผู้ฟังพี่สุรยุสมานอคณีด้วยนะคะคุณยายพอเพียงก็มานะคะหมดแล้วคุณผู้ฟังนะวันนี้เรียกครบถ้วนแล้วพี่ประหยัดเกื้อกูลด้วยนะคะมีใครยังไม่ได้รายงานตัวอีกไหมคะมาได้เลยมาได้เลยรออยู่นะคะคุณผู้ฟังค่ะนะคะมีพี่ไผ่ทักทายกันแล้วเนาะนะคะแล้วก็คุณยายพอเพียงก็ทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ค่ะรถไฟออกแล้วค่ะน้องแชมป์บอกผมด้วยผมด้วยนะคะอ่ะทักทายน้องแชมป์แล้วเรียบร้อยนะคะหมดแล้วนะคะวันนี้รถไฟขบวนสั้นๆเนาะคุณผู้ฟังหายไปไหนกันหมดนะนะคะอ่ะเอาละคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะพิมดาจะขอ1สายหน้าไมค์ด้วยค่ะที่022481366นะคะกดกันเข้ามาได้เลยนะคะกดมาขอเพลงกับแป้งโกะคนสวยนะคะแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรกลับไปด้วยเนาะเดี๋ยวคอมพิวเตอร์แรนดอมไปเจอเบอร์ใครนะคะก็รับสายกันด้วยกันละกันเนี่ยมากันเพียบเลยตอนนี้พี่สุเทพเขียวสวัสดิ์พี่รันเริญพี่นิวรณ์บอกรอด้วยพี่วิจิตจากพิจิตรนะคะพี่นิรมัยวารินด้วยนะคะนี่เลยนะคะพี่รัตนาด้วยนะคะนี่มากันแล้วนะคะอ๋อแปลว่าข้อความมันต้องพึ่งเด้งขึ้นมาแน่ๆเลยใช่ไหมคุณผู้ฟังนะคะน้องพี่อะไรเนี่ยพี่มิสเดี๋ยวนะมิสM พี่ M 4วันเหรอใช่ไหมพี่ M 4วันหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ยังมีพี่น้องอาด้วยนะคะพี่ A สุดหล่อน้องเบเบ็ดเทียนนวมด้วยนะคะมีใครอีกนะพี่ธนวัฒน์แสงประจักษ์ด้วยนะคะน่าจะประมาณนี้แหละเนาะคุณผู้ฟังเนาะอย่าลืม1สายหน้าไมค์นะคะใครที่ยังไม่เคยคุยเลยแล้วไม่เคยโทรติดเลยลองกดมาดูค่ะ022481366ถ้าวันนี้คุณโทรติดหน้าใหม่แปลว่าคุณจะเป็นผู้โชคดีค่ะ

0: แค่หมูคาจากอุ้มอิ๋มนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์กันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะน้องบิ๊บนาคนสวย
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ยชื่ออะไรคะ
3: พี่แอมจากจันทบุรีค่ะ
0: พี่แอมจากจันทบุรีพี่แอมทำอะไรอยู่ตอนนี
3: ้พี่แอมก็นอนอยู่ในบ้านกับน้องแม่ส่งตัวพี่แอมจะถามน้องน้องบิ๊บนาว่ามาจันมันที่31ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะพี่แอมพี่แอมไปไหมโรงเรียนบ้านคลองอะไรนะบ้านอะไรนะบ้านคลองกระพงใช่ไหมพี่แอมอยู่แถวๆนั้นปะคะ
3: พี่แอมอยู่คลองที่จุกูแดดพี่แอมอยู่อำเภอท่าใหม่ติดกันเลยแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนสิ
0: ไม่รู้ว่าโรงเรียนคลองกระพงอยู่ที่ไหนใช่ไหมท่าใหม่เหมือนกันนี่แหละน่าจะอยู่ใกล้ๆกันเนาะพี่แอมเนาะเพราะว่าพี่แอมก็อยู่อำเภอท่าใหม่เหมือนกันใช่ไหมทำยังไงดีพี่แอมอยากมาอยากไปเหรอคะ
3: พี่แอมอยู่คลองที่จุกูแดดที่พี่น้องปิงนามามันอยู่อำเภอท่าใหม่
0: พี่แอมอยู่เขาคิชกูมันไกลกันไหมคะ
3: ไม่ไกลติดกันแหละแต่พี่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนของท่าใหม่สิ
0: อ๋อติดกันใช่ไหมเขาคิชกูกับท่าใหม่ทำยังไงดีล่ะพี่แอมใครจะพาพี่แอมไปได้อ่ะ
3: ก็ถ้าพี่จะไปก็พี่ขับรถไปก็ได
0: ้ขับรถไปก็ได้ใช่ไหมพี่แอมดูอันนี้เป็นมะ Google Map ดูแผนที่อะไรเงี้ยดูเป็นปะ
3: ได้คร
0: ับ ได้
3: เลยน้องพิมดาไม่เคยน้องพิมดา
0: อยากเจอพิมดาเหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
0: มานะพี่แอม
3: น้องน้องเป็นพี่ก็เคยอยู่แล้วน้องไม่ก็เคยแล้วน้องลูกชายเคยแล้วแต่น้องพิมดาพี่ไม่เคยเห็น
0: เอาทำไมถึงเคยเห็นน้องน้องเพชรน้องลูกตาลน่ะคะทำไมไม่เคยเห็นพิมดาไปเจอที่ไหนมา
3: ก็ดูในโทรศัพท์ไงหนู
0: ดูในโทรศัพท์แต่ไม่เคยเห็นพิมดาเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะไม่เคยน้องพิมดาเลย
0: หรือว่าอยากเจอตัวจริงหรือยังไงถ้าเกิดว่าถ้าเกิดอยากเห็นหน้าเนี่ยเข้ามาใน Facebook Live ก่อนก็ได้นะช่วงเนี้ยพี่แอมลองเข้ามาดูได้นะ
3: พี่แอมไม่เรียนสวยเลยล่ะ
0: ฮะลองเข้ามาดูก็ได้ไงใช่ไหม
3: อยากไปน้องพิมดาพี่อยากไปเจออ
0: ยากมาใช่ไหมคะพี่แอมทำยังไงดีล่ะมีญาติไหมมีเพื่อนไหมชวนเพื่อนชวนญาติไปได้ไหม
3: เพื่อรู้ว่าน้องบินนามาก็ต้องหยิบหมีแสดงใจบอกว่าถูกมาใช่ไหม
0: ค่ะพี่หมีด้วยนี่แหละวันอาทิตย์ที่31นี้ก็คือวันอาทิตย์นี้ละที่จะถึงนี้แล้วเน
3: า
0: ะ
3: ตรงวันวิสาเนาะเพราะพี่ทำบ้านใหม่ด้วย
0: อ๋อกำลังยุ่งเลยใช่ไหมทำบ้านใหม่อยู่หรอหรือยังไง
3: ใช่จะทำบ้านใหม่
0: ถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนาะว่างๆเนาะแวะไปนะคะ
3: ค่ะเดี๋ยวตัวจะเบิ้ลมือก็ได้เรียกไว้อะ
0: อะไรนะ
3: เรียกไว้เรียกน้องบุญมาน้องไม่รักแท้กล้าคอนเทนต
0: ์โอ้ยรู้จักเพลงด้วยรักแท้หรือแค่คอนเทนต์ถ้าไปเดี๋ยวจะร้องให้ฟังเลย
3: ร้องได้ไม่ร้องได้เหมือนกัน
0: ร้องได้ด้วยเหรอสักท่อนได้ไหมสักท่อนได้ไหมเอาไหมร้องไหมเขินอยู่
3: เราไม่ได้
0: ห
3: รือ
0: เขินอยู่เนาะเขินไม่เป็นไร
3: พูดรู้ว่าเก็บเก็บร้องพูดเดินสตาร
0: ์ขอเพลงดีกว่าเนาะใช่ไหมได้เลยขอเพลงคำว่าจบพูดเบาๆก็เจ็บของเอิร์นเดอร์สตาร์นะคะ
3: มองตาบ้าไปที่เหลืองเงินไม่เหลืองเลยหรอเรามอบเรื่องราแล้ว
0: อะไรนะมอบอะไรนะ
3: ไม่ใช่น้องเอิร์นเราไม่เรียกออกอัลบั้มนานแล้วในน้อง
0: เอิญเหรอพี่เอิญเหรอพี่เอิญก็มีเพลงใหม่มาเรื่อยๆค่ะยังไงฝากติดตามพี่เอิญด้วยนะ
3: ค่ะเคยมาเจออยู่น้องเอิญอ่ะ
0: ค่ะเคยเจอเหรอ
3: ค่ะก็มาที่เขาที่จะคุณแล้วพี่เกิดไปหนึ่งเขา
0: เออมางานเหรอฮะ
3: ใช่งานตลาดงานผลไม้อ่ะน้องลูกมิ้นละ
0: งานผลไม้ใช
3: ่แล้วว่า
0: ใช่ไหมก็เลยชอบก็เลยชื่นชอบน้องเอิญเนาะก็เลยชื่นชอบน้องเอิญอยากวันนี้อยากฟังเพลงคำว่าจบพูดเบาๆก็เจ็บนะคะ
3: ได
0: ้ได้เลย
3: น้องบินดาแล้วก็น้องแป้ง
0: อะไรนะ
3: มอมน้องพึ่งมาน้องป้าแล้วก็อีเจเจรวัตรบุญนิลิศบุญนิเจนจังเนี่ย
0: ได้เลยมอบให้น้องพิมดาน้องแป้งนะคะแล้วก็มอบให้ใครอีก
3: ดีเจเอกจันยวัฒน์พลมิ้ง
0: ดีเจเอกเหรอ
3: ใช่เขาเป็นดีเจที่จันเนี่ย
0: อ๋อดีเจที่จันทบุรีได้เลยนะคะ
3: น้องพิมดาแป้งจะถามน้องพิมดาว่าเกิดวันที่เท่าไหร
0: ่ทำไมล่ะจะดูดวงให้เหร
3: อไม่รู้จักวันเกิดน้องรู้จักที่สุก้าธันวาน้องเมย์วันที่เกิดเมษาน้องเป็กก้ามินา
0: เกิดไม่รู้น้องพิมดาน้องพิมดาเกิดวันที่27กุมภาค่ะ
3: เกิดเดียวกันเลย
0: เออเนาะอ่ะเอาล่ะพี่แอมขอบคุณมากๆเลยที่วันนี้โทรมาหน้าไมค์ดูแลสุขภาพด้วยนะคืนนี้พักผ่อนยังมีความสุขเลยนะคะพี่แอมนะเดี๋ยวเปิดเพลงพร้อมๆให้ฟังนะ
3: ขอบคุณมาก
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
0: สายชิวใจต้องขอบคุณด้วยค่ะยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: Con Life
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: สวยค่ะ

ทัวร์ด้วยเพลงรอสัญญาใจขอเสียงคนที่ยังรอกันอยู่หน่อยครับผมน่ารักมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยอาจับมือกันนิดนึงก็แล้วกันเนาะครับผม

0: หอมทีนึงโอ้โหไม่ได้เอามาซะด้วยจะให้กระเทียมแทนละ
1: อ่ะได้เลยครับจัดให
0: ้โอ้โหขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือด้วยนะครับ
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่คือเสียงร้องของพี่มดรังสิมันค่ะชื่อเพลงว่ารอสัญญาใจนะคะพี่มดเนี่ยมาร้องให้ฟังกันสดๆเอาไว้นะคะในงานปาร์ตี้ปีหนูหมูไม่อยู่หนูแอปเบลนะคะร้องไว้ที่บมจ.อสมท.นี่เองนะคะวันที่16ธันวาปี2550ค่ะนะคะก็หยิบมาฝากกันในช่วงของมหานครไลฟ์ต้องขอบคุณกันด้วยค่ะเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
3: มหานครไลฟ์
4: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: เอาละค่ะคุณผู้ฟังพักกันสั้นๆสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: โดยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์นะเด้อพร้อมมา
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
0: ้
1: ว
0: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคัก
4: ไอ้เซ็บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
1: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ทั้งหลาย
5: ยำยำจัมโบ
6: ้
7: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัด การเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
8: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้น
7: ด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
9: ไอ้โปร

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้

0: นี่ล่ะค่ะผู้สาวบ้านใดนะคะจากพี่แดงจิตกรนะคะเพลงนี้ขอมาทางหลังไมค์ด้วยนะคะจากพี่จ่อยนครพนมนั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังยังเหลืออีกหนึ่งเพลงรอคุณผู้ฟังอยู่นะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าไม้ด้วยนะคะ022481366นะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่นะคะใครที่โทรมาติดหน้าไม้นะคะวันนี้คุณคือผู้โชคดีเพราะว่าโทรติดยากมากเลยเห็นบางคนเนี่ยโทรมาหน้าไม้บอกอุ้ยโทรไม่ค่อยติดสายไม่ค่อยว่างไม่ค่อยมีคนรับอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ฟังลองโทรมาดูค่ะว่าติดไหมแล้วอย่าลืมทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะจากพี่จรัญมโนเพชรบ้านบนดอยค่ะชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันกับพิมพ์ดามหานครนะคะ

0: 21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเวลา21นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนาธนากุลม็อบไรเดอร์ปลุกกระทรวงแรงงานยื่นหนังสือค้านเข้าระบบประกันสังคมมองจ่ายซ้ำซ้อนวิ่งหลายแอปอาจส่งผลกระทบกับรายได้กลุ่มไรเดอร์สมาชิกจีเคลื่อนที่เร็วกว่า100คนรวมตัวทำกิจกรรมบริเวณสถานีรถไฟฟ้าจตุจักรเพื่อเคลื่อนขบวนมายังกระทรวงแรงงานยื่นหนังสือคัดค้านการนำกลุ่มไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมโดยมีการนำป้ายข้อความระบุข้อความต่างๆอาทิคัดค้านประกันสังคมเข้าระบบแรงงานไรเดอร์ไม่เอาประกันสังคมมาตรา33ถามไรเดอร์ส่วนรวมหรือยังว่าจะเอาประกันสังคมมาแสดงเชิงสัญลักษณ์ตัวแทนกลุ่มไรเดอร์บอกว่าไรเดอร์ส่วนใหญ่ไม่พร้อมเข้าสู่ระบบประกันสังคมหากยังใช้เงื่อนไขกฎหมายและรูปแบบเดียวกันกับระบบนายจ้างลูกจ้างทั่วไปเพราะลักษณะการทำงานของไรเดอร์ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านั้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้โบนัสและค่าตอบแทนพิเศษของไรเดอร์โดยตรงนอกจากนี้ยังมีความกังวลเรื่องการหักเงินสมทบประกันสังคมซ้ำซ้อนเนื่องจากไรเดอร์ส่วนใหญ่ทำงานมากกว่า1แอปพลิเคชันแต่ยืนยันกลุ่มไรเดอร์ไม่ปฏิเสธการเข้าสู่ระบบแต่ต้องการให้มีการปรับเงื่อนไขให้เหมาะสมกับสภาพการจ้างงานจริงอีกทั้งยอมรับว่าข่าวปัญหาการจ่ายสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมที่ผ่านมาเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ไรเดอร์จำนวนมากเกิดความกังวลต่อระบบเบื้องต้นกลุ่มตัวแทนกลุ่มไรเดอร์ได้ยื่นหนังสือก่อนส่งตัวแทน15คนไปพูดคุยกับกระทรวงแรงงานเพื่อหาแนวทางข้อสรุปในเบื้องต้นกรรมาธิการคมนาคมรับหนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟวอนเร่งรัดกระทรวงคมนาคมแก้ปัญหาภายในที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยนายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการคมนาคมรับหนังสือจากนายสราวุฒิสรานพงศ์ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยและคณะเพื่อขอให้พิจารณาหาข้อเท็จจริงและเร่งรัดเสนอแนะต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภายในของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการให้บริการประชาชนจึงขอให้คณะกรรมการคมนาคมใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการศึกษาติดตามเร่งรัดให้รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมดำเนินการแก้ไขปัญหาด่วนคือปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่ปัจจุบันเหลือเพียงประมาณ 8,200 คนส่งผลให้บุคลากรทำงานหนักทำล่วงเวลาทำงานวันหยุดต่อเนื่องกระทบต่อสุขภาพประสิทธิภาพการทำงานรวมถึงเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายด้านค่าล่วงเวลาปัญหาทรัพยากรและขบวนรถเก่ารถโดยสารและอุปกรณ์จำนวนมากอายุการใช้งานเกิน30ปีทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพค่าซ่อมบำรุงสูงปัญหานี่สะสมของรฟท.สะสมกว่า 322,000 ล้านบาทส่วนหนึ่งเกิดจากการดำเนินงานตามนโยบายรัฐในการให้บริการสาธารณะซึ่งเก็บค่าโดยสารต่ำกว่าต้นทุนจริงมากแม้กฎหมายกำหนดให้รัฐบาลต้องชดเชยผลขาดทุนแต่ที่ผ่านมาได้รับการชดเชยไม่ครบส่งผลให้ต้องกู้เงินเพิ่มและแบกรับดอกเบี้ยปีละหลายพันล้านบาทจึงต้องการให้คณะกรรมการการคมนาคมนำข้อมูลไปผลักดันแนวทางแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับบริการขนส่งทางรางที่มีคุณภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอิสราเอลเผยปลิดชีพผู้นำกองกำลังติดอาวุธคนใหม่ของกลุ่มฮามาสกองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าสามารถปลิดชีพนายมูฮัมหมัดโอเดผู้นำกองกำลังติดอาวุธที่ได้รับการแต่งตั้งคนใหม่ของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาได้สำเร็จจากปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังจากเพิ่งปลิดชีพผู้ดำรงตำแหน่งคนก่อนหน้าไปเพียงไม่กี่วันท่ามกลางการยกระดับแรงกดดันทางทหารในฉนวนกาซาและขยายปฏิบัติการในเลบานอนญาติของนายโอเดรายหนึ่งยืนยันการเสียชีวิตดังกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์พร้อมระบุว่าพิธีฝังศพจะจัดขึ้นหลังการละหมาดช่วงบ่ายในเมืองกาซาซิตี้ทางนี้แม้ว่าทางกลุ่มฮามาสจะยังไม่มีการออกแถลงการอย่างเป็นทางการแต่แถลงการจากครอบครัวของนายโอเดลระบุว่าเขาเสียชีวิตเพราะ

0: พร้อมภรรยาและบุตรชายด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในฉนวนกาซาเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิต6รายรวมถึงผู้หญิงอย่างน้อย1รายผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า20รายจากการโจมตีของอิสราเอลในครั้งเดียวกันนี้ส่งผลให้อาคารชุดพักอาศัยชั้นบนในย่านริมันของกาซาซิตี้ถูกทำลายอย่างเสียหายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงอยู่ในพื้นที่เพื่อค้นหาผู้ที่อาจได้รับเคราะห์เพิ่มเติมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะธนากุลรายงานค่ะ
1: สิริน
2: ะสนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ตัวเองเย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
5: เขาว่าเบิร์ตี้กินชาบูดีกว่า
4: เขาจะกินปิ้งย่าง
5: แต่เขาจะกินชาบู
4: ปิ้งย่าง
5: ชาบู
4: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตี้ไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะยังอยู่กับพิมดามหานครนะคะดูแลคุณผู้ฟังในช่วง3ทุ่มจนถึง4ทุ่มอยู่เป็นเพื่อนกันนะอย่าเพิ่งทอดทิ้งกันไปไหนนะคะตอนนี้ในไลฟ์เนี่ยนะคะเงียบกริบไม่มีขยับเลยนะคะเพราะว่าคนดูตอนนี้มาดูทางต๊อกต๊อกแทนแล้วนะไม่อยู่ในไลฟ์กันแล้วนะคะตอนนี้อ่ะเอาล่ะ1สายหน้าไมค์มารอแล้วเดี๋ยวเราทักทาย1สายหน้าไมค์ก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรเอ่ย
4: พี่หน่อยครับอยู่นครพนมครับ
3: พี่หน่อยทำอะไรอยู่คะ
4: นั่งเล่นอยู่ครับ
3: เออเน
4: า
3: ะ
4: อากาศร้อนมากเลยครับอากาศร้อนมากเลย
3: หรอใช่ไหมแล้วนอนกี่โมงคะเนี่ย
4: ประมาณหกทุ่มเหรอ
3: หกทุ่มหกทุ่มคือหกทุ่มคือกี่ทุ่มนะ อุ้ย
4: ได้ยี่สี่นาฬิกาไหม
3: สี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มเที่ยงคืนเหรอ
4: ใช่เที่ยงคืนครับ
3: อ๋อเที่ยงคืนใช่ไหมแล
4: ้วเมย์ก็หลับเปิดวิทยุไว้ครับ
3: อ๋อพอน้องเมย์มาก็คือเปิดวิทยุทิ้งแล้วหลับเลย
4: ครับ
3: ใช่ไหม
4: ฟ
3: ัง
4: ไปเรื่อย
3: ๆเออฟังไปเรื่อยๆเนาะนะคะ
4: คร
3: ับ อ่ะพี่หน่อยตะกวันทำงานปะเนี่ย
4: ไม่ครับผมอยู่บ้านทำนาครับ
3: อ๋อเหรอคะก็คือทำงานนั่นแหละทำนาเนี่ยเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง
4: แบบไม่ง่ายครับไงนาหวานคร
3: ับ อ๋อนาหวานเหรอคะเราเคยคุยกันหรือยังนะพี่หน่อย
4: รู้สึกว่าคุ้นหรือไม่รู้นะ
3: ใช่ไหม
4: รู้สึกว่าผม
3: ไหน
4: สองสามเดือนแล้ว
3: ประมาณสองสามเดือนที่ผ่านมาเนาะไหนก็พูดถึงนาหวานแล้วพี่หน่อยช่วยให้ความรู้หน่อยได้ไหมคะมันมีนาอะไรบ้างคะเวลาทำนาเนี่ย
4: ผมก็ว่าแถวๆนี้แบบว่านาหวานกับนาดำนะครับดำเมา
3: อ
4: ๋อ
3: นาหวานนี่แตกต่างจากนาดำยังไงคะ
4: นาหวานมันง่ายครับไถแล้วก็หวานข้าวแล้วก็ไถกบเลยครับ
3: ไถแล้วก็หวานข้าวแล้วก็ไถกบถ้านาดำล่ะคะ
4: ถ้านาดำต้องหวานข้าวแล้วมันต้นใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ถอนเป็นมัดก้านครับ
3: อ๋อมีวิธีการทำ
4: เดือนกว่าสองเดือนประมาณก็ถอนมาแล้วก็ที่แล้ว4-5ยอดก็ดำไปครับ
3: อ้าวอันนี้เขาเรียกว่านาดำ
4: ใช้คนนะครับ
3: ใช้คนทำถ้านาหวานใช้เครื่องทำนี่แหละใช้รถทำหรอรถแท็กเตอร์อย่างนี้เหรอคะ
4: ใช่ครับ
3: อ๋อแปลว่าสมัยนี้เนี่ยก็เปลี่ยนมาทำนาหวานกันแล้วสิคะใช่ไหม
4: มันง่ายครับ
3: มันง่ายกว่าใช่ไหม
4: คร
3: ับ
4: อ๋อ
3: แล้วก็มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมีรถแท็กเตอร์เข้ามาเน
4: า
3: ะ
4: แต่ว่าราคาข้าวมันถูกเขาเลยไม่ค่อยทำอ่ะ
3: ไม่ค่อยทำนาไหนคะ
4: ได้ทำแค่พอกินก็พอละ
3: อ๋อหมายถึงว่าราคาข้าวมันถูกลงเวลาขายอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เลยทำแค่พอกินเราก็เลยไม่ได้ทำขายแล้วอย่างนี้เหรอคะ
4: ใช่ครับ
3: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วของพี่หน่อยเป็นยังไงพี่หน่อยทำขายอยู่ไหมหรือว่ายังไง
4: ไม่พอกินนะครับทำกินนะคร
3: ับ อ๋อทำกินเองก็ไม่ได้ขาย
4: ครับห้าหกไร่ก็พอละ
3: ทำกินเองห้าหกไร่อันนี้คือทำกินเองเหรอคะพี่กินกี่ปีคะ
4: ข้าวไม่ได้เยอะนะครับประมาณตันกว่าสองตัน
3: ห้าหกไร่ได้ประมาณตันสองตันแล้ว
4: ครับ
3: ตันสองตันนี่กินไปได้กี่ปีคะเนี่ย
4: อุ้ยถ้ากินถ้าไม่ขายก็สองปีสามปีแล้วอ๋อ
3: แล้วก็จะมียุ้งข้าวเก็บไว้อย่างงี้ใช่ไหม
4: ครับผม
3: อ๋อแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าเรามีข้าวตุนเอาไว้แล้วสามปีอย่างเงี้ยปีหน้าเราต้องทำอีกไหมนาเนี่ย
4: ไม่แต่ว่าข้าวมันเอาไว้นานมันก็ไม่อร่อยหรอกครับมันเหม็นนะไม่รู้ละ
3: อ๋อมันเหม็นใช่ไหม
4: ก็เลยกินปีต่อปีนะคร
3: ับ อ๋อก็เลยพยายามที่จะทำให้ได้ปีต่อปีอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ทำใหม่ทุกๆปีเนาะ
4: ครับผม
3: ดีจังเลยนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่หน่อย
4: ไอ้ทุยแหละครับ
3: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะมอไปใครเป็นพิเศษไหมเพลงเนี้ย
4: คุณแป้งแล้วก็หน้าไม้คนสวยเลยครับ
3: หน้าไม้คนสวยคือหมายถึงพิมดา
4: ใช่ครับ แล้วก็ลูกทุ่งหาลูกคอนทุกท่านเลยครับ
3: ได้เลย
4: ตัวเพลงเลยครับ
3: ได้เลยค่ะทำไมถึงอยากฟังเพลงไอ้ทุยเพราะว่าเราทำนาเกี่ยวไหม
4: ใช่ครับ
3: ใช่ไหมเนาะนะคะไอ้ถุยก็ช่วยเราทำ
4: มันเพราะด้วยครับ
3: เอามันเพราะด้วยได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะพี่หน่อยที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
4: สวัสดีครับ
3: ดูแลสุขภาพด้วยนะ
4: ครับผม
3: นั่นแหละฝันดีนะคะ
4: ครับ
3: สวัสดีค่ะอ่าล่ะคุณผู้ฟังนะพี่หน่อยขอเพลงไอ้ทุยมานะคะเราก็จะต้องหาพาเรทที่มันเกี่ยวกับอะไรดีลองไปฟังพร้อมๆกันค่ะแล้วมาเดากัน

0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะแหมวันนี้อบอุ่นเหลือเกินอบอุ่นเหลือเกินในห้องจัดรายการนะคะตอนนี้เนี่ยมีทั้งหลังไมค์นะคะหลังไมค์อยู่กันครบเลยนะมีทั้งช่างด้วยเมธิชาก็มาแล้วนะคะตอนนี้มารวมตัวกันนะคะอาจจะมีเสียงเจ้าเจ้าเจ้าเจ้านิดนึงเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักดีนะสนุกสนานคุณผู้ฟังก็จะได้ฟังไปด้วยได้ยินเสียงเบื้องหลังกันไปด้วยนะคะสี่เพลงค่ะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะมีใครกันบ้างมีเพลงอะไรกันบ้างวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไหนดูซิมีใครทายถูกบ้างไหมเอ่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไอ้ทุยนั่นแหละทุยเอ่ยควายเอ่ยนะก็เรียกได้หลายแบบแต่ว่าก็คือหมายถึงน้องควายนะคะเพลงแรกเลยค่ะคนขี่หลังควายจากพี่ดาวบ้านดอนนะคะตามมาด้วยไก่นาตาฟางอ่ะเพลงนี้ทำไมไม่มีคำว่าควายในชื่อเพลงแต่ในเนื้อเพลงมีไงฉันขี่ไอ้ทุยวิ่งลุยท้องนาฉันคนบ้านป่าหน้าตาเหมือนโจรเห็นไหมขี่ไอ้ทุยนะคะตามมาด้วยคนดังลืมหลังควายจากคุณแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์และปิดท้ายกันด้วยไอ้ทุยนะคะจากวงแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพาเรทชุดนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับควายนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยคุณผู้ฟังค่ะพาเรทเพลงฮิตนะคะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่สองแล้วค่ะคุณผู้ฟังขาชั่วโมงนี้นะคะเหมือนเคยเช่นเคยนะคะรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษมาแล้วเจ้าค่ะมารับคุณผู้ฟังกันแล้วนะคะหลังไมค์ค่ะวันนี้ต้องเรียกเป็นแบบแร็ปเนาะพี่นิตยาเชียงใหม่ลุงอนันต์ลาดพร้าวพี่จ่อยนครพนมลุง935แท็กซี่พี่กูดชลบุรีพี่วัฒนาหาดใหญ่พี่ออฟคอนซี่ไม่ใช่นครราชสีมานะคะเอาล่ะทีนี้นะคะทาง Facebook Live นะคะมีใครอยู่ด้วยกันบ้างนะน้องมังกรธนชนพี่ไผ่ตะกั่วป่าพี่ประหยัดเกื้อกูลนะคะแล้วก็ยังมีพี่ธนภัทรด้วยนะคะเดี๋ยวนะเหมือนมันจะค้างอันนี้ไม่ใช่นี่พี่เอกพลช่อขาวพี่คิตตี้วังว่าวันนี้เป็นพี่นะลูกนะพี่จิรพรเนียมอิ่มนะคะพี่มนเรียวนะคะแล้วก็มีพี่อนุชาจากจังหวัดเลยนะคะน้องหนูดีกู๊ดบอกว่าหลังไมค์วุ่นวายจังเลยถ้ายังดูกันอยู่ในTikTokเนี่ยนะก็จะเห็นความวุ่นวายของแพร่นะคะฟังจากทางวิทยุกับ Facebook Live นี่อาจจะได้ยินเสียงเจ้ยแจ้วเบาๆบางๆแต่ถ้าดูทางTikTokนี่โอ้โหชัดเจนเลยใช่ไหมลูกนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะพี่ไพศาลนะคะแล้วก็พี่อินแถนพี่โชคชัยนะคะพี่หนึ่งรักลูกที่สุดด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่เรดมี่นะคะมีอีกไหมหมดแล้วหรือยังพี่สาวคำเจ้าสวัสดีเจ้านะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะเดี๋ยวแป๊บนึงคุณฟังขออนุญาตรีโพสต์แป๊บนึงนะคะพี่ TSJ เจเจด้วยนะคะอุ้ยพี่คนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเฟซบ่อยเหลือเกินนะเนี่ยพี่อัญชลีชูสุขพี่นิสานะคะแบบแอบแวบไปตอกตอกดีเจมานะคะมาติดตามกันด้วยนะฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะพี่เชษด้วยนะคะพี่พิเชษพี่ดาวสวัสดีค่ะนะพี่นิ่มบอกพี่นิ่มยังอยู่นะนะฮะพี่สุริยุสมานคณีนะคะบอกว่าเล่านิทานชาวนากับงูห้องห้องงูเห่าเหรอชาวนากับงูเห่าเหรออุ้ยมันเบสิกมากเลยพี่นะเคยฟังกันหมดแล้วนะเราเอาเรื่องใหม่ๆบ้างนะคะพี่วีรศักดิ์พี่บอลวีรายงานตัวนะคะแล้วก็พี่อินแทนก็ทักทายกันไปแล้วเนาะนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะเดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตเข้าไปดูตรงนี้นิดนึงนะคะมีพี่นิ่มบอกพี่นิ่มไปด้วยเนาะพี่อวติสุวรรณภูมิด้วยนะคะแล้วก็พี่เชษทักทายกันแล้วเนาะเมื่อกี้นี้นะคะมีพี่อะไรอีกเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเลื่อนดูตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดพี่จิรพรเนียมอิ่มพี่ศิษย์ศักดิ์ทักทายหมดแล้วเรียบร้อยนะคะหมดแล้วจ้าเพราะฉะนั้นแล้วนะคะรถไฟออกแล้วเนาะไปแล้วค่ะรถไฟออกแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะอ้าวละค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจาก พี่ไหมไทยจอมยุทธของเราด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะในช่วงของจ่อคิวฮิต
2: จ่อคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

เพลงใหม่จากอ้ายไหมไทยหัวใจศิลป์นะคะชื่อเพลงว่าสิทธิ์ของเจ้าค่ะนี่มาเสิร์ฟแล้วนะคะเพลงโดนๆให้เราฟังกันอยู่เป็นประจำเลยนะคะสำหรับอ้ายไหมไทยหัวใจศิลป์เนาะสังกัดพระเอกใหญ่9999นะคะคำร้องทำนองเนี่ยได้พี่กี้พงศักดิ์มาเขียนให้นะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่พานุวัฒน์สิงห์สนั่นนั่นเองนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้ค่ะก็สามารถขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยนะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์กรีนเอาใหม่แชมพูและทรีทเมนต์ผม

0: กรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังมาถึงช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันมาลุ้นกันสิว่าเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาเนี่ยนะจะได้ฟังในช่วงนี้หรือเปล่า
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: สองเพลงค่ะคุณผู้ฟังเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยกันเลือกมาด้วยนะคะนารีรำพึงค่ะจากวงฟูนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยอยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่11ค่ะตามมาด้วยโนราพลัดถิ่นนะคะจากพี่เนตราเชนนะคะฟิตเตอริ่งกับพี่กล้วยสแตมค่ะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่20และเพลงนี้คนขอเยอะนะพูดจริงๆนะเดี๋ยวรอลุ้นกันเลยนะว่าสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นยังไงเนาะคุณผู้ฟังเนาะเอาล่ะนะคะก็หยิบมาฝากกัน2เพลงค่ะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครนะคะวันนี้มีนิทานก่อนนอนมาเล่าให้ฟังเหมือนเช่นเคย

0: ดยพิมพ์ดามหานคร
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกัน

0: ันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียนพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: รักน้องพรนะคะจากคุณอาสดใสรุ่งโพทองค่ะเพลงนี้ขอมาทางหลังไมค์คุณลุงอนันต์ลาดพร้าวจัดให้แล้วนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องเล่าในวันนี้นะคะมาละค่ะคุณผู้ฟังมาแล้วอย่างที่บอกไปนะคะว่าเราก็จะต้องมีนิทานมาเล่าให้ฟังกันทุกๆคืนก่อนนอนนะคะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของสีกากับพระนะคะสีกาค่ะไปถามท่านเจ้าอาวาสนะคะบอกว่าท่านเจ้าคะงวดนี้ขอเด็ดเด็ดสักงวดนะเจ้าคะพระก็เลยตอบว่าเจ้าเกิดวันที่เท่าไหร่ล่ะสีกาตอบว่า3เจ้าค่ะพระเลยตอบว่าเอ้า3แล้วเดือนเกิดล่ะสีกาตอบว่าเมษายนเจ้าค่ะพระตอบอีกว่าเอ้า4แล้วเจ้าเคยนอกใจสามีบ้างไหมกี่ครั้งล่ะสีกาตอบว่าไม่เคยเลยเจ้าค่ะพระจึงตอบว่าเอ้า0เอาไปเลย3 4 0สีกาดีใจเนื้อเต้นเลยค่ะทุ่มซื้อไปเลย3 4 0โดดๆพันคูณพันอันนี้อย่าไปทำตามนะคุณผู้ฟังนะเลขที่ออก3 4 8สีกาสุดเซ็งเลยค่ะคร่ำควรไปเลยไม่น่าเลยตัวท้ายถ้าบอกพระไปตรงๆป่านนี้ถูกหวยไปแล้วสีกาโกหกพระนี่เองถ้าบอกพระไปตรงๆนะว่าเคยนอกใจ8ครั้งในป่านนี้นะ3 4 8ถูกไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนี้นะคะเป็นเรื่องนิทานก่อนนอนนะคะที่วันนี้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วงก่อนนอนแบบนี้นะคะเอาละค่ะหมดเวลาของพิมดาแล้วนะนี่พี่สุมาลาบอกว่าเข้ามาชมมาฟังนิทานพอดีเลยพี่สุรยุทธ์นะคะบอกขอ500คูณ500นะคะแล้วก็ยังมีพี่สว่างพรมแก้วพี่มานับอะไรพี่มานพไรเดอร์รังสิตนะคะเข้ามานะในช่วงท้ายๆแบบนี้พี่มเรืองศรีด้วยนะคะหมดเวลาของพิมดาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความด้วยค่ะคุณผู้ฟังที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะพรุ่งนี้เจอกัน10โมงตรงมานั่งเฝ้าหน้าจอหน้าปัดวิทยุกันเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ขอทิ้งท้ายอีก1เพลงค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณด้วยกับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซาไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาลชนทิชาคนสวยมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะส่วนใครที่รอน้องเมทิชานะคะก็รอหลังจากจบน้องลูกตาลชนทิชานะคะก็จะได้เจอกับน้องเมทิชากันต่อนะเดี๋ยวไลฟ์3คนเลยไหมน้องเมไลฟ์อยู่ด้วยกัน3คนเลยนะคะช่วยกันทำมาหากินเนาะคุณผู้ฟังเอาละค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงที่พี่วาสนาจากหาดใหญ่นะคะแนะนำกันเข้ามาขอกันเข้ามาทางหลังไมค์วันนี้ใจดีจัดให้เลยค่ะ
3: กลับมาเถิดวันหวาน
0: วันหวานยังหวานอยู่จากพี่ต้อมเรนโบว์วันนี้พิมดาลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: เวลา22นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟังค่ะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาชนิชาค่ะมาแล้วนะคะจะเจอกันกับช่วงเวลาแบบนี้นะคุณฟังจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยนะคะเรื่องงานเพลงเพราะๆนะคะลูกทุ่งแหละนะคะหลายๆเพลงก็ไม่ได้ฟังนานนะคะก็เป็น3งานเพลงจาก3ศิลปินคุณภาพนี่เป็นไงล่ะนะคะเริ่มต้นมากับน้ำตาหล่นที่โคราชนะคะงานจากพี่เอกราชสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ต่อด้วยอกหักจากปักใต้เอกชัยศรีวิชัยนะคะรู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาแล้วก็ฝากไว้เมื่อหลายวันแล้วติดค้างเอาไว้อยู่นะคะวันนี้ก็จัดให้แล้วนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อันนี้แบบว่าชอบคุณผู้ฟังนางลอยนางลืมนะคะสันติดวงสว่างจริงๆนางลอยนางลืมเนี่ยตันชอบอีกเวอร์ชันหนึ่งด้วยที่พี่วิรดาเนี่ยหลายๆคนคิดถึงพี่วิรดาเนี่ยเพลงเนี้ยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังแบบว่าอยากฟังอีกเวอร์ชันเนี่ยเป็นเวอร์ชันผู้หญิงที่พี่วิรดาเขานำมา cover เนี่ยเมื่อหลายปีแล้วแล้วก็ตันรู้สึกว่าอุ๊ยเป็นนางลอยนางลืมที่แบบฟังแล้วมันแบบโอ้ได้อีกมูดได้อีกอารมณ์หนึ่งเหมือนกันนะคะซึ่งต้นฉบับเนี่ยก็โอ้โหเขาหวานอยู่แล้วเจ้าพ่อเพลงหวานอยู่แล้วสำหรับสันติดวงสว่างนะฮะพอมีศิลปินนักร้องผู้หญิงเป็นเสียงผู้หญิงมาร้องเนี่ยก็เพราะไปอีกแบบด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะก็ว่ากันไปนะคุณผู้ฟังกับ3งานเพลงฮิตมาราธอนนะคะในช่วงต้นชั่วโมงวันนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังนะในวันที่27พฤษภาคม2569โอ้โหแป๊บๆนะคุณผู้ฟังเนาะจะหมดเดือนอีกแล้วนะคะกำลังจะเข้าสู่เดือนที่6นะคะซึ่งก็เป็นอะไรว่าครึ่งปีนะคะที่เราจะเข้าสู่ครึ่งปีหลังของปี2569แล้วนะคะเร็วมากๆนะคะเวลาเดินเร็วแล้วก็เรื่องราวมากมายเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะเกิดขึ้นนะคะในแต่ละวันเนี่ยโอ้โหนะบางทีเรารู้สึกว่าโอ้กว่าจะผ่านไปได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วมันก็ผ่านไปได้นะคะนะขอให้ทุกคนมีกำลังใจนะคะในการใช้ชีวิตเนาะแล้วก็เวลาเหนื่อยๆนะคะเครียดๆหรืออาจจะมีเรื่องอะไรอยากจะนะคะพักจากจะวางแหมนะคะก็หมุนมาอยู่เป็นเพื่อนกันได้นะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังนะคะได้ตลอด24ชั่วโมงแหมนะคะฟังทางวิทยุเนี่ยอาจจะมีบางช่วงที่แบบเราพักการกระจายสัญญาณแต่ว่าถ้าฟังทางออนไลน์เนี่ยฮะตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะฝากเอาไว้เลยนะคะกับช่องทางแอปพลิเคชันนี่แอปพลิเคชันของเรา Mcord Connect นะคะดาวน์โหลดไว้ได้เลยใครที่ยังไม่โหลดนะคะรีบเลย ต้องมีนะเดี๋ยวแบบว่าไม่ in trend นะคะ Mcord Connect นะคะ MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect ที่แปลว่าเชื่อมต่อนะคะ CONNECT Connect นะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะตรงนี้ก็สามารถติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงรายการอื่นๆของอสมทเราด้วยและติดตามข่าวสารจากสำนักข่าวไทยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะและทุกๆช่องทางของเราเลยทุกแพลตฟอร์มของลูกทุ่งมหานครนะคะฝากเอาไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งนี่เลยนะคะเข้ามารับชมไลฟ์ได้ทุกชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็จะได้เห็นหน้าดีเจนะคะแบบนี้ที่เพจ LTM FM 95นะจ๊ะนี่ไลฟ์กันทุกชั่วโมงคุณผู้ฟังจะได้มาพิมพ์ข้อความนะคะทักทายกันสดๆโอ้โหสวัสดีศิลปินที่น่ารักนะคะสวัสดีพี่จ่อยด้วยนะคะพี่จ่อยรวมมิตรนี่เขามาทักทายทางเพจของเราแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังทางเพจนะจะมีพี่ๆน้องๆศิลปินแวะเวียนกันเข้ามาเยอะเลยนี่ต้องมานะคะแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียอื่นๆด้วยนะคะ IG TikTok นะคะ YouTube เราก็มีนะคะก็ฝากกดติดตามไว้ทุกช่องทางเลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเราก็จะมีกิจกรรมดีๆนะคะตลอดทั้งปีนะคะข่าวสารมากมายอัปเดตวงการเพลงลูกทุ่งนะคะก็จะได้ทราบก่อนใครนะคะอ้าววันนี้เช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังนะคะใครที่อยากจะฟังเพลงไหนเป็นพิเศษนะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะจ๊ะนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะตอนนี้02-248-1366นะคะ02-248-1366นะจ๊ะรอสายอยู่ตอนนี้นะคะน้องแป้งๆนะคะหลังไมค์นะคะรอรับสายตอนนี้มือแบบ
วางปุ๊บรับปั๊บวางซ้ายรับขวาเลยตอนนี้ 02-248-1366 นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางสำหรับใครที่เนี่ยอาจจะสะดวกเป็นพิมพ์ข้อความนะคะพิมพ์ข้อความก็ส่งเป็น SMS เข้ามาได้นะคะที่4689400นะคะคุณน้าสุรัตน์นะคะเขาบอกว่านางลืนางลอยนางลืมเนี่ยชอบมากเลยเขาว่าอย่างนี้นะคะยินดีมากๆยินดีมากๆเลยนะคะเพลงเก่าเพลงใหม่คุณผู้ฟังขานะคะแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่องทางของเราที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะจ๊ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเราจะมารับสายหน้าใหม่กันนะคะในช่วงสายชิลฮิวใจนะจ๊ะสายชิลฮิวใจนะใครอยากจะคุยสายหน้าใหม่อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเอาไว้ได้เลยนะจ๊ะตอนนี้นะคะไปฟังงานเพลงสนุกสนุกขยับจังหวะขึ้นมาดีกว่านะคะงานจากพี่ดวงตาคงทองก่อนที่เราจะไปรับสายน้ำใหม่กันนะจ๊ะผู้ชายพายเรือหนูก็ยังแปลกใจนะว่าผู้หญิงก็พายเรือได้อยู่นะเนี่ย

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: สายชิลฮิลใจมาแล้วจ้านะคะในช่วงนี้นะคะกับสายแรกของเรารออยู่แล้วนะคะแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบคักลายนะจ๊ะสายมาจากศรีสะเกษค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับแต่พี่ศักดิ์นี่แหละครับ
1: พี่ศักดิ์ค่ะสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับตอนอยู่อำเภอกูขันลานหวัดเด้อ
1: จ้าจำได้พี่ศักดิ์เราเคยคุยกันแล้วเนาะ
2: ใช
1: ่แต่ว่าโดนหลายแมนบอ
2: แมน
1: นะคะพี่ศักดิ์สบายดีนะคะ
2: สบายดีเพียงแต่ไม่มีเงินใช้
1: บอกเป็นอย่างบอกเป็นอย่างเดียวมันก็มีเรานึกถึงมันเดี๋ยวมันก็มานะคะที่ศรีสะเกษเป็นยังไงบ้างคะพี่ศักดิ์ขาตอนนี้อากาศดีบอก
2: วันนี้บรรยากาศแดดร้อนมากเลยครับ
1: วันนี้หรอ
2: ครับ
1: มีฝนบ้างไหมคะช่วงอาทิตย์นี
2: ้ก็เมื่อวานมีอยู่ฟ้าดูอยู่แถวไหนไม่รู้เลย
1: โอ้มีครึ้มๆมาแต่ไม่รู้ว่าไปตกแถวไหนใช่ไหมพี่ศักดิ
2: ์มันก็ตกกูคันนิดหน่อยนะ
1: ตกนิดตกนิดหน่อยอืม
2: ครับแต่ฟ้าลงปังโอ้ยตกใจหมดเลย
1: ฟ้าแลบแป๊บๆเหรอฟ้าแลบแป๊บๆเหรอ
2: ครับฟ้าแลบแต่มองไม่เห็นแต่ยินเสียงก็ตกใจแล้ว
1: โอ้จ้ะพี่ศักดิ์อยู่อำเภอขุขันใช่ไหมคะเมื่อกี้หนูฟังถูกต้องไหมคะใช่ไหมขุขันใช่ไหม
2: ครับ
1: อืม
2: ต้องทำในบ้านคือเบญจรัตน์มาทำงานร้านนวดที่นี่แหละ
1: อ๋อจำได้แล้วพี่ศักดิ์นวดแผนโบราณ
2: ใช่ครับ
1: ถูกต้องใช่เป็นไงบ้างคะช่วงนี้ลูกค้าเยอะไหม
2: ก็มาเรื่อยๆ
1: จ้ะมาเรื่อยๆเนาะเออ
2: พอได้ยังได้เกียรติทุกคนอยู่นะ
1: ค่ะดีแล้วเรายังมีงานทำพี่ศักดิ์จ๋านะ
2: ครับแต่ฟังเพลงดินกับก้อนอิฐของชัยรีใช่ไหม
1: ดอกไม้กับก้อนอิฐหรือเปล่า
2: ไม่รู้เหมือนกันเพลงนั้นสนุกมาก
1: ใช่เมื่อกี้หนูหาให้ละนะคะที่พี่ศักดิ์ฝากเอาไว้เป็นดอกไม้กับก้อนอิฐของคุณอาเสรีรุ่งสว่างเน
2: า
1: ะ
2: ใช่อู้เมื่อกี้พูด
1: ผ
2: ิด
1: ผิดแล้วไม่เป็นไรนะพูดผูกก็ได้ แซวเล่นพูดผิดเนาะเออนะคะไม่หนูเข้าใจบางทีมีคุณผู้ฟังนะแบบว่าเขาจำชื่อเพลงไม่ได้อย่างเงี้ยเหมือนกันพี่ศักดิ์แล้วก็จะแบบว่าโทรมาถามแบบว่าเออที่ร้องแบบเนี้ยเออตรงเนี้ยที่มีอะไรแบบเนี้ยมันเพลงอะไรเนาะเนี่ยนะช่วยหาให้หน่อย
2: ครับ
1: จ้าได้เลย
2: ยังไงผมก็คนพิการทางสายตานี่ก็ไม่ท้อแท้เลยเด
1: ้อุ้ยสุดยอดอยู่แล้วหนูมีเพื่อนขออนุญาตนะเพื่อนตาบอดอะเยอะมากพี่ศักดิ์อันนี้หนูพูดเลยเนาะมีทั้งนวดแผนโบราณทั้งขายสลากกินแบ่งทั้งนักดนตรีทั้งนักร้องโอ้ยเพียบ
2: อันขายลอตเตอรี่เออไปเจอเขาอยู่ที่สมาคมแห่งประเทศไทยนานเยอะนะ
1: จ้านะเออให้กำลังใจกันเนาะพี่ศักดิ์เนาะ
2: ค่
1: ะเดี๋ยววันนี้จัดเพลงให้เลยขอบคุณพี่ศักดิ์นะจ๊ะเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะ
2: ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่
1: ครับผมพี่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน่ารักเสียงสดใสมาเลยนะคะหมอนวดที่น่ารักเนี่ยหนูว่าอยู่นะถ้าได้ไปขุขันได้ไปทางศรีสะเกษนี่ต้องแวะไปให้พี่ศักดิ์นวดให้หน่อยเมื่อยมากผู้ฟังโอ้ยเนี่ยพูดขึ้นมาปุ๊บเมื่อยเลยเนี่ยอ้าวจัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจกับงานเพลงของคุณอาเสรีรุ่งสว่างนะคะกับดอกไม้

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะพี่ศักดิ์จากศรีสะเกษค่ะคุณผู้ฟังที่อยากจะแนะนำงานเพลงพิเศษหรือว่าจะจองสายหน้าไมค์นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับอีกหนึ่งสายด้วยก็สามารถโทรเข้ามาได้ตลอดชั่วโมงเลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะจ๊ะ022481366ค่ะในช่วงนี้นะคะข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังคะเนี่ยสำหรับใครที่กำลังวางแผนว่าอยากจะไปพักผ่อนอยากจะไปเที่ยวแล้วก็เที่ยวแบบโอ้โหให้ได้ความรู้ด้วยอันนี้สำคัญโอ้อันนี้น่าสนใจด้วยนะคะ FM 100.5 MCOT News ภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดค่ะกับทริปพิเศษนะคะที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวค่ะ The Legend's Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูตรสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนนะคะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ค่ะสำหรับไฮไลท์สำคัญของทริปนี้นะคะผู้ฟังนะคะจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแล้วก็สนุกสนานกันไปตลอดการเดินทางด้วยนะคะเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรสทุกมื้อค่ะทั้งหมดนี้นะคะเพียงท่านละ 15,900 บาทนะคะสำรองที่นั่งด่วนๆเลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์094-480-3076นะคะ094-396-6649และ086-825-1444นะคะสำหรับทริป The Legend's Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคค่ะสำหรับใครที่ติดตามทางเพจของ MCOT News นะคะก็น่าจะมีรายละเอียดรวมถึงเบอร์โทรศัพท์ถ้าเผื่อว่าคุณผู้ฟังหรือว่าจดไม่ทันก็สามารถเข้าไปติดตามไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ FM 100.5 MCOT News นะคะมาจ้ะทักทายนี่สมาชิกของเราดีกว่าเมมเบอร์ที่เพจนี่อุ้ยเข้ามากันเต็มเลยนะคะสวัสดีทักทายพี่สุรีเอ้าไม่ใช่พี่สุรีด้วยน้องสุรีนะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ลูกตาลค่ะนี่ฮะขอเพลงพบหมอนหน้าห้านหน่อยค่ะอุ้ยไม่สบายเหรอจ๊ะเนี่ยต้องไปพบหมอตัวนิดนึงสวัสดีพี่วิชัยนะคะทักทายมาจากพิษณุโลกนะบอกว่าวันนี้เนี่ย27องศาโอ้ก็ไม่ร้อนมากนะไม่ร้อนกำลังโอเคเลยเนาะนะคะแนะนำงานเพลงพ่อเนื้อทองของน้องเปาหลีเข้ามาด้วยนะคะสวัสดีพี่วิจิตนะคะพี่นักรบพี่วรรณภาพี่ศักชัยพี่สุพจน์นะคะแล้วก็มีพี่หนูเพียนนะคะน้องแววด้วยนะน้องฟ้าใสบอกสวัสดีครับ FC พี่ตาลนะคะรับบทเป็นแฟนคลับแล้วนะเป็นบางวันเท่านั้นแหละเธอน่ะนะถ้าเกิดว่าพี่บอสไม่อยู่เธอก็จะมาหาพี่ตาลนะคะพี่บอสไม่อยู่พี่โอ๊ตไม่อยู่อะไรเงี้ย สวัสดีพี่คนไม่สวยพี่เด็กเส้นนะจ๊ะส่งหัวใจเข้ามารัวๆแล้วก็พี่พีระเดชด้วยนะคะใครที่ส่งข้อความทักทายมาเมื่อช่วงต้นชั่วโมงเนาะแล้วก็ตันยังไม่ได้ say hi say hello สวัสดีอะไรเงี้ยก็รบกวนพิมพ์อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่าตันเลื่อนไปไม่ถึงข้างบนละตอนนี้นะคะข้อความก็จะไหลๆลงมาเนาะเพิ่มเติมพี่นุเจริญด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวแวะอ่าน SMS เพิ่มนิดนึงนะมีใครเข้ามาขอเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อของท็อปพัสุพัฒน์ด้วยนะจากพี่

ที่เบลแล้วก็อีกหนึ่งข้อความเขาบอกว่าคุณลูกตาลเนี่ยค่ะขอเพลงซึ้งโนบิตะของไรอันด้วยนะคะจากลุงโกะตลาดมหาสินจ้านี่ขอบคุณทาง SMS ด้วยนะคะตลอกตอกแตกมีใครอีกเพิ่มเติมพี่สวิทนะคะบอกสวัสดียาม22นาฬิกาอืมแล้วว่ามีพี่นารีด้วยนี่แวะเข้ามาแล้วนะคะทักทายทุกๆคนเลยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะทุกช่องทางของเราเลยนะคะนะ Facebook Fanpage นะคะทาง TikTok เราก็มีนะผู้ฟัง TikTok ของสถานีของเราก็ชื่อเดียวกับเพจเลยนะคะ LTM FM 95หรือว่าอยากจะติดตาม DJ ลูกตาลเป็นพิเศษนะคะก็ที่ช่อง TikTok ของ DJ ลูกตาลนะคะก็เขียนว่าลูกตาลนะ LUKTARN แล้วก็ตามด้วยเลข19นะคะหรือว่าจะพิมพ์ค้นหาจาก Hashtag DJ ลูกตาลชนิชาก็ได้นะคะฝากทุกช่องทางเลยนะจ๊ะ ขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ทยอยจัดเพลงให้ดีกว่านะคะตอนนี้หลังไมค์เพลงเข้ามารัวๆเลยนะคะพี่หน่อยจากนครพนมเขาบอกว่าเจอแล้วนะรักแท้แต่ว่าเจอในคืนหลอกลวง

0: Con Life
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ไปกันต่อเลยนะคะช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะคุณผู้ฟังต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะนะเราก็ฟังเพลงแบบช้าๆซึ้งๆกันไปหลายเพลงอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้จัดความม่วนเอ้ยความจวดกันให้สักหนึ่งกันละกันนะคะแล้วก็มอบเป็นพิเศษสำหรับคนโสดด้วยนะจ๊ะ
3: เสียงอาจสิบ่นรอย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซังสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: จัดให้เลยนะคะสองงานเพลงค่ะคุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะแก้วรอพี่พุ่มพวงดวงจันทร์นะคะจากพี่สีจันทร์จากจังหวัดตรังแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับไอ้หนุ่มตังเกไพรวันลูกเพชรนะคะจากพี่ก้างบางไสยอยุธยานะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะสาวชุดดำสู่สู่นะคะจากพี่นันเพชรบูรณ์จ้าจัดให้เลยเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันนะจ๊ะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะ

ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบา

0: สื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรดเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: 23:03 นะคะชั่วโมงที่2มาแล้วจ้าแนวผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้กับอีกหนึ่งสายน้ำใหม่นะคะมารออยู่แล้วจากจังหวัดตากเลยทีเดียวสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับพี
2: ่โอ้โหชิงเรียกพี่ก่อนเลยอ่ะ
3: เรียกคุณน้องก็ได้ครับเรียกคุณน้องก็ได
2: ้แต่นะ
3: ครับครับ
2: โอเคเต้โทรจากตากนะคะ
3: ใช่ครับโทรจากตากครับพี
2: ่ตากมานานหรือยังคะแห้งแล้วหรือยัง
3: อ๋อแห้งแล้วครับพี่แห้งจนเปียก
2: ดีเราเคยคุยหน้าไมค์กันหรือยังคะเต้
3: ครั้งแรกครับพี่
2: ครั้งแรกเลยแล้วปกติ
3: ตามพิธีกรคนสวยมานานครับ
2: ขอบคุณมากมากค่ะพี่จะถามว่าเต้ฟังลูกทุ่งมหานครมานานแล้วหรือยังคะ
3: เพิ่งฟังวันนี้ครับพี
2: ่ถามจริง
3: จริงครับ
2: ฟังวันนี้แล้วคุณก็โทรติดด้วย
3: ใช่ครับพี
2: ่คุณจะสุดยอดไปแล้วนะปกติแล้วเขาต้องแบบฟังสักพักหนึ่งนะถึงจะโทรเข้ามาเนี่ย
3: อ้าวเหรอโอ้ถือว่าเป็นดวงของผมเลยนะครับ
2: ยินดีมากๆอ่ะแล้วปกติก่อนหน้านี้ล่ะคะก่อนหน้านี
3: ้ก่อนหน้านี้ฟังหมอลำครับ
2: อ๋อก็คือฟังเพลงไปเลย
3: ใช่ครับ
2: แต่ว่ายังไม่ได้แบบฟังเป็นรายการวิทยุอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับพี่ใช่ครับ
2: คือเต้เป็นคนจังหวัดตากเลยไหมคะหรือว่า
3: ไม่ใช่ครับเป็นคนอุบลราชธานีครับ
2: อ๋อเป็นคนอีสานบ่จ้า
3: แม่ครับ
2: อ๋อแต่ว่ามาอยู่ที่ตากคือมาทำอะไรเอ่ยพี่จันถามได้ไหม
3: มาเป็นปลัดอำเภอครับ
2: ว้าวคุณปลัดสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: อุ๊ยจริงเหรอเนี่ย
3: จริงครับ
2: ไม่ขออนุญาตนะคะถ้าเกิดว่าเมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวอะไรล่วงเกินคุณปลัดไปก็ก็ลืมไปนะคะคุณประหลัดคะ
3: ไม่เป็นไรคร
2: ับ เอาแบบสบายๆแล้วกันนะเต้เนาะ
3: ครับครับพี่ครับ
2: นะคะโอเคโอ้ยดีใจจังเลยนะคะก็อ๋อก็เลยย้ายมารับราชการที่นี
3: ่ที่จังหวัดตากครับ
2: นานหรือยังคะมานานหรือยัง
3: ได้ปีกว่าๆครับพี
2: ่ปีกว่าๆแล้วโอ้โหอยู่พี่ท่านถามได้ไหมคะว่าอยู่อำเภออะไรคะ
3: อยู่จังหวัดครับพี่จังหวัดตาก
2: อ๋อเป็นประหลัดจังหวัดเลย
3: ครับ
2: โอเคค่ะยินดีมากๆเลยค่ะคุณประหลัดนะคะวันนี้ค่ะโอ้โหนะต้องฟังทุกวันแล้วนะแบบนี้นะ
3: โอเคครับต้องฟังทุกวันนะเพราะพิธีกรสวยครับ
2: อ้าวเห็นหรอ
3: เห็นครับดูใน YouTube ก็ดูครับ
2: ดูในดูออนดูในไลฟ์ด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช่ครับ
2: อ๋อขอบพระคุณมากๆเลยค่ะอ่ะวันนี้ไหนๆก็ได้คุยสายหน้าไมค์แล้วค่ะอยากให้คุณประหลัดชวนไปเที่ยวจังหวัดตากนิดนึงค่ะช่วงนี้จังหวัดตากมีอะไรน่าไปเที่ยวมีอะไรอันซีนบ้างคะ
3: ตอนนี้ที่จังหวัดตากมีน่าเที่ยวก็คือน้ำตกทีรอซูนะครับ
2: ค่ะ
3: แล้วก็

0: ก็ดอยร่วงนะครับตอนนี้ฝนตกและบรรยากาศดีนะครับแล้วก็หลายๆที่เช่นเขื่อนภูมิพลนะครับเป็นเขื่อนของร.9ที่ท่านมาสร้างไว้นะครับก็ชวนมาเที่ยวกันได้ครับช่วงนี้ฤดูฝนนะครับมันน่าเที่ยวครับช่วงนี
1: ้แล้วร้อนไหมคะปกตินี้จังหวัดตากก็จะเป็นพื้นที่ที่ร้อนอันดับต้นๆของประเทศไทยเราเหมือนกันนะคะ
0: ตามชื่อครับพี
1: ่ไม่เป็นไรอ่ะร้อนกายแต่ไม่ร้อนใจเนาะเต้นเนาะ
0: ครับพี่ครับ
1: โอเคค่ะอ่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะได้อยากฟังเพลงอะไรคะ
0: เกียรติห้องเบอร์5ครับขอมอบให้คุณขวดนะครับที่หลายใจไปมีเมียหลายจังหวัดนะครับเป็นลูกน้อง
1: เดี๋ยวคุณแฉลูกน้องคุณนะ
0: ใช่ครับเขาไม่ค่อยมาทำงานเท่าไหร่ครับพี
1: ่โอเคเกลียดห้องเบอร์5ได้เลยค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะคะเดี๋ยวเต้พูดตามพี่ตาลเลยนะคะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบครับ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นครับ
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ขอบคุณมากๆเลยวันนี้ขอบคุณคุณปลัดเต้ด้วยนะคะที่โทรเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็ฝาก FM 95ลูกทุ่งมหานครกับชาวจังหวัดตากด้วยนะคะ
0: ครับสวัสดีครับพี่
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะเอาล่ะค่ะช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะจัดให้เลยกับ4งานเพลงต่อเนื่องเพราะๆเพลินๆเลยนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงที่ปลัดเต้นะคะแนะนำเข้ามาเกลียดห้องเบอร์5สายันสัญญาค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: เสียงเพลงเพราะๆเลยนะคะจัดให้ในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังเนี่ยแนะนำเข้ามานะคะแล้วก็ฝากเอาไว้นะคะทางหลังไมค์นะคะมาดูกันว่ามีเพลงอะไรจากใครกันบ้างนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับแค่ทำไมผู้ชายอัมพรแหวนเพชรนะคะจากแม่พรนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับไหนว่าจะคอยไหมพี่รมพรนะคะจากแน่น่าจะเป็นคุณแม่เกลนะนะถึงว่าส่งข้อความมาบอกว่าเพลงถูกใจมากเลยอยากจะคล้องพวงมาลัยดีเจคล้องได้เลยค่ะคุณแม่ค่ะหรือว่าคุณแม่จะเป็น QR code คล้องมาก็ได้นะคะ แล้วก็ยังมีมนรักลูกทุ่งนะคะนะฮะยอดรักสลักใจนะคะจากพี่สมชาติบ้านโป่งลัดหลีนะฮะฝากมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วล่ะนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะกับต้นขบวนพาเรทของเราเกลียดห้องเบอร์5สายันสัญญานะคะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมพี่ประเทืองนะคะคุณแม่บอกคืนนี้เพลงเพราะมากเลยนะจ๊ะแล้วก็มีพี่เอกรินนะคะพี่คันชิตพี่จรัสด้วยพี่สุพจน์นะคะบอกยังอยู่นะจ๊ะทักทายพี่กะลา1บาทด้วยค่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยคุณหมวยหัวใจลูกทุ่งสวัสดีค่ะบอกอยากฟังจูบไม่หวานของสันติดวงสว่างนะคะแล้วก็มีเสียเปี๊ยะคนเดิมไงจะใครล่ะนะคะเพิ่มเติมเข้ามาขอบคุณมากๆเลยค่ะอ่ะในช่วงนี้นะคะเราฟังเพลงช้าๆซึ้งๆกันไปหลายเพลงเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงสนุกๆกันบ้างก็แล้วกันนะคะพี่นีจากอุบลราชธานีบอกขอฟังโจ๊ะๆจ้วดๆอ่ะนางสาวมั่งธัญญาชัชยาค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากนางสาวมั่นนะจ๊ะเนี่ยช่วงนี้กับจ่อคิวฮิตของเรานะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในชั่วโมงนี้ค่ะมีงานเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากศิลปินนะคะนุ่มนิ่มพิมพร My Music Record ค่ะคุณผู้ฟังนะคะกับงานเพลงเสียน้ำตาให้บักลาหน่อยโอ้ยชื่อเพลงเนาะนะคะจากสังกัด My Music Record ค่ะคำร้องทำนองโดยตั้มนครินและเรียบเรียงโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันสิว่าเสียน้ำตาให้บักลาหน่อยเนี่ยสิเป็นจังใด

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเดี๋ยวจัดเป็นงานเพลงซึ่งความหมายดีๆให้ในช่วงนี้ก็แล้วกันนะคะจากมหานครชาร์ตของเรานะคะอบอวลค่ะคุณผู้ฟังนะคะอยู่ในฮิตที่14ค่ะงานจากเล็กรัชเมศค่ะจาก Genie Record นะคะแล้วก็ต่อด้วยขอกำลังใจค่ะเพลงนี้ยังคงฮิตต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดอยู่ในฮิตที่9ค่ะงานจากพี่หนูเล็กกาก้าฟีเจอริงกับน้องวินวรภัทรนะคะ2เพลงนี้มอบเป็นพิเศษสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สองงานเพลงลูกทุ่งสนุกสนุกนะคะย้อนวัยกันหน่อยนะสองเพลงนี้นี่ก็อยู่ในช่วงที่หนูร้องเพลงกับวงดนตรีลูกทุ่งนะคะตอนสมัยประถมแนวมุฟังนะคะสอนหนูหน่อยสายใจวลีเนี่ยนะคะก็มีพี่ธินกรจากระยองนะคะแนะนำเข้ามาแล้วพอฟังสอนหนูหน่อยมันก็นึกถึงอีกเพลงก็คือนี่แหละสวยไว้ก่อนของพี่ส้มสุดาศรีลำดวนนะคะก็เลยจัดให้แบบแพ็คคู่เลยนะคะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: จำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ไปกันต่อนะคะเพื่อนเพลงหวานในช่วงท้ายชั่วโมงนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะมีน้องๆบอกว่าพี่ตาลอยากฟังป๊าป๊ามาม่าของ Foreverโอเคจัดไปจ้ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เพลงน่ารักมากเลยนี่มอบให้กับคุณผู้ฟังที่น่ารักของตาลทุกท่านเลยนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะแล้วก็สายที่โทรเข้ามาด้วยนะคะหน้าไมค์หลังไมค์ SMS แล้วก็สมาชิกของเราที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะจ๊ะตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยที่ Facebook Live ที่เพจของเรานะคะ LTM FM 95นั่นเองนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมแน่นอนนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปด้วยงานเพลงที่พี่อนันต์จากโคราชฝากเอาไว้จุจุจุตั้งแต่ชั่วโมงแรก แม้จะยังฟังอยู่แหละขอบคุณมากๆนะคะติดค้างเพลงไหนพรุ่งนี้ว่ากันเนาะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สามผลงานเพลงนะคะเพราะเพราะนี่สนอหูนะคะเพราะว่าเป็นสามผลงานเพลงที่ศิลปินเนี่ยโอ้มีเนื้อเสียงที่ไพเราะเพราะพริ้งนะคะถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงได้เป็นอย่างดีเลยเพียงสองเรานะคะจากบิวกัลยาณีนะคะตามมาด้วยผลงานเพลงยอมจำนนฟ้า

0: อินจากพี่หญิงทิติการและปิดท้ายด้วยก้อนหินสิ้นใจจากพี่แคทรัติการ3ผลงานเพลงมอบให้คุณผู้ฟังในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
2: เที่ยงคืน16นาทีอยู่กับน้องเมย์ทิชานะคะทำเสียงแบบนั้นได้ไม่นานหรอกใช่ไหมเออเราจะต้องเป็นตัวของตัวเองสิใช่ไหมล่ะเออนาเที่ยงคืน16นาทีอยู่กับน้องเมย์ยาวๆจนถึงตี2นะคะรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลแต่ว่าอยู่มาต้องนานแล้วตั้งแต่11โมง มีพี่พิมดานะคะมาจัดรายการน้องเมย์ก็แอบแวบมาทักทายคุณผู้ฟังเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้นะคะเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้ผ่าน Facebook Fanpage RTM FM 95นะคะหรือจะเป็นช่องทางอื่นๆอีกหลากหลายช่องทางรวมถึงการโทรศัพท์ขอเพลงด้วยนะคะก็โทรมาได้เลยตอนนี้นะเปิดสายให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะมีเวลาให้ทั้งหมด3นาทีในการโทรศัพท์เข้ามาขอเพลงนะช่วงในชั่วโมงแรกส่วนใครนะคะที่ไม่ได้สายหน้าใหม่ในชั่วโมงแรกก็ให้รอลุ้นนะคะรอลุ้นในชั่วโมงที่2นะคะก็ยังไม่ได้เสียสิทธิ์แต่อย่างใดนะน้องเมย์ก็จะอาจจะหยิบจากสายแรกๆที่โทรมาในค่ำคืนนี้อะไรประมาณนี้นะนะคะแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกันก็แล้วกันนะสำหรับใครนะคะที่แบบว่าเคยโทรมาแล้วโทรติดบ่อยๆนะก็เว้นช่องว่างให้เพื่อนบ้างอะไรอย่างนี้นะให้เพื่อนๆได้คุยกับครูบ้างนะคะมีคนบอกว่า3เพลงอาสยาม3อาสยามเลยว้าวจริงเหรอไม่รู้เลยแหมนะคะอ่ะเดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้1ผลงานเพลงนะคะก่อนที่จะไปรับสายหน้าไมค์กันก็แล้วกันเนาะผลงานเพลงนี้ค่ะจากวง Sky Pars นะเป็นเพลงที่สร้างชื่อให้กับเขาเลยน้ำใต้ศอกเฮ้ยทำไมมันทุกข์ระทมอะไรกันนะถ้าใครรู้สึกว่าโอ๊ยน้องเมย์เพลงน้องที่น้องเมย์จัดเนี่ยมันแบบว่าเศร้าจนเกินไปรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากฟังเพลงเร็วบ้างโทรเข้ามาค่ะ022481366นะคะไม่เอาแบบวันนั้นนะบอกอะไรนะเบื่อจังเลยไม่ฟังเพลงเร็วอ่ะทำไมไม่มีเพลงเร็วเลยอ่ะพอได้สายหน้าไมค์ขอเพลงเลยนะอย่าใจคนจนโอ้ยได้อะไรก็ได้อยากฟังผลงานเพลงไหนมอบให้ใครเป็นพิเศษก็โทรศัพท์เข้ามาได้เลย022481366ผลงานเพลงนี้ค่ะน้ำใต้ศอกจาก Sky Part แล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาในช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะคะหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
2: ครูแม่สุขครูแม
1: ่ค
2: ่ะผมน้องแหลมจากจังหวัดตรังครับ
1: อ๋อพี่แหลมจากจังหวัดตรัง
2: ครับ
1: เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
2: ผมสบายดีครับแต่ว่ามันกระป๋องภูมิอากาศสภาพภูมิอากาศฝนมันตกอยู่ตรงนี
1: ้
2: ก็มันได้สัญญาครับ
1: น้อน้องเมย์ไปตรังมาไม่เห็นมาหาเลย
2: ไอ้ยะก็ไปนานแล้วผมไปตอนนั้น
1: อะ
2: ปี55ผมไปอยู
1: ่หนูไป
2: ครับ
1: หนูไปตรังสงขลานครินทร์ไงมหาวิทยาลัย
2: มหาวิทยาลัยครับผม
1: ใช่ไปก็ไม่ได้เจอใครไ
2: ม่ได้เจอเลยผมดูพี่เมย์นะครับ
1: ครับ
2: ผมดูครูเมย์ครับที่เป็นพิธีกรอยู่หน้าผมได้ดูผมได้เห็นแล้วจมหน้าของพี่เมย์อ่ะ
1: หรอได้ดูหรอ
2: ครับผม
1: ครับ
2: ทำเป็นเรื่องกันทุกกระแส
1: เออเอ้ยเป๊ะนะเนี่ย
2: พี่เมย์ครับ
1: ครับ
2: พี่เมย์ครับพี่เก่งจริงๆผมขอยกย่องเลยที่ว่านอนท่วมที่อาจจะอย่างพี่ช่วยอย่างแรงเลยนะพี่นะ
1: ก็คนละไม้คนละมือช่วยได้ก็ช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ถึงกับโอ้ย
2: กดแรงกล้ากดแรงกล้าจริงพี่ชดสุดยอดครับผม
1: มันก็เล็กๆน้อยๆจริงๆมันช่วยหลายอย่างมากแหละแต่ว่ามันก็ได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างละน้อยอย่างละ
2: หาพี่หน่อยนี่เป็นต่อไปกับพี่หรือเปล่าเหมือนกันเลย
1: ไม่ใช่ต้องมีแต่คนบอกว่าหน้าพี่หน่อยแน
2: ่ต้องเยอะมากครับ
1: นะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
2: ชื่อเพลงน้ำตาดนบนที่นอนนะครับ
1: รอแล้วเราไม่ได้เศร้าอะไรใช่ไหมเนี่ย
2: เป็นจังเชื่อมครับเจ็บตา
1: เจ็บตาเฉย
2: ครับ
1: ตาแดงเจ็บตาเฉยใช่ไหม
2: ครับ
1: โอเคไม่ได้เศร้าไม่ได้เสียใจไม่ได้อกหักนะ
2: มันได้อกหักมันได้เจ็บใจครับ
1: แล้วเวลาบอกให้กอดตัวเองกอดไหมคะ
2: อะไรครับ
1: เวลาที่น้องเมย์บอกว่าให้กอดตัวเองรักตัวเองเยอะๆเนี่ยได้กอดไหมคะ
2: ผมขอทุกครั้งเลย
1: น
2: ี
1: ่ฟังแล้วชื่นใจได้เลยเป็นกำลังใจให้ในทุกๆเรื่องราวในชีวิตนะคะ
2: ครับผมครับ
1: ผมมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ก็มอบเพลงนี้ให้ครับคนที่ตั้งใจหาฟังคลื่นของ95อยู่ครับผม
1: คือแบบว่าอ๋อโอเคคนที่เจอแล้วก็ดีใจด้วยส่วนคนที่ยังหาไม่เจอหาคลื่นไม่เจอปรับต่อไป
2: ใช่ครับผม
1: ได้เลยผลงานเพลงนะคะน้ำตาหล่นบนที่นอนนะจากตายอรทัยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะคะ
2: มอบพิเศษให้กับพี่เมย์นะ
1: ได้เลยขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: การดูแลสุขภาพของตัวเองมันก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ยทรุดโทรมชำรุดไปเสียก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยสุขภาพเข่าสุขภาพข้อต่างๆเนี่ยมันสำคัญมากๆที่เราจะต้องหาอุปกรณ์มาช่วยเพื่อยืดอายุการใช้งานของมันนะเรามีร่างกายเดียวมีเข่าเดียวมีอวัยวะเนี่ยบางทีโอ้มันยากนะเวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแล้วเราจะต้องมานั่งคอยรักษามันนะคะดังนั้นเนี่ยคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกค่ะเป็นการออกแบบพิเศษมาเลยเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณเนี่ยลุกนั่งเดินคล่องตัวนะคะและมั่นใจอีกครั้งด้วยผ้าถักทอ

0: ศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมเลยแหละนะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าในวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นและยังไม่หมดค่ะยังรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยจ้าม
1: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปวันนี้มาในผลงานเพลงเพราะๆจากพี่เบียร์พร้อมพงษ์แล้วก็ฟีเจอริ่งกับพี่เบียร์นฤมลเนาะเรวัตหักณลีลาวดีผลงานเพลงนี้เพราะมากนะคะเอามาฝากเอามามอบให้ในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
3: ขอมอบอีกหนึ่งเพลงครับนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขอเชิญน้องเวียงนฤมลนะครับศิลปินอีกหนึ่งท่านศิลปินกิตติมศักดิ์ที่มามอบความสุขให้กับแฟนๆที่มาร่วมชมร่วมให้กำลังใจ
4: สวัสดีครั้งหนึ่งค่ะ
3: ร่วมทำบุญในวันนี้นะครับผม
4: ฝากบทเพลงนี้ด้วยนะคะตอนนี้200ล้านวิวแล้ว
3: 200ล้านวิวแล้วครับผม

0: ักนะลีลาวดีครับพี่น้องครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณหลายๆครับ
0: ขอบคุณหลายๆครับผมเอ้า2คนนี่ขึ้นมาดูแถมนี่

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ

0: โดยเมทิชา
1: ได้เวลากอดตัวเองด้วยกันแล้วนะคะกอดแน่นๆให้กำลังใจตัวเองรู้ว่าเหนื่อยรู้ว่าล้ารู้ว่าท้อนะคะรู้ตัวเองในทุกๆอริยบทและความรู้สึกของตัวเองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะจะไม่มีใครใส่ใจเราได้เท่ากับตัวเราเองนะคะคนอื่นเนี่ยถ้าเราจะไปคาดหวังว่าวันนี้ช่วยรู้หน่อยสิว่าฉันท้อจังเลยถ้าเราไม่พูดเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกจริงๆแต่ตัวเราเนี่ยต้องรู้นะวันนี้นะคะสาระดีๆนะคะมาพูดถึงความสุขที่ไม่มีใครอยากได้นั่นก็คือพฤติกรรมชอบโชว์ของลับช่วงนี้นะคะมันแปลกมากๆเลยที่มีอะไรเยอะแยะมากมายให้ดูในโลกโซเชียลนะคะหรือว่าเปิดเผยอวัยวะเพศต่อหน้าคนอื่นโดยที่อีกฝ่ายไม่ได้ยินยอมมันมีทั้งยินยอมและไม่ได้ยินยอมนะแต่ถ้าว่าในทางจิตเวชเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นภาวะชอบเปิดเผยอวัยวะเพศต่อหน้าคนอื่นซึ่งอยู่ในกลุ่มโรคเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศค่ะตามเกณฑ์ของสมาคมจิตแพทย์

นะเขาบอกว่าแต่จะต้องแยกก่อนว่าคนที่แต่งตัวโป๊หรือเซ็กซี่เนี่ยไม่ได้ถือไปว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชนะอันนั้นเขาแค่ภูมิใจในสรีระของตัวเองนะคะอาจจะไปเล่นเวทมาออกกำลังกายมาหรือว่ามั่นใจในสรีระของตัวเองอันเนี้ยได้ไม่แปลกนะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ชอบโชว์แบบเล่นเล่นสนุกสนุกพื้นที่ที่ยินยอมก็ไม่เท่ากับโรคอย่างเช่นเล่นตลกตลกกับเพื่อนแต่ว่าเพื่อนก็เฮฮาสนุกด้วยเออแต่ว่าต้องดูดีๆนะว่าเพื่อนสนุกด้วยจริงหรือเปล่าหรือแค่เสแสร้งแกล้งสนุกนะคะการเข้าข่ายโรคเมื่อทำกับคนอื่นที่ไม่ยินยอมอย่างเช่นคุณไปยืนอยู่กลางสะพานลอยแล้วพอมีเด็กนักเรียนเด็กนักศึกษาเดินผ่านแล้วคุณก็เฮ้ยสวัสดีเงี้ยแล้วก็ไปเปิดภาพแก้ถอดกางเกงโชว์เขาอย่างเงี้ยอันเนี้ยนะคะเขาเรียกว่าแบบมันควบคุมแรงกระตุ้นไม่ได้นะส่งผลเสียต่อผู้อื่นอันเนี้ยถือว่ามีอาการจิตเวชนะคะอาการเนี่ยมักพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงและบางคนไม่ได้ต้องการมีเพศสัมพันธ์ด้วยนะแค่อยากโชว์เขารู้สึกตื่นเต้นที่ทำให้อีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกตกใจอายหรือว่าช็อกนะอันตรายมีอะไรบ้างนะคะต่อคนรอบข้างจะบอกว่าเหยื่อเนี่ยจะรู้สึกหวาดกลัววิตกกังวลนะคะหรือว่าขยักขยแหงเนี่ยก็จะมีอาการทรอมาได้เหมือนกันส่วนเด็กและเยาวชนนะคะอาจจะได้รับผลกระทบทางจิตใจในระยะยาวคุณไปเปิดอลังฉ่างให้เขาดูเนี่ยบางคนน่ะรับไม่ได้ถึงขั้นเอาไปฝันร้ายบางคนเนี่ยถึงขั้นที่แบบเป็นซึมเศร้าเพราะรู้สึกว่าโดนกระทำดังนั้นมันไม่ใช่ทุกคนนะคะที่อยากจะเห็นอวัยวะเพศของใครคนอื่นใดนะคะบางรายเนี่ยอาจจะพัฒนาไปสู่การคุกคามทางเพศในรูปแบบอื่นได้ด้วยแรกๆก็อาจจะโชว์ก่อนหลังๆก็เริ่มคิดที่จะไปลวนลามคนอื่นเขาแหละนะเพราะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอันนี้ต้องระมัดระวังนะต่อตัวผู้ป่วยคะถ้าคุณไปเปิดอร่างฉางเนี่ยแน่นอนค่ะต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมายเสียงานแน่นอนเสียความสัมพันธ์เสียชื่อเสียงด้วยคุณอาจจะคิดว่าฉันไม่มีอะไรจะเสียแล้วฉันจะโชว์ยังไงก็ได้เปล่าค่ะซึ่งแน่นอนว่าถ้าสมมติสังคมใบนี้เนี่ยมันง่ายขนาดนั้นนะคะคงไม่มีคำว่ากฎหมายหรอกเนาะบางครั้งเนี่ยคนบางคนไม่เคยเกิดความรู้สึกอับอายหรือว่าเกิดความรู้สึกผิดใดๆในการโชว์แต่ว่าจงรู้ไว้เถิดว่าสุดท้ายลึกๆเนี่ยคุณก็ต้องการความยอมรับอะไรสักอย่างหนึ่งบางคนทำเป็นสนุกทำเป็นเฮฮาแต่จริงๆอ่ะลึกๆในใจอ่ะเขาก็อาจจะไม่ได้อยากโชว์ขนาดนั้นก็ได้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูเคยเจอคนที่เขาแบบส่งอวัยวะเพศมาให้ดูแล้วก็ส่งมาเฉยๆอ่ะส่งทุกวันแล้วหนูอ่ะไม่ได้ดูหรอกคนที่ดูอ่ะนู่นเนี่ยแอดมินหนูทั้งหลายเนี่ยนั่งดูอยู่เนี่ยตาแป้วนะคะก็บล็อกไปแต่เขาก็ไม่รู้สิพอไม่ได้รับความสนใจอ่ะถ้าหนูไม่ได้อีไม่ได้วายไม่ได้อะไรแบบปล่อยผ่านอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจตัวเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่หนูแบบวายส่งอะไรอ่ะน่าเกลียดโอ้ยกลับกลายเป็นหัวเราะชอบใจดังนั้นนะคะใครที่เจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะก็เฉยๆบล็อกไปทำเป็นไม่สนใจเหมือนเขาไม่มีตัวตนเนี่ยจะทำลายความมั่นใจของเขาได้นะคะบางคนเนี่ยมีโรคร่วมด้วยพวกแบบโรควิตกกังวลซึมเศร้ามีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมตัวเองเรื่องของการกระตุ้นนะคะสาเหตุเกิดจากอะไรจริงๆแล้วอ่ะพวกคนที่ชอบโชว์เนี่ยมันไม่ได้มีสาเหตุชัดเจนนะคะแต่ว่ามันมีหลากหลายปัจจัยมากๆเช่นประสบทางเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์ทางเพศมันแปลกๆอะไรเงี้ยหรือว่าแบบไปเสพสื่อเพศรุนแรงซ้ำๆปัญหาควบคุมแรงกระตุ้นไม่ได้ความผิดปกติของสารเคมีในสมองบางอย่างผู้ป่วยบางคนน่ะเคยถูกละเมิดทางเพศมาก่อนก็เลยมาโชว์อลังฉ่างให้คนอื่นดูงงเหมือนกันรักษาได้ไหมรักษาได้นะคะหลายคนเนี่ยอาการดีขึ้นมากก็ต้องยอมเข้ารับการรักษาโดยวิธีการจิตบำบัดนะคะหรือว่าใช้ยาก็ได้หรือว่าจะเป็นไม่ใช่ยาเสพติดนะใช้ยาตามที่หมอบอกนะคะแล้วก็รักษาโรคร่วมไปด้วยนะคนรอบข้างนะคะถ้าเจอญาติที่ชอบโชว์จะบอกไงดีอ่ะก็ถือว่าเป็นคนในครอบครัวเนาะพาเขาไปหาจิตแพทย์นะคะหรือว่านักจิตวิทยาพูดด้วยความจริงจังไม่ล้อเล่นบอกเขาเลยว่าอันเนี้ยเขากำลังเอาเป็นว่าช่วยปรับพฤติกรรมหน่อยแล้วกันพาเขาไปหาหมออะนะคะแต่ก่อนที่จะพาผู้ป่วยไปหาหมอง่ายที่สุดคือพาตัวเองไปก่อนแล้วไปถามหมอว่าเขามีพฤติกรรมแบบเนี้ยเราควร
มีวิธีพูดกับเขายังไงนะคะเพื่อจะได้ไม่ผิดแผลกไปนะจ๊ะฝากดูแลผู้ป่วยอย่าให้มาเพ่นพ่านข้างนอกด้วยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้ทัดเลใจเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าพบกันนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: คยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่

0: โดยเมทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: กลับมาในชั่วโมงที่2พร้อมกับ1สายหน้าใหม่มาแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กหญิงอะไรคะ
4: เด็กหญิงมดแดงค่ะจากบนเทศบาลเมืองค่ะ
3: ได้เลยค่ะเด็กหญิงมดแดงนะคะโอ้ยเดี๋ยวจับโทรศัพท์ดีๆก่อนจับโทรศัพท์ดีๆก่อนได้ยังทำอะไรอยู่คะเนี่ยทำอะไรอยู
4: ่ตื่นยังค่ะ
3: ขออยู่นิ่งๆแป๊บนึงหูหนูจะแตกมันเหมือนมันจะได้ยินเสียงดังคิดอะค่ะ
4: ค่ะ
3: เดี๋ยวจับโทรศัพท์แน่นๆดีๆนิดนึงอันนี้แนบหูอยู่หรือเปล่า
4: ไม่ค่ะ
3: นิ่งๆแบบนี้แหละประมาณนี้โอเคไหมได้
4: โอเคค่ะยืนนิ่งแล้วค่ะ
3: โอเคแนะนำตัวอีกทีนึงเพื่อนๆน่าจะฟังไม่รู้เรื่องเมื่อกี้มันอึดอัด
4: มีชื่อเด็กหญิงมดแดงค่ะมาจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
3: สวัสดีเด็กหญิงมดแดงนะคะหนูมดคันไฟค่
4: ะ
3: จากปทุมธานีอะไรครับเนี่ยโอ้ยกรีดยางใครเอาสาวๆสวยๆมากรีดยางให้มือเป็นร่องมือเป็นรอยแบบนี้ใช่ไหม
4: ค่ะ
3: เ
4: ออได้สายน้องเมย์แล้วเมื่อ2เดือนที่แล้วมั้งแต่ว่าโทรมาแล้วรับไม่ทันนะคะ
3: คือเหมือนได้สายหน้าใหม่แล้วก็มีคนแบบโทรย้อนกลับไปปรากฏว่าไม่ได้รับสาย
4: ใช
3: ่ก็เลยโอนสายหน้าใหม่เลย
4: ล้วงออกจากกระเป๋าไม่ทัน
3: โถ
4: ยได้แค่2ตื้ดเองอ่ะ
3: จริงๆโทรนานนะมันอาจจะไม่ได้
4: หรือว่าให้เบอร์ผิด
3: กรรมเวรกรรมอ่ะในที่สุดแล้วบุพเพสันนิวาสเนาะก็ส่งให้เรามาเจอกันในค่ำคืนวันที่28
4: ค่ะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ดีใจค่ะดีใจมากอยากที่จะน้องมีเวลาแล้วค่ะ
3: สาวอุบลที่อุบลมีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างนะ
4: อันนี้ย้ายมาจากจังหวัดระยองอะค่ะ
3: ยายมาทำอะไรอ่ะคะ
4: มาตัดยางมากรีดยางที่น
3: ี่ใช่เหรอคะ
4: ค่ะ
3: มีใครอยู่ที่อุบลหรือเปล่าม
4: ี
3: ใครอยู่ที่อุบลหรือเปล่าม
4: ีค่ะมีป้าอยู่ค่ะ
3: อดเล่นเลย
4: มาตัดยางจากป้าค่ะ
3: มาตัดยางจากกับป้าแล้วป้าตัดด้วยเหรอ
4: ป้าไม่ตัดแล้วค่ะป้าอายุ70กว่า
3: ตกใจหมดนึกว่าป้าก็ยังตัดด้วยอยู่ว่าโถ
4: ลูกเขาตัดค่ะ
3: แล้วเราคนเดียวเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่คะ
4: ต้องตัดเยอะไหมคนกับพี่ชายลูกป้าค
3: ่
4: ะ
3: แบ่งกันคนละเท่าไหร่หมายถึงว่ากี่ต้นหรือกี่ไร่ยังไง
4: จะประมาณเกือบ 4,000 นะคะ 4,000 ต้นนะคะ
3: กี่โมงถึงกี่โมง
4: ก็สองทุ่ม
3: ถึง
4: สองทุ่มถึงเช้าเลยค่ะขายน้ำ
3: สองคน 4,000 ต้นหรือว่าคนละ 4,000 ต้น
4: สองคน 4,000 ค่ะ
3: คนละ 2,000 ต้น
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ไหวเหรอ
4: ก็ไม่ไหวก็ต้องไหวตัดยันเช้าม
3: ันมีวิธีอะไรที่อ้าวจริงๆนะน้องเมย์หลายครั้งมากมันคาใจมากเลยกับการที่บอกว่าฝนตกแล้วน้ำยางต้องเททิ้งทั้งหมดอะแบบรู้สึกตลอดเลยว่ามันน่าจะมีนวัตกรรมอะไรที่จะมาช่วยได้เนาะ
4: มันทำจะทำขี้ก็ทำไม่ได้ค่ะต้อง
3: เ
4: วลาน้ำเข้าแล้วคือมัน
3: โหหนูว่าผลผลิตที่เสียไปจากการที่

0: เก็บไม่ทันหรืออะไรก็ตามนะแต่ละไร่แต่ละหูหนูมหาศาลเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะเพราะวันหนึ่งก็ขายได้รวมๆแล้วมันหลายพันนะคะหลายสวนมันก็หลายพันถ้าไม่ได้เลยก็คือเจ็บ
0: นี่แบบรู้สึกเลยว่าเออมันไม่มีวิธีอะไรเลยเหรอเช่นแบบสมมติว่าต้นไม้มันอยู่ซ้ายขวาอย่างเงี้ยสมมติซ้ายขวานะขวา10ต้นซ้าย10ต้นเราสามารถแบบดึงลอกได้ไหมแบบเอากระบอกไปลองตามต้นใช่ไหมพอฝนตกปั๊บดึงให้มันแบบวิ่งกลับมาหาเราอะซ้ายขวาแบบวิ่งมาหาเราเพื่อให้เราเก็บตรงกลางอย่างเดียวเราไม่ต้องเดินไปเก็บซ้ายขวานึกออกไหม
1: ไม่ได
0: ้ทำไมอะแบบแค่รู้สึกว่ามันควร
1: จะยากมากเลยค่ะ
0: มันควรจะมีโอ้ยเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องอะไรต้องเยอะต้องแยะเราไม่สามารถอ่ะหมุนก็ได้หมุนลอกก็ได้หมุนแบบเป็นสลิงก็ได้แบบหมุนมาทีละสิบต้นสมมุติว่าเราฝนจะตกแล้วแทนที่เราจะไปเก็บทีละถ้วยอะแบบเป็นไปได้ไหมที่แบบว่าจะดึงให้แบบว่าทั้งหมดมารวมกันตรงกลางแล้วเราก็เก็บทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยเทใส่ถังก็ได้อะถือถังมาแล้วก็เทลงมาในถังให้ทั้งหมดแบบเทลงถังมาหรือมีรางอะไร
1: ไม่ทัน
0: เออหรือมีรางอะไรสักอย่างที่จะแบบเอามันมารวมตรงกลางอะไรเงี้ยโอ้ยเสียดายของอ่ะโอ้พูดกี่ทีหนูก็รู้สึกทุกทีเลยว่าแบบทำไมนะทำไมไม่มีใครแบบออกแบบอะไรแบบนี้มาสักทีเออหรือฝากโจทย์เอาไว้ให้พวกอาจารย์นักวิจัยอะไรเงี้ยเนาะproduct design ฝากด้วยนะคะทั่วประเทศใครที่เป็นนักออกแบบproduct design นะคะช่วยชาวตัดสัญญานิดนึงอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะไม่มีวิธีอะไรเลยเหรอที่แบบพอฝนตกปั๊บเก็บยางไม่ทันอย่างเงี้ยมีวิธีการเก็บยางที่มันจะทำให้มันทันได้ไหมอะไรแบบเนี้ยเนาะ
1: ค่ะ
0: เสียดายของ อดรู้สึกสงสารพ่อแม่พี่น้องไม่ได้มันเสียดายจริงๆนะมันปริมาณมันน่าจะเยอะอยู่อะเวลาแบบเราตัดไปแล้วต้องเท่าไหร่อะอยู่ดีๆฝนตกปั๊บอ้าวเก็บไม่ทันอ้าวเททิ้งอย่างเงี้ยโอ้แย่แย่แย่นะคะอ่ะพี่วันนี้พี่มดแดงอยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: เพลงของมินตราอินทิรานะคะ
0: มินตราอินทิราอ่ามินตราอ๋อมีคนบอกว่าให้ใส่หมวกแก๊ปให้กับต้นยางค่ะจริงไหมเน
1: ี่ยแต่ยังไงก็อยู่แล้วค่ะ
0: จริงไหมเนี่ยอ๋อนึกว่ามันมีอยู่แล้วอ๋อไม่ใช่ปัดโทษกลางร่มได้ไหมกลางร่มให้ต้นยางโอ้ยหงุดหงิดอ่ะผลงานเพลงป้ายาใช่ไหมคะจามินตราอินทิรามอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้ทุกเสียงทุกสายค่ะ
0: ได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะ
1: มอบให้น้องเมย์ด้วยนะคะแล้วก็
0: ค่ะ
1: น้องเต้งหรือเปล่าคะเมื่อกี้
0: อะไรนะคะ
1: น้องแป้งหรือเปล่าคะหลังใหม
0: ่น้องกวางค่ะ
1: น้องกวางเลยค่ะมอบให้น้องกวางเลยค่ะ
0: ก่อนหน้ากวางเป็นพี่แป้งสลับกันอยู่แบบนึงนิดนึงอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องแม่นิดนึงค่ะ
1: น้ำเลยค่ะ
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจ
1: อร่อยถูกใจ
0: ใครๆก็ชอบ
1: ใครๆก็ชอบ
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: สบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ได้เลยนะน้องเมย์จัดให้นะป้ายานะคะ
1: น่าขอบคุณค่ะน้องเมย์
0: เดี๋ยวน้องเมย์พูดว่ามองแซ่มองแซ่แซ่มองตามด้วย
1: อารมณ์ตุ้มมองค่ะ
0: ขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะ
1: น่าเช่นกันค่ะ
0: สวัสดีค่ะมีคนบอกว่าทำได้อย่างเดียวเลยน้องเมย์คือทำใจนะคะก็น้องเมย์ไม่ได้อยากให้ทุกๆคนต้องทำใจกับเรื่องแบบนี้น้องเมย์รู้สึกว่านวัตกรรมอะไรมันก็เยอะขึ้นใช่ไหมAI อะไรอย่างเงี้ยมันก็เยอะขึ้นมันก็ต้องมีเครื่องมืออะไรบางอย่างที่มันจะช่วยพ่อแม่พี่น้อง

ชาวสวนยางได้บ้างกับเรื่องแบบนี้น้องเมย์ก็รู้สึกมาทุกครั้งที่คุยเลยพอบอกว่าฝนตกก็ต้องโอ้ยต้องเทน้ำยางทิ้งจริงปะเนี่ยแล้วแบบทุกคนก็ยืนยันว่ามันจริงอ่ะมันก็เลยยิ่งทำให้หนูรู้สึกว่าทำไมต้องเททิ้งด้วยอ่ะมันไม่มีใครที่แบบพอจะคิดค้นเออจริงๆถ้าไม่ทำนี่จะคิดเองแล้วนะจริงๆหนูอ่ะเป็นคนเรียน Product Design มาแต่ว่าก็ไม่ได้แตะงานด้านออกแบบมาสักพักแล้วมันก็เลยอาจจะหลงๆลืมๆบ้างแต่ก็มันก็น่าคิดนะว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะคะฝากน้องๆหนูๆที่เรียนด้านนี้ด้วยแล้วกันถ้าสมมติใครที่แบบเป็นโปรเจกต์จบอย่างเงี้ยเออลองดูซิลูกว่ามันสามารถไหมที่จะช่วยเอานวัตกรรมอะไรก็ได้ที่ทำให้การสูญเสียพวกเนี้ยมันน้อยลงก็ยังดีคือดีกว่าแบบเสียหมดเลยอะไรเงี้ยเออหรือว่าแบบอย่างน้อยเก็บให้ได้มันมากขึ้นจริงๆในมุมของหนูน้ำยางมันก็คือน้ำชนิดหนึ่งหรือเปล่าอ่ะสมมุตินะในมุมของหนูนะน้ำยางมันก็คือน้ำอะไรสักอย่างมันเป็นของเหลวอะซึ่งของเหลวอะขนาดมันเคยมีช้อนที่เขาแยกน้ำมันกับน้ำได้ใช่ไหมหนูเข้าใจนะว่าน้ำมันมันลอยตัวแต่ยางเนี่ยมันคงแบบผสมกับน้ำจนมันเสียหายใช่ไหมเออมันแยกยังไงได้บ้างหรืออย่างน้อยให้มันไหลมาหาเรารวมกันก่อนที่ฝนจะตกหรือสั่งมันได้ว่าเอออย่างที่เมย์บอกอะแบบลอกมาให้มันมาอยู่ตรงกลางอยู่ในที่ร่มได้ไหมอะไรเงี้ยเคยเห็นหนูเคยเพิ่งขับผ่านสวนยางเมื่อไม่นานมานี้น่าจะไประยองหรือเปล่าขับผ่านสวนยางอ่ะเออแล้วเขาจะมีแบบกระบอกที่วางประกบอยู่กับต้นยางแต่ละต้นใช่ไหมมันสามารถไหมที่แบบว่ามีเหมือนลวดอะไรสักอย่างนึงที่ขึงเอาไว้แล้วพอฝนจะตกอ่ะเราก็ดึงลอกกลับมาแบบดึงให้มันมาหาเราฟืดทีละ10ก็ได้ไม่ต้องยาวไปจนสุดๆลูกหูลูกตาทีละ10ก็ยังอย่างน้อยก็อาจจะปลอดภัยสัก100แก้วอะไรถ้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ปะ มีคนบอกว่าอยากจะพาไปตัดยางซะเหลือเกินจะได้เข้าใจหนูก็อยากเข้าใจเหมือนกันนี่ไงหนูถึงรู้สึกว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้มันไม่เสียหายเยอะขนาดนั้นหรือว่าเสียหายน้อยลงกว่าก็ยังดีเนาะมาสี่ผลงานเพลงค่ะวันนี้พอป้ายยานี่ก็นึกถึงเพลงที่แบบว่าจะบอกให้อีกคนหนึ่งรู้ว่ายังไงเธอก็ต้องรักฉันนะจ๊ะอย่างเงี้ยนะคะรักกูหลงกูจากสายศิวพรนะคะคนอย่างเธอต้องเจอน้ำมันพลายป้ายยานะคะจากมีนตราอินทิราและพ่อมดจากเอสปรัชญาสี่ผลงานเพลงรัวๆในช่วงนี้ค่ะ

จะเซ็กไล่มนให้สะกดมนตราให้หลักกูล่องบุออกจากถ้ำเบอร์ห้ากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปห้าจะเซ็กคาถาให้รักเขียงแต่กูให้หลักกูล่องกูหลักกูล่องกูให้หลักกูล่องกูโอ้ไม่ยอมรักกันดีๆก็เลยต้องทำของ

0: นุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: 13รอน้องนะคะจาก Sky Pass เฟเจอริ่งกับมอสขจรจารุกุลสังกัดดาการดาสตูดิโอเรียบเรียงนะคะโดยปิ๊กขจรจารุกุลเรียบเรียงโดย KOK Record นะคะก็เป็นผลงานเพลงที่โอ้โหเข้มข้นมากๆนะเมื่อกี้แอบมองแบบว่าแอบนั่งคุยกับ AI ไปด้วยตอนเนี้ยว่าแบบมันจะแก้อะไรได้บ้าง เดี๋ยวค่อยมาบอกกันนะคะเผื่อว่ามันจะเป็นไปได้นะนะคะอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันเพราะว่าจริงๆก็แอบรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาแบบทํางานเกี่ยวกับด้านแบบออกแบบอะไรเงี้ยเหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะมีอะไรที่มันจะพอช่วยได้ไหมนะคะอ่ะในช่วงจอคิวฮิตนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายให้ลองยอดขายกว่า300,000,000จ้ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300,000,000
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-11นะคะวันนี้2ผลงานเพลงค่ะไอ้ทุยและโนรา

0: ริดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม20

4 มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-2016-770

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะมาอัปเดตราคายางกันก่อนละกันเนาะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ค่ะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ79บาทคลองแงะ77บาทจังหวัดตรัง77บาทภูเก็ต82บาท50สตางค์ค่ะสุราษฎร์ธานี83บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่79บาท80สตางค์ยางลูกขุนนะคะ85บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย68บาท50สตางค์น้ำยาง82บาท30สตางค์นั่นเองนะคะผลงานนะคะในช่วงเพื่อนเพลงหวานเนาะวันนี้น้องเมย์นำเสนอเป็นผลงานเพลงลมจ๋าจากนนทิยาจิวบางป่าและอีกหนึ่งผลงานเพลงแถมๆมาให้นะคะเหตุผลที่ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอจากโซคูนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือยังไงเนี่ยเดี๋ยวจัดเสิร์ฟผลงานเพลงเพิ่มเติมให้ตามที่ขอมาก็แล้วกันเนาะส่วนเรื่องยางเนี่ยหนูก็เข้าใจแหละเนาะว่าเหมือนพอเวลาฝนตกใช่ไหมมันก็กระเด็นกระดอนไปตามลำต้นตามร่องที่เรากรีดมันก็เลยไหลมาตามร่องนั้นใช่ไหมก็แอบไปดูมันก็จะมีวิธีการทำเขาเรียกว่าลิ้นท่ออะไรไม่รู้ไหมกันซิลิโคนกันย้อนกลับอะไรไม่รู้อะแต่หนูก็คิดว่ามันก็ยังยากอยู่เพราะว่าอะไรนะความมันไม่เหมือนน้ำมันกับน้ำที่มันสามารถแยกตัวเองจากกันได้ซึ่งน้ำยางกับน้ำเปล่าเนี่ยถ้ามันรวมกันเนี่ยมันเหมือนแบบมันกลายเป็นน้ำขุ่นๆเนาะแล้วมันก็จางๆเจือจางอะไรเงี้ยก็แอบไปดูอยู่ข้อมูลว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรน้องเมย์อาจจะไม่ค่อยได้เข้าใจลึกซึ้งนักนะคะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูว่าจะมีใครพอจะช่วยได้ไหมจะลองไปปรึกษาผู้ใหญ่ที่แบบว่าทำเกี่ยวกับนวัตกรรมดูว่าแบบเอ้ยมันเป็นไปได้ไหมนะถ้ามันเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือทำยังไงให้มันลดความเสียหายได้แบบน้อยได้เดียวที่สุดอะไรเงี้ยถือว่าเป็นโจทย์เล่นๆแล้วกันอยากลองทำอยากลองดูนะคะก็เผื่อว่าอนาคตถ้ามันเป็นไปได้ยังไงเรามาช่วยกันคิดแล้วกันเนาะถือว่าเป็นสังคมใหม่ช่วยกันคิดว่าทำยังไงดีนะคะนำเสนอกันมาได้แล้วกันนะผ่านช่องทาง Facebook ส่วนตัวน้องเมย์เผื่อใครแบบว่ามีข้อมูลอะไรแบบเป็นพิเศษอะไรเงี้ยที่แบบเอ้ยเธอต้องรู้เรื่องนี้นะอะไรเงี้ยก็ลองส่งข้อมูลมาแต่ขอเป็นข้อเท็จจริงที่แบบอาจจะมาจากงานวิจัยหรือมาจากประสบการณ์อาจจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอมาสมมติว่าแบบกรีดยางให้ดูแล้วก็เนี่ยน้องเมย์เวลาฝนตกมันจะไหลแบบนี้มันจะลงมาแบบนี้อะไรเงี้ยอ่ะลองดูแล้วกันนะถ้าสมมติว่าแบบเราลองช่วยกันดูอยากจริงๆหนูอยากช่วยจริงๆเพราะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูเสียดายแทนว่าถ้ามันเป็นไปได้เราช่วยกันแล้วกันนะนะอ่ะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองเราจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเหนื่อยกับคอมเมนต์อ่ะเดี๋ยวไปกันต่อนะผลงานเพลงนี้ค่ะลมจ๋าจากนนทิยาจิวบางป่าน้องเมย์ไม่ได้นอนมาหลายวันแล้วนะขอตัวกลับไปนอนก่อนนะจ๊ะจะบอกว่าเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อดีไซน์มีคนถามว่าเอาเสื้อแม่มาใส่หรอจะบอกว่าเข้าไม่ถึงดีไซน์อีกแล้วนะคะลองไปดูแล้วกันเนาะว่ามีดาราใส่กันเยอะมากแล้วก็จะบอกว่าอะไรมันเป็นดีไซน์อยู่ที่ว่าเข้าถึงหรือเปล่า ขี้เกียจเถียงด้วยละอ่ะไปกันต่อวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วนะจะต้องลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: เพลินเพลงหวาน
3: สนับสนุนโดย
4: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่
3: มมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: 2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมาจัดรายการเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ก็ระหว่างขับรถมาก็ฝนฟ้าก็แป๊บแป๊บแป๊บแป๊บนะฮะแต่ว่าฝนยังไม่ตกแต่ว่าได้กลิ่นฝนแล้วนะฮะปุ๊บแต่ผมก็ไม่ทราบนะว่าวันนี้แถวอื่นฝนตกบ้างหรือเปล่านะครับยังไงก็อย่าลืมบอกกันด้วยนะฮะว่าฝนตกแถวไหนกันบ้างนะสวัสดีครับไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังรับฟังกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง SMS 4689400นะฮะก็กราบสวัสดีครับพี่สังทองสีใสนะครับไอ้กว้างด้วยนะครับไอ้กว้างอยู่โคฮาม่านะฮะมาแล้วแล้วก็ทักทายไปทาง Facebook Live ครับ LTMFM 95สวัสดีพี่แมวภูวการสวัสดีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกเลยนะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่สุภัทราพี่รัตดาพี่สีน้อยนนพี่สุดารัตน์นะครับทักทายครับแล้วก็น้องสุจิตราพี่คิวเองพี่จารีรัตน์ป้าเดฟมาแล้วครับป้าเดฟลูกชิ้นทอดนะฮะสวัสดีครับผมสอนมหาไทยเนาะแล้วก็พี่คิวเองเจ้าก๊กนะครับทักทายครับ3เพลงเมื่อกี้นี้ก็เป็น3เพลงแห่งความคลาสสิกแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงพาร์ทเนอร์เบอร์5ของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับเกลียดห้องเบอร์5ของลุงเป้าสายันสัญญานะฮะนี่แล้วก็พิษรักพิษณุโลกครับของคุณอาสีหนุ่มเชิญยิ้มนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าอีกสักหนึ่งเพลงนะฮะก็หลังจากเพลงนี้โทรศัพท์เข้ามาแล้วกันนะครับน้องกวางรอรับสายอยู่ฮะ02-248-1366นะครับมหานครไลฟ์ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซอฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงนี้กันเลยในช่วงของมหานครไลฟ์ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซอฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: คนใกล้บ้านเลยนะครับผม

ครับออกดอกใหม่เลิศหนึ่งร้องได้ชื่อกันนะครับผมครับวันนี้แฟนคลับ95ลูกทุ่งมหานครเยอะแยะเลยฮะสำหรับคนใกล้บ้านครับอีกสักหนึ่งรอบครับอ้า

0: บินก็เกิดสุนัขแงนมองเครื่องบินเท่านั้นเองครับผมมาเฮ็ดเลขเครื่องบินกับภาษาบ้านเราก็เยอะครับโดนใจขอบคุณครับ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: สายชิลหิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
4: จบไปนะฮะสำหรับบทเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์ครับเพลงเมื่อสักครู่นี้คนใกล้บ้านจากบาวีแล้วก็ตอนนี้นะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจขอบคุณครับยำยำจัมโบ้อิ่มอร่อยสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้ค่าคลายนะครับเรามีสายหน้าใหม่นะครับตอนนี้ไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
5: จ้าสวัสดีค่ะน้องเพชร
4: ครับผมสวัสดีครับผมพี่ส้น
5: จ้าพี่ส้นเหมือนเดิมจ้าจังหวัดตรัง
4: โอ้ยพี่ส้นจากเมืองตรังฝนตกไหม
5: ฝนยังหยิกน้ำยางสีมัดแล้วนี่น้อง
4: โอ้ยไหนรักษาสุขภาพนะพี่ส้นนะ
5: จ้าเหลนจับไม่ตันเดี๋ยวเหลนหมายกเตะน้ำ
4: ครับผมแล้ววันนี้พี่ส้นอยากฟังเพียงอะไร
5: อยากฟังเพลงตำไรอยู่น้องก้องอาจารย์ป่าอยู่ทุริยันค่ะ
4: โอ้ยเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากแล้วนะ
5: จ้าปีจบแล้วน้องเพลงแบบนี
4: ้ได้เลยได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
5: หมอไปตุกก้นและติก้นหยิกยางคืนนี
4: ้ครับผมได้ครับพี่ส้น
5: จ้าน้องเป็ดจักจ้าทุกกระป๋าด้วยนะน้อง
4: ครับเช่นเดียวครับพี่ส้นนะ

0: จ้า
1: ขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับผม
1: นอกจ้า
0: ครับพี่สนพี่สนจากจังหวัดตรังนะฮะขอเพลงอาจารย์พายุสุริยันนะครับทำไร่ยูนองนะครับท่านไม่ใช่ไหมสำเนียงพอได้ไหม อ่ะไปฟังกันนะครับในช่วงของสายชิวหิวใจครับจัดไป

นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับนี่จัดป้าย2เพลงไม่ใช่สิ5เพลงนะครับมีผู้ชนะนะครับจากพิเศษโลโซคนล่าฝันนะครับจากวงคาราบาวแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับมีหลงเสียงนางจากออฟนิมนะครับแล้วก็สลามจากใจครับคุณอาเอกชัยศรีวิชัยกับน้อง MC2 แล้วก็แค่อยากให้ดูว่ารักนะครับบทเพลงของพี่หญิงดวงจันทร์สุวรรณีนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านนะฮะที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook พี่กิตติยาครับพี่สุมาลาพี่ฮักพอกำกานะครับพี่พินโยพี่ผู้กองเวียนวังหินสีเกตครับนี่บอกว่าอากาศกำลังพอดีครับมีฝนตกลงมาบางแห่งกลางวันร้อนตับแตกขอชายอะไรนะขอชายอิสระครับน้องนี่พี่นกสิทธิชาติสวัสดีครับผมพี่อุไรนะพี่สุนิสาพี่สุภัทราใครอีกขอดูซิพี่พินโยนะฮะทักทายไปทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมานะฮะอ่ะตอนนี้อย่ารอช้าครับเราไปพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับช่วงนี้ใครที่เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับอากาศร้อนใช่ไหมอยากจะหาพัดลม

ดีๆมาใช้นะครับแต่พัดลมถ้าเป็นพัดลมปกติเนี่ยก็ยังเป็นไอร้อนอยู่แต่วันนี้ผมมีพัดลมไอเย็นมาฝากนะครับเป็นพัดลมคูลพลัสเอาอยู่ครับเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับพร้อมระบบใส่ซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจากห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่แล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงนะครับคุ้มสุดๆเลยนะฮะเพียง 1,190 บาทรับฟรีทันทีครับคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรเลยฮะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับปะฟังเพลงกันต่อครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเลทแต่ลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะฮะ02-248-1366ครับ

0: ับทุกความตาม
1: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

ครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านในชั่วโมงที่สองยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะสวัสดีครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมานะครับทาง Facebook พี่สุคนกับเชิงพี่พิธวัฒน์นุ่มชนบุรีนะครับพี่นรเดชนะฮะพี่สุมาลาพี่เกรียงศักดิ์พี่คิวเองนะฮะแล้วก็ไปถึงพี่สุจันทยาบอกว่าเพลงพอทุกเพลงเลยค่ะครับขอบคุณครับก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันมาทั้งนั้นเลยนะครับทางหลังไมค์แล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะครับตอนนี้ปะรับสายหน้าไมค์กันต่อหนึ่งสายพร้อมแล้วเนาะน้องกวางเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอ้าสัญญาณไม่ดีแน่ๆเลยนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรก็ขอเพลงอะไรมานะน่าจะเป็นสายจากพี่จ่อยนครพนมใช่ไหมครับขอเพลงหนุ่มขอนแก่นจากพี่พีเสด็จนะฮะไม่เป็นไรครับก็ถือว่า

สายหลุดนะช่วงนี้ฝนตกสงสัยสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีก็ได้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับน้ำจิ้มชุกี้พันท้ายสูตรรสน้ำตาลรสเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับไปฟังเพลงกันต่อครับทั้ง4เพลงเลย

0: สี่ห้า
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับในช่วงของ พาเรทเพลงฮิตจบไปทั้ง4เพลงมีฮักสาวชัยภูมิจากเต่าภูสินสาวดวงจำปานะครับบ่าวมือสองหนุ่มขอนแก่นพีเสด็จนะครับแล้วก็ดักสาวนครสวรรค์ครับลูกแพรหมายไทยทั้ง4เพลงจัดให้ครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมานะฮะพี่จิรวรรณพี่เนยพี่พิสารพี่นรเดชนะครับพี่สุมาลาพี่เอกสินพี่นิพาพรใช่ไหมครับสวัสดีครับแล้วก็ไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาแล้วก็หลายๆท่านที่รับชมอยู่เฉยๆแต่ไม่ได้ส่งข้อความกันมาก็ไม่เป็นไรนะครับทักทายกันได้ตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอคิวฮิตวันนี้เป็นเพลงอะไรนะรำวงคนละครึ่งนะครับจากนาวุฒิดวงดีศรีวิชัยสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยอาจารย์ซอกเกษตรวิสัยเรียบเรียงโดยอาจารย์มาร์คใบเตยต้องขอขอบคุณด้วยนะครับนี่เลยแชมพูและทรีตเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลย
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผม Green Bio

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: เออกลับมานะฮะสองเพลงจบไปเมย์อบอ้วนจากคุณเล็กวัชเมธเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เสื้อนะครับจากคุณท็อปพสุพัฒน์นั่นเองก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับฮิตมหานครชาร์ตนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะครับสักทายทักทายกันหน่อยนะทักทายกันหน่อยฮะในคนดูซิมีใครบ้างคุณชายบอยสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุมาลานะฮะพี่สิริลักษ์บอกว่ากำลังจะไปกรีดยางค่ะฟังได้ทุกเพลงเลยนะคะไปขอละกันขอหุ้นทุกเพลงเลยค่ะนี่ขอบคุณมากๆครับพี่นรเดชนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงใครนะอีกหลายๆท่านละกันนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับทาง Facebook ก็จริงๆก็อยากจะอ่านให้ครบนะครับแต่ว่าแต่ละท่านคือเวลา Facebook ตอนเนี้ยเวลาของคลื่นนะ Facebook ของคลื่นเนี่ยเวลา refresh ใช่มั้ยครับแบบลองกดปุ่ม refresh ดูนะครับมันขึ้นประมาณสัก10กว่าคนเองนะครับแล้วก็แบบทีละ10กว่าคนก็เลยทักทายได้น้อยๆนะฮะแต่ยังไงเดี๋ยวผมจะพยายามหาวิธีแล้วกันนะครับพี่สุทัศน์ครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุคนครับเชิงนะครับตอนนี้ครับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟ

0: เพียงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOTAcademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-2016-770

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับในชั่วโมงที่2ขอขอบคุณด้วยครับหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับจบไป2เพลงในยุค90นะมีก็เลิกกันแล้วจากพี่เบิร์ดธงชัยแล้วก็กองไว้นะฮะจากพี่เจเจตรินนั่นเองทักทายครับพี่สุทัศน์นะฮะสวัสดีครับพี่สุมาลานะครับทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับผมคุณยายพอเพียงแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ดาดามาแล้วพี่ดาดาพี่ดาดาชิดชนกชิดนกใช่ไหมอันนี้ชื่อเฟซใหม่แน่เลยนะฮะบอกนอนอิ่มแล้วจ้านะครับวันนี้ผมก็นอนอิ่มเหมือนกันนอนถึงประมาณเที่ยงคืนวันนี้นะครับพักผ่อนเต็มที่เลยวันนี้ตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับกราบสวัสดีในชั่วโมงที่3มิตรรักแฟนเพลงทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับก็ยังอยู่เพื่อนๆกันตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้ก็เวลาตี41นาทีแล้วนะครับเข้าเช้าวันพฤหัสนะฮะ2เพลงจบไปครับมีฉันไม่มีจากวงทีโปรดมองจากวงฟีนิกซ์นะครับอันนี้ก็ขอกันมาทาง SMS ด้วยนะครับทักทายไปถึงใครอีกก็ดูซินะขอ refresh Facebook หน่อยนะฮะเพราะว่าข้อความเนี่ยขึ้นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สวัสดีไปถึงพี่ดาด้านะฮะบอกว่านอนฟังอยู่นะจ๊ะตี5ไว้นอนใหม่นะครับแสดงว่าลุกมาเข้าห้องน้ำ แน่นอนแน่นอนพี่ดาด้านะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่รัตติยาคุณยายพอเพียงพี่คิวเองพี่คำเตยนะฮะแล้วก็พี่พรชัยครับผมทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพลง Hit Story ขอขอบคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับ
1: เพลง Hit Story สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับในช่วงของเพลง Hit Story นะฮะสองเพลงจบไปแนวกำเมืองนะฮะน่าฮักขนาดเลยจากน้องลูกตาลชุติชาแล้วก็จะอี้จะอั้นนะครับจากไอ้เตวิทนะฮะฟังแล้วเจียงไหมเจียงใหม่ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับเป็นเพลงสบายๆเหมือนที่ผมเคยเปิดไปนะฮะจะสบายขนาดไหนลองไปฟังครับเอาบทเพลงแรกก่อนดีกว่าเป็นเพลงที่แบบฟังแล้วรับรองว่าหลับสบายแน่นอนครับจัดไป

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: กลับมานะครับในช่วงของมหานคร Family ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนจบไป3เพลงมีกุหลาบแดงนะครับจากคุณอาสมจิตบ่อทองพี่มนแคนไม้ไทยสิงห์ขนองลำบุญบั้งไฟเดือน6ครับโจอี้ภูวสิทธิ์ทักทายครับทุกท่านเลยพี่น้องมี่มีมี่พี่ไผ่ตะกัวปลานะครับคุณชายบอยนะฮะสวัสดีครับพี่หนูวันพี่ดาด้านอนบ้างยังเนาะไม่แน่ใจนะครับพี่ชีวิตต้องทนครับพี่สุพนัทนะฮะสวัสดีครับพี่สาวคามบอนวีนะฮะสวัสดีฮะน้องกาโปโลพี่สุภัทราพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีครับผมตอนนี้ไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
3: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอะ
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตวันนี้เวลาของผมหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: สวัสดีค่ะเขาไปไหนกันเพลงเขาไปน้ำกันเราบอกเขาอย่างนั้น
1: หรอไปไหนกันเพลงบทเพลงใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเขาไปกันแต่เช้าเลยสวัสดีพี่กวยนะคะ
1: เขาไปภารกิจเลือกตั้งผู้ว่ารับสมัครเลือกตั้งผู้ว
0: ่าไปด้วยกันวันนี้น่าจะคึกคืนอยู่นะสวัสดีเช้าวันพฤหัส28พฤษภาคมค่ะวันนี้พี่กวยจันทร์แรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์
0: มาดำเนินรายการนะคะสวัสดีทุกท่านด้วยค่ะชาวอสมทแล้วก็ชาวเฟซด้วยค่ะ
1: เพจ Facebook LDM FM 95โอ้เช้ามาเมื่อวานนะก็ยังพูดเอ๊ะมันร้อนมากเลยนึกอยู่เหมือนกันว่ากลางคืนฝนแล้วจะตกตกเมื่อเนี่ยเมื่อเช้ามือก็ตกนะฉ่ำเลย
0: จริงๆด้วยใช่ค่ะเมื่อวานกลางวันร้อนจริงๆนะคะร้อนแบบไม่น่าเชื่อเนาะร้อนเหมือนช่วงเมษายนเลยเน
1: า
0: ะ
1: ร้อนมากเมื่อวานเนี่ยยังงงเลยโอ้โหร้อนจัด
0: ๆค่ะเดี๋ยววันนี้ไม่ร้อนแล้วค่ะฝนจะตกหนักถึงหนักมากนะคะตั้งแต่28ถึง1มิถุนายนค่ะพี่ป่วยฝนจะเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่เลยนะคะทั้งภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางนะคะเนื่องจากว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะแล้วก็ประกอบกับแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนนะคะก็จะมีการเตือนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเหมือนกับปีก่อนๆเลยค่ะ
1: นะคะ
0: เตือนไว้24ชั่วโมงนะคะติดตามการประกาศจากกรมอุตุนะคะใครจะไปทะเลช่วงนี้คลื่นสูงมากค่ะ3เมตรกว่านะคะคลื่นสูงประมาณ3เมตรน่ะตั้งแต่ภูเก็ตนะแล้วก็ถ้าเป็นกระบี่ลงไปหรืออ่าวไทยก็ประมาณ2เมตรกว่าก็หนักอยู่นะคะวันนี
1: ้ก็อย่างที
0: ่
1: เมื่อกี้เราบอกว่าวันนี้ก็จะมีการ

0: ไปสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.ด้วยนะก็ไปดูโอ้ยเขาก็มีหน้าเก่าๆก็มีอย่างคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยก็เป็นอดีตผู้ว่าวันนี้ก็จะขอลงชิงผู้ว่าอีกสมัยหนึ่งนะเป็นสมัยที่สองแต่ว่าไม่ได้สังกัดพรรคนะเป็นในนามอิสระเออเขาบอกว่านี่จะเดินทางไปสมัครในเวลา6นาฬิกาส่วนพรรคประชาชนก็ส่งนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือว่าดร.โจนะคะซึ่งเป็นอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อนะคะแล้วก็อันนี้เขาจะมาพร้อมกับทางสก.ด้วยมาสมัครวันนี้นะคะส่วนพรรคประชาธิปัตย์เขาก็เปิดตัวไปแล้วคุณอนุชาบุรณะชัยศรีซึ่งเป็นอดีตโฆษกรัฐบาลยุคของลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะก็เขาบอกวันนี้จะมากันคึกคักมีผู้สมัครของสก.ของพรรคด้วยหัวหน้าพรรคก็มาด้วยนะคุณกรคุณอะไรส่วนอิสระ
1: ส่ง
0: ใช่ค่ะมาส่งแล้วสมัครวันนี้มาจับเบอร์จับเบอร์กันนะก็คึกคัก
1: คุณอนุชานี่แกเป็นลูกเขยของผู้ว่ากฤษดานะ
0: ใช่กฤษดาอรุณวงศ
1: ์ใช่ไหม
0: ใช่
1: จะเป็นลูกเขยของอดีตผู้ว่ากทม.นะคะคุณกฤษดาอรุณวงศ์ณอยุธยา
0: ส่วนลงเนี่ยมีสลามีหลายคนเนี่ยก็มีดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขอันนี้ก็คือเป็นอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะคะแหมคุณเต้เขามีทะเบียนบ้านอยู่นนทบุรีลงไม่ได้เออเขาก็ส่งคุณแต่ก็ส่งคนในนามของกลุ่มเขาอ่ะกลุ่มเต้007ในนามกรุงเทพบินได้เนี่ยเขาก็ส่งคุณภาสพงษ์ชัยวิทยวานิชนะคะเป็นลงแทนเขาในกลุ่มของกรุงเทพบินได้นะฮะโอ้แล้วก็มีทายาทของสินแสชื่อดังด้วยนะคะคุณคมสันพันวิชาติกุลหรือว่าดร.โจเนี่ย
1: ชื่อโจเหมือนกันเลย
0: ดร.โจขอโทษ
1: คนนี้ชื่อโจใช
0: ่
1: ไหม
0: ดร.โจดร.โจคมสันพันวิชาติกุลอันนี้เป็นลูกของสินแสพานุวัฒน์พันวิชาติกุลใช่ไหมแล้วอีกอย่างก็มีพรรคเศรษฐกิจเนี่ยมีพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงสมัครค่ะแล้วก็มีหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีหรือว่าหม่อมกรนักวิชาการอิสระด้านพลังงานและนักเคลื่อนไหวทางสังคมนะคะอีกคนหนึ่งลงเนี่ยลงมา7ครั้งแล้วเนี่ยค่าสมัครก็แพงนะให้ทายใครชอบลงเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเวลาสัมภาษณ์นักการเมืองก็จะอยู่
1: วรันชัย
0: ใช่คุณวรันชัยโชคชนะ
1: คุณวรันชัยโชคชนะ
0: โอ้ก็ลงนะเขาบอก 30,000 50,000 ชนะเออ
1: จริงเหรอ
0: เออก็แพงอยู่นะ
1: โอเคก็มาทุกรอบเนาะ
0: ใช่
1: เออ
0: ในขั้นตอนเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยวันนี้ก็จะมีรับสมัครก็คือไม่ได้สมัครวันนี้วันเดียวนะสมัครวันนี้28ถึง1มิถุนายนตั้งแต่8โมงครึ่งถึง16นาฬิกา30นาทีค่ะแต่แน่นอนแหละผู้สมัครก็คงจะต้องไปกันก่อนนะคะ
1: วันแรกแหละต้องไปหมดแล้วนะวันแรกเนาะ
0: ใช่ค
1: ่ะใครที่ตั้งใจก็ต้องไปวันนี้นะคะมันจะได้รู้สึกว่ามีความตั้งใจนะจะมาดูแลชาวกรุงเทพมหานคร10ล้านเนาะ
0: ล้านคนแล้วก็มีประชากรแฝงอีกเท่าไหร่ไม่รู้ประชากรแฝงอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู
1: ้นะคะสนุกสนานคึกคืนเดี๋ยวรอติดตามคุณจามอนนะคะรายงานสดนะคะทางช่อง9สำนักข่าวไทยนี่แหละนะคะก็จะได้เห็นกันเนาะก็ไม่มีอะไรใช่ไหมคือสามารถที่จะแบบลกคงลกแห่ก็คือได้เลยวันนี้ใช่ไหมไม่ได้มีกฎกติกามารยาทอะไรมากมาย
0: ก็มีกองเชียร์ก็มีกองเชียร์ไปอ่ะ
1: กองเชียร์ก็ไปได้
0: เน
1: าะรถแห่ดนตรีได้หมดนะคะก็หาเสียงกัน1เดือน
0: ใช่28มิถุนายน
1: พอดีเป๊ะเลย
0: แล้วก็วันนี้ก็มีนายกเมืองพัทยาด้วยเหมือนกันก็เปิดรับสมัครวันเดียวกันเหมือนกัน
1: พร้อมกันนะ
0: พร้อมกัน
1: ทั้งกรุงเทพและพัทยา
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นสีสันนะแล้วแป๊บเดียวเองนะดูคุณชัดชาติ4ปีแล้วเนาะ4ปีนะคะพอดีเลยนะคะสำหรับในวันนี
0: ้
1: แต่ว่าถ้าดูจากผลโพนะคะก็รู้สึกเอาจริงๆนะคุณชัดชาติก็นำอยู่นะผลโพตั้งแต่ยังไม่สมัครคิดดูมีโพตั้งแต่ยังไม่สมัครแล้วอ่ะนี่ค่ะเรื่องการเมืองกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์นะคะสายว่างอยู่ค่ะ022481313

0: 66นะคะโทรมาได้เลย022481366ค่ะเรื่องของถ้ำลาวสักนิดนึงเนาะเพราะว่าหน่วยกู้ภัยที่เป็นคนไทยนะคะปรากฏว่าไปเจอแล้วนะคะ5ชีวิตอยู่ที่ในถ้ำสปป.ลาวโอ้โห18วันค่ะพี่กวย
1: ตั้งแต่19อ่ะตั้งแต่วันที่19ติดอยู
0: ่นานมากนะคะทีมกู้ภัยจากประเทศไทยนะคะโดยหัวหน้ากู้ภัยเมตตาธรรมกาลสินร่วมมือกับครูเบนซ์หรืออาจารย์เบนซ์นะคะครูเบนซ์นี่เป็นทีมผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำในถ้ำแถวหน้าของประเทศไทยนะคะก็ร่วมมือกันกับนักดำน้ำระดับโลกจากฟินแลนด์ไปทำภารกิจนี้ทีมครูเบนซ์เนี่ยเป็นทีมที่ดำน้ำเข้าไปพบผู้รอดชีวิตทั้ง5คนนะคะที่ถ้ำสปป.ลาววินาทีในคลิปนะคะที่ทีมกู้ภัยพบทั้ง5คนนั่งอยู่เนี่ยมันเป็นจังหวะที่ดำน้ำเข้าไปในถงของถ้ำก่อนจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำแล้ววินาทีที่โผล่ปุ๊บเนี่ยตรงหน้าคือคนนั่งจับกลุ่มกันอยู่โอ้ยตกใจหมดเลยคือเชื่อไหมว่าขนลุกแล้วก็5คนเมื่อเห็นว่ามีคนโผล่ขึ้นมาตรงต่อหน้าร้องไห้ออกมาพี่ป่วยก่อนจะสำรวจพบว่ามีอยู่5คนส่วนอีก2คนยังไม่รู้ว่าอยู่ส่วนไหนของถ้ำยังไม่ทราบชะตากรรมค่ะ5คนนี้ปลอดภัยดีนะคะดูในคลิปนี่คือแบบตายังใสลุกวาวเลยค่ะก็คือด้วยแสงอะเนาะเหตุการณ์ครั้งนี้เขาบอกว่าสร้างความดีใจให้กับทีมกู้ภัยเป็นอย่างมากด้วยกอดกันตะโกนลั่นด้วยความดีใจแล้วพูดว่าไม่เชื่อว่าทีมจะทำได้นะคะหลังจากนี้ก็เป็นการวางแผนว่าจะนำทั้ง5คนนี้ออกมายังไงแล้วก็พยายามจะต้องค้นหาอีก2คนที่ยังหาไม่เจอนะคะเนี่ยโอ้โห
1: ถ้ำนี้ก็อยู่ที่แขวงชัยไซสมบูรณ์เพราะว่าเขาช่วงฝนตกหนักอ่ะแล้วน้ำป่ามันไหลเข้าไปปิดทางออกเป็นเหมืองแร่ทองเหมืองแร่ทองคํา
0: เหมืองแร่ทองคํานะโอ้โห
1: ก็เนี่ยช่วงนี้ยังคุยกันเมื่อวานก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันว่าเหมือนถ้ำหลวงอ่ะในช่วงฝนตกเนี่ยอย่าเข้าไปตามถ้ำตามอะไรพวกนี้นะมันมีเราไม่รู้ไงแล้วปิดทางเข้าออกถ้ำอ่ะเหมือนถ้ำหลวงเลยที่เด็กหมูป่า13หมูป่าเข้าไปแล้วมันปิดทางน้ำมันเยอะแล้วมันปิดทางแล้วออกไม่ได
0: ้ก็ในกล้องเนี่ยเขาใช้กล้องโกโปรเข้าไปนะก็บอกว่าเป็นคนงานก็คืออยู่ในชุดเหมือนกันเลยเพราะว่าแต่งชุดคนงานเหมืองอะเน
1: า
0: ะ
1: น
0: ั่งอย
1: ู่
0: บนโขดหินนะคะนักล้อมรอบไปด้วยน้ำแล้วเหมือนถ้ำหลวงทุกอย่างเลยอ่ะ5คนนี้นะคะมีทีมกู้ภัยให้บอกชื่อนะคะว่ายังไงทีละคนพูดไทยได้นะฟังภาษาไทยได้เพราะเป็นคนลาวเนาะเขาอยู่ในสภาพอิดโรยถามว่ามีใครเจ็บป่วยไหมทุกคนบอกว่าไม่มีแต่หิวมาก
1: เฮ้ยเขาอย่าง
0: ยากคนนึง
1: กินแต่น้ำมากสายกินน้ำ
0: กินแต่น้ำก็บอกว่าคือหิวมาก18วันน่ะเนาะญาติคนนึงที่ดูคลิปนะคะผ่านการโพสต์ของคุณปอนจับกลุ่มแต่งตั้งซึ่งเป็นหนึ่งในชุดกู้ภัยที่เข้าไปทำภารกิจด้วยบอกว่าเนี่ยเดินพ่อดีใจมากเลยครอบครัวดีใจสุดๆนะคะแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ค้นหาก็เดี๋ยวบอกว่ารอนะคะให้วางแผนออกมาทั้ง5คนนะคะวันนี้จะได้ออกหรือเปล่าไม่ทราบพี่กวยเนาะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหลึกมากเนาะนี่ค่ะยังปลอดภัยดีนะคะส่วนอีก2เดี๋ยวรอก่อนว่าจะได้ออกหรือว่าจะเจอแบบไหนยังไงเน
1: า
0: ะ
1: ช่วงนี้มีสายเข้ามาแล้วเราไปรับสายไหม
0: ได้ค่ะรับสายเลยค่ะบอกข่าวเล่าความปิดวิทยุให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมปิดแล้วครับผม
1: คุณเล็ก
0: เชิญค่ะพี
1: ่เล็กจากศรีสะเก
2: ษพี่ศรีครับเรื่องที่ดินมันนานอยู่นะพี่ศรีนะ
0: ค่ะพี่
2: เรื่องเกี่ยวกับที่ดินที่พ่อมอบให้ที่นาน่ะ
0: ที่ดินพ่อมอบให
2: ้มรดก
0: เชิญค่ะยังไงนะคะพี่เล่าให้ฟังหน่อย
2: เขาแยกให้แล้วแยกให้ไปจัดการดำเนินการเรื่องออกวัดออกโฉนดไปแล้วที่สี
0: ่
2: นานหลายปีแล้วที่สี่เรื่องมันเสร็จมาปีไอ้เรื่องคือเขาทำเรื่องเสร็จปี65ที่สี
1: ่แล้วก็แบ่งแล้วทำไมไม่ได้
2: ก็นี่ไงผมก็งงว่าเขาบอกว่าติดอะไรก็ไม่รู้

0: เออปิดอะไรก็ไม่รู
1: ้ปิดอะไรก็ไม่รู้ไปถามเขาบอกรอ
0: หมายถึงที่ที่สำนักงานที่ดินเหรอคะพี
1: ่ที่สำนักงานครับผมสำนักงานที่ดินจังหวัด
0: สำนักงานที่ดินจังหวัดอำเภอหรือจังหวัด
1: จังหวัดครับจังหวัดครับ
0: จังหวัดนะคะ
1: ครับผม
0: แบ่งเรียบร้อยพี่น้องกี่คน
1: สามคนครับพี่สี
0: ่สามคนนะคะ
1: ครับพี
0: ่แบ่งกันเรียบร้อย
1: แบ่งเรียบร้อยแล้วก
2: ็ไม่ใช่แบ่งแล้วเป็นยังไงตัวโฉนดเป็นเข้ามาวัดหลังวัดแบ่งกันเป็นฉบับแล้วหรือว่าไงอ่ะมันต้องอย่างนี้ด้วย
1: มาหลังวัดแต่โฉนดเป็นไอ้ขอแบ่งโฉนดนะครับผม
2: แบ่งแล้ว
1: ค่ะแบ่งแล้วแต่ยังโฉนดยังไม่ออก
0: โอ้ยังไม่ออก
1: ยังไม่ออกครับ
2: หลังวัดแล้ว
0: สี่ปี
1: นานผมไป
0: ก็นานไปเนาะ4 ปีนานไปนะพี่ป่วยเน
1: า
0: ะ
1: นาน
0: ไปเออมันนานเกินไป
1: นาน65นี่69มาละวัด
0: เขาบอกว่า
2: แล้วคุณพี่เล็กไปตามไหมแล้วก็ให้คำตอบยังไงบ้าง
1: ตามเขาบอกว่าเดี๋ยวให้รอ1เดือนแล้วให้โทรมาถามผมก็ไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเขาก็บอกว่าโทรเข้าไปหาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเขาบอกว่าย
0: ิ
1: ้มยังมีคนรับเรื่องแล้วใครให้รับเรื่องให้รออีกโอ้ปวดหัวกันพี
0: ่ปวดหัว
1: รอแล้วมันจะรอไปถึงไหนเนี่ย
0: มันก็น่าปวดหัวนะ
1: ใช่
0: มันขั้นตอนมันติดตรงไหนอะคะเขาบอกไหมว่ามันเพราะอะไรใครรอใครเซ็นหรือยังไง
1: คือขั้นตอนที่สี่ที่ข้างเคียงอะเขาก็เซ็นแบบยินยอมหมดแล้วไง
0: อ๋อ
1: มันเหลือแค่เจ้าหน้าที่ละวัดเพื่อออกเฉลิมกันแค่นี้พี่สิผมก็ไม่รู้ว่าเขาติดอะไรตรง
2: เขายังไม่ได้มาลังวัดให้
1: มาลังวัดแล้วแต่ทีนี้ว่าการออกโฉนดมันยังไม่เสร็จหรอครับพี
0: ่คืออยู่ในขั้นตอนการออกโฉนดก็แสดงว่าเขาต้องส่งจังหวัดแล้วส่งกรุงเทพเข้าสำนักงานเข้ากรมที่ดินหรือเปล่าขั้นตอน
1: ไม่แน่ใจด้วยสิว่า
0: ไม่จริงๆน่าจะแค่จบแค่จังหวัดนะไม่น่าจะต้องส่งลมหรอกการออกโฉนด
1: อะออกโฉนดมันทรมานอย่างนั้นด้วยสินะ
0: ทรมาน
1: พี
0: ่
1: รอแล้วรอผมก็ทำเรื่องแต่ยื่นเรื่องนะเริ่มแรกตั้งแต่ปี6161แล้ว65ก็ออกเป็นหนังสือที่ว่ารับโฉนดเลือกบางคนอะไรสิบกันอ่ะมาปี65แล้วปี69วันที่5ก็ออกมาละวัดมาละวัดเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าถ้าเกิดพี่น้องมันใครมาไม่ได้เนี่ยให้ทำหนังสือมอบอำนาจออกมาม
0: อบ
1: พออ
0: ำนาจมาม
1: อบอำนาจมาใช่พอเสร็จปุ๊บพอหนังสือมอบอำนาจมาเจ้าหน้าที่ละวัดเขาบอกหนังสือมอบอำนาจไม่ถูกต้องกับผมว่าเอาผมงงกับเขา
0: ค่ะแต่ว่าขั้นตอนนั้นมันผ่านไปแล้วเนาะตอนนั้น
1: ผ่านแล้วก็พี่สีเราแค่ออกโฉนดกันนั่นเอง
0: เอกสิทธิ์เดิมนี่เป็นอะไรพี่เป็นนส.3หรือสค.หรืออะไร
1: คุดดำครับผมไม่ใช่คุดแดงเป็นคุดดำพื้นที่ทางอากาศ
0: เป็นเอกสารคุดดำแล้วก็ไปยื่นตามขั้นตอนเรียบร้อยรังวัดเรียบร้อย
1: ครับ
0: ผ่านไปหมดแล้วไม่มีอะไร
1: ไม่มีอะไรพี่สีรอแค่
0: แล้ว
1: ออกโฉนด
0: แล้ว
2: ไม่รู้พื้นที่เขาไว้เป็นทับอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นทางราชการเขาต้องไปตรวจสอบอะไรไหมอ่ะ
1: คือไม่ที่คัดค้านเขามาเซ็นยินยอมไหมพี่เขามาเซ็นแล้วนะ
2: ที่แปลงนี้มันเป็นที่ของที่มันอยู่ในเขตอะไรไหมหรือว่าเป็น
1: มันไม่หมายความเป็นที่นา
2: เป็นที่นา
1: ครับผม
0: เอาจริงๆนะถ้าดูในขั้นตอนเขาอ่ะระยะเวลาดำเนินการเนี่ยเขาบอกว่าไม่เกิน120วันทำการนับจากรังวัดที่ดินแล้วค่ะพี่120วันอันนี้120ถ้าเอิ่มอันนี้4
2: เดือน4เดือนกับ4ปี
1: ก็บอกผมว่า3-4เดือนนี่มันหนีมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษายน
0: ตามขั้นตอนก็บอก120วันไม่เกินนี
1: ้ไม่เกินใช่มั
0: ้ยไม่เกินใช่แล้วแสดงว่ามันมีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าขั้นตอน
1: นั่นแหละพี่ผมโทรไปถามเจ้าหน้าที่ละวัดก็บอกว่าผมบอกถามผมกำลังทำอยู่ครับ
0: ค่ะอ๋อกำลังทำอยู่
1: มาผมขึ้นมาเมื่อวันที่25เนี่ยไอ้เป็นที่พาขึ้นมาเนี่ยผมขึ้นไปถามที่ดินห้ามถามหัวหน้าเขารักษาการนะเขาบอกว่า
0: ไม่น่าจะมีอะไร
1: เขาบอกขึ้นไปที่รังวัดเลยเขาบอก
2: นี่จังหวัดศรีสะเกษเหรอ
1: ครับผม
0: โ
1: อ้ปวดหัวมากเลยที่ผมเคยโตโมเดลปีที่สองครั้งแล้วมันมีครั้งที่สามเนี่ยผมไม่รู้จะไปทางไหนแล้วไงเขาบอกถ้าราช้าใช่ไหมพี่สี

0: เออมันมีซับซ้อนยังไงตรงไหน
1: เออใช่ไงพี่สิ
0: ไม่ก็ไม่มีข้อพิพาทแนวข้างเคียงไม่มีนะ
1: ไม่มี
0: แน่นอน
1: ก็เซ็นหมดแล้วพี่สิน
0: ี่แหละเป็นขั้นตอนที่สำคัญ
1: เออขั้นตอนที่ปวดหัวมากที่สุดเขาผมก็ไปที่อะไร
2: เดี๋ยวก่อนคุณเล็กไปศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดแล้วยังเนี่ย
1: ไปแล้ว
2: แล้วเขา
0: ไปมาแล้วด้วย
1: ไปมาแล้วผมก็ไปยันผู้ตรวจการแผ่นดินในพิเศษที่แจ้งวัฒนะ
2: พุทธไปมาถึงกรุงเทพนี่แล้วเหรอ
1: ถึงที่พิเศษเพราะบ้านผมอยู่เขตสายใหม่ใช่ไหมสะพานใหม่อะสะพานใหม
2: ่อ๋ออันนี้มันอยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าแม่เขาแบ่งที่ให้ที่ศรีสะเกด
0: เออที่ป่วยใช่
1: ที่ศรีสะเกด
0: ก็อยู่ที่ที่คือสำนักงานที่ดินอยู่ศรีสะเกดต้องไปทำที่ดินอยู
1: ่ครับผมก็มาทำนาทีเนี้ย
0: เอาหน้าม
1: าแล้ว
0: รออีกหน่อยนึงพี่เล็กรออีก
1: ครับ
0: นะคะรอแล้วรออีกรอไม่เป็นไร
1: รอนี้
0: ก็ไม่รู้จะแนะนำยังไง
1: ใช่พี่ก็ไปกันแล้ว
0: เราอีกไปที่พี่เราไม่กล้าแนะนำนะพี่กล้วย
2: ไม่
0: เรา
2: พี่เล็กสามสี่ปีเราก็ไม่เคยเห็นนะ
0: เ
2: ราก็ยังไม่กำลังคิดอยู่ว่ามันไปติดขั้นตอนไหนคิดด
1: ูนี่ไงพี่สิผมก็งงอ่ะพี่ว่าติดตรงไหนบอกว่า
0: เออ
2: ให้คำตอบใครไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเลยมีจะบอกให้รออย่าง
1: เ
2: งี้ยเหรอ
1: รออ
2: ะไรไม่ถามเขาเหรอว่ามันติดอะไรถามเขาไม่ว่ามันติดอะไร
1: ก็มันถ้าถามมากผมก็จะอารมณ์เสียไงพี
2: ่
1: เขาบอกให้รอค่ะรออีกหนึ่งเดือนนะคะอย่าถามเจ้าหน้าที่รังวัดเขาบอกว่ารอสามสี่เดือนพี่เขาบอกวันที่ห้ามกราใช่ไห
0: ม
1: ว
0: ัน
1: นี้ห้าเดือนเขาแชร์สิผมขึ้นมาทำนาผมก็เอออยากจะให้มันเสร็จที่สี่ผมก็เออ
0: คือเขาไม่มีใบรับอะไรมาใช่ไหม
1: ก็ใช่โหพี่สีไปมา
0: ให้โทรถาม
1: รถน่ะ
0: ให้โทรถามเอาเองให้โทรถามเอาเอง
1: ทำงานสิพี่ใช่ไงโทรถามเอง
0: ค่ะ
1: เขาญาติพี่น้องแต่นี่เขาไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรผมก็ปวดหัวเหมือนกันพี่สิ
0: ไม่เป็นไรหนาร อหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้เอาไม่ได้รีบเอาไปจำนองจำอะไรใช่ไหมไม่อย่างนั้นแหละดีแล้ว
1: ไม่สิ
0: เดี๋ยว
1: นั่นนะ
0: เออ
1: ผมก็ว่าไม่ได้รีบเอาไปจำนองจำนองหรอกพี
0: ่ไม่รีบเห็นไหมไม่มีรีบ
1: อยากให้มันเสร็จสิ้นมันถ้าไม่ตามเรื่องมันก็ไม่จะ
0: เอางี้พี่เล็กเข้ามาอ่านคอมเมนต์ใน Facebook แล้วจะรู้ว่าเขาทำยังไง
2: เราไม่กล้าบอกผ่าน
0: เราไม่กล้าบอกไม่กลัว
1: ผมด้วยสิ
2: เราเห็นแล้ว
0: พี่เล็กมาอ่านคอมเมนต์เลยเราไม่กล้าบอกเพราะว่าหลายคนคงมีประสบการณ์นะพี่กล้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่พี่สิผมไม่ละวันนะผมดูรายการรู้รายการอะไรเขาบอกว่าถ้าได้รับการล่าช้าเกี่ยวกับการติดต่อในงานราชการให้เข้าไปโทรไปถามที่1767การราชการแผ่นดิน
0: ค่ะ
1: หรือว่าเข้าโดยที่ทั้งศูนย์ราชการที่ศูนย์ราชการเจ้าวัฒนะ
0: ค่ะ
1: ผมก็ไปยังไม่สิมันกว้างก็เดินหาหมดดีเอามอไซค์ไปผมมันกว้างจริงในเสียงไหนอ่ะทุกคนเขาบอกว่าตัวเล็ก
0: ใช่ค่ะมีหลายหน่วยงานอยู่ในนั้น
1: อากาศใช่พี่สิ
0: อ่ะ
1: โอ้โห
0: นะตอนนั้นพี่เล็กเข้าไปดูในคอมเมนต์เดี๋ยวจะรู้ว่าเราต้องทำยังไงบ้างนะคะ
2: เราก็ฟังแล้วแบบว่าโอ้ตาย
0: ขอบคุณค่ะพี่เล็กสู้ต่อไปนะคะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากครับพี่ครับผมขอสุขภาพกันเลยครับผม
0: ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม

0: เอ๊ะว่าทำไมในคอมเมนต์พูดเป็นเสียงเดียวกันล่ะพี่กล้วย
1: เออคิดว่าคนที่ไม่ได้คอมเมนต์แต่ว่าฟังเราอยู่ทางวิทยุหรือที่ไหนเนี่ยก็คงคิดเหมือนกันเป็นแนวทางเดียวกันแล้วไม่มีแตกแถวอะไรนะเนี่ย
0: เนาะก็ต้องฝากเนาะระบบราชการไทยนะคะอย่าให้ชาวบ้านพอละหาอย่าให้ชาวบ้านรอนะคะ4ปีมันต้องมีอะไรผิดปกติแล้วนะ
1: อันนี้เชื่อเลยน้องสีพี่เองอะเรื่องที่ดินเนี่ย
0: ค่ะอ
1: ย่างเราเนี่ยรู้พอรู้จักคนแป๊บเดียวเองอะมาเลยอะรางวงรางวัลนู่นนี่นั่นทีเดียวก็เสร็จเลยถ้าไม่รู้จักใครเนี่ยนะมันก็ลำบากลำบากจริง
0: ก็อย่าให้ชาวบ้านลำบากเนาะสงสารเขาเถอะนะอย่างเนี่ยทุกวันเนี่ย3วันมาแล้วนะคะตั้งแต่วันที่15วันนี้เป็นวันที่4นะชาวบ้านผู้สูงอายุ
1: ไทยช่วยไทยพลาดใช่ไหม
0: หน้าธนาคารใช่เนี่ยเห็นภาพแล้วโอ้โหทนแดดแม่คือ
1: เช่นรองเท้าไปจองอะไรมีอะไรก็ไปมันร้อนมากจนยืนกลางแดดไม่ได้
0: จริงเราก็ไม่อยากจะรู้สึกว่ามันทรมานเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเมื่อวานก็ยังมีประชาชนเดินทางกันไปรอที่ธนาคารอย่างหนาแน่นนะคะท่ามกลางปัญหาหลายอย่างที่ชาวบ้านมารอพบเจ้าหน้าที่แน่นอนถ้าไปแบบนี้เขาก็ต้องเดือดร้อนอ่ะยืนยันตัวตนไม่ผ่านข้อมูลไม่ตรงเปลี่ยนเบอร์แอปเป็นเวอร์ชันเก่าลืมรหัสผ่านหรือแม้แต่มือถือที่ไม่รองรับแอปเป๋าตังก็มีนะ
1: บางคนบอกว่าไม่ยอมตัดใจซื้อมือถือเครื่องใหม่เลย
0: ใช่แล้วอะไรรู้ไหมผู้สูงวัยบางคนคนแก่เขาไม่ได้อยู่ด้วยกับลูกหลานอยู่ห่างไกลก็ไม่มีใครทำให้ก็ต้องเช่ารถเหมารถมาที่ธนาคารบางธนาคารบางสาขานะคะมีคนไปรอตั้งแต่ก่อน6โมงเช้าทั้งที่ธนาคารนั้นเปิด8โมงครึ่งนะแล้วอย่างที่บอกว่าเมื่อวานนี้อากาศค่อนข้างร้อนนั่งรอคิวมันเป็นเวลานานมากส่งผลให้ผู้สูงอายุบางคนมีอาการอ่อนเพลียจนต้องนั่งหลับแล้วก็นั่งดมยาดมอ่ะเน
1: ี่
0: ยโอ้โหสภาพมันเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งนะเมื่อวานนี้อายุ69

0: อ้าวเป็นคุณยายแล้วน่ะแกบอกว่าแกมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันก่อนนะรอไม่ได้เนื่องจากแกหิวแล้วก็สภาพอากาศมันร้อนอบอ้าวตัดสินใจกลับบ้านไปก่อนวันนี้มาอีกแล้วเมื่อวานน่ะมาตั้งแต่หกโมงครึ่งนะคะจนได้รับคิวให้ธนาคารช่วยสุดท้ายแกบอกโอ้ยแอปเป่าตังแกได้แล้วแกผ่านแกดีใจมากเลยต้องมาสองวันน่ะอย่างเงี้ยมันเกินไปหรือเปล่าหรือมันต้องอดทนอย่างนี้เหรอ
1: เดี๋ยวเหลือพรุ่งนี้อีกวันสุดท้ายเขาบอกว่าอะไรนะเขาไม่ขยายหรอกหมายถึงว่ามีบางคนบอกเอ๊ะขยายขอให้ขยายได้ไหม
0: ถ้ามัน
1: ถ้ามันยังเหลืออยู่เนี่ยมันยังนิ่งอยู่ที่สี่ล้านนะตอนเนี้ยมันยังนิ่งอยู่
0: ก็แสดงว่าคนที่เขาลงอ่ะเขาคือลงไปหมดแล้วแล้วสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยมันถ้ามันยิ่งหนูก็คือเขาเตรียมเงินไว้แล้วอ่ะมันน่าจะหาวิธีการว่าจะต้องให้กลุ่มเปราะบางที่ไม่ค่อยไม่มีมือถือที่เป็นแบบนี้ทำยังไงต้องทำยังไงวิธีการเนาะต้องหาวิธีการค่ะจัดการเอาถ้าเห็นใจเนาะพี่ก๋วยเนี่ยวันนี้อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็สองวันเนาะแล้วก็เดี๋ยววันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะตอนนี้เนี่ยร้านค้าก็เหมือนกันก็ไปลงทะเบียนบางคนก็บอกว่าค่อนข้างจะยากหน่อยต้องเตรียมเอกสารแล้วก็ถ้าอยู่ในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยก็จำเป็นต้องมีใบรับรองจากเจ้าหน้าที่ไปด้วยนะนะคะก็ดูแล้วมันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้นะพอมาเจอเมื่อสักครู่เนี่ยการรอคอยมันทรมานมากพี่ก๋วยนะคะมีอยู่อีกคนหนึ่งเมื่อวานนี้นี่ก็ทรมานอีกนะคะโอ้เป็นข่าวที่แบบน่าเห็นใจมากเห็นแล้วสงสารเลยนะคะพี่แกชื่อพี่ทองคำเป็นชาวอุดรที่ป่วยเข็นรถเข็นที่มีสัมภาระเต็มรถเลยพร้อมหมาคู่ใจสองตัวชื่อบุญมากับน้องกาหลงเดินเท้าอยู่ริมถนนก่อนที่ชาวบ้านเนี่ยเห็นเดินไปถึงบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิแล้วนะคะถามว่าเดินไปจากไหนเดินมาจากบางเลนนครปฐมพี่ป่วยแกจะกลับบ้านที่บ้านดุงอุดรธานีระยะทางปลายทางเนี่ย600 กว่ากิโลชาวบ้านที่ชัยภูมิก็เห็นก็ช่วยกันมอบเงินเบื้องต้นแล้วก็ประสานเฮียเปี๊ยกนะเฮียเปี๊ยกเนี่ยที่แกช่วยคนอยู่เนี่ยให้ช่วยหน่อยเฮียเปี๊ยกก็ช่วยนะคะให้เงินอีกจำนวนหนึ่งแล้วก็ประสานไปที่นายกเทศบาลเมืองบ้านดุงส่งคนมารับกลับบ้านนะแต่ว่าแกเดินไปจนถึงชัยภูมิแล้วอ่ะคิดดูแกบอกว่าแกมารับงานอยู่ที่บางเลนนครปฐมแล้วโดนเบี้ยวค่าแรงค่ะ
1: ค่ะ
0: โดนเบี้ยวค่าแรงจากนายจ้างนายจ้างนี่เป็นเจ้าของฟาร์มเป็ดไล่ทุ่งอยู่ที่บางเลนนะคะทำมาเป็น10 ปีจนกระทั่งปีที่แล้วย้ายไปทำงานอีกแห่งหนึ่งนะคะก็ทำอยู่ประมาณ 5-6 เดือนแต่ไม่มีค่าจ้างตัดสินใจกลับมาหาเจ้าของฟาร์มแห่งเดิมที่เคยทำงานแต่ดูเจ้าของฟาร์มที่เคยทำก็ไม่พอใจที่ย้ายไปทำกับที่อื่นแล้วกลับมาที่ตัวเองที่อยู่ที่เดิมก็เลยจำใจรับไว้แต่ไม่ยอมจ่ายค่าแรงโดยค่าแรงที่ได้นั้นอยู่ที่วันละ300แม้ว่าจะพยายามขอเบิกก่อนทีละ100-200ก็ไม่ได้
1: ค่ะ
0: เนี่ยค่ะทำมาสักระยะหนึ่งนะคะไม่ได้ค่าแรงก็เลยตัดสินใจกลับบ้านก็ไปบอกเจ้าของฟาร์มว่าเราจะกลับบ้านก็บอกเดี๋ยวจะไปส่งแต่ไม่ให้เงินติดตัวมาแม้แต่บาทเดียวนะคะบอกว่าจะไปส่งที่โกดังแต่ก็ไม่กล้าไปเพราะกลัวว่าเขาจะทำร้ายหรือยังไงไม่ทราบนะคะสุดท้ายแกก็เลยนี่แหละแบกของเดินกลับบ้านค่ะไม่มีเงินติดตัวสักบาทเดียวนะคะตอนแรกเนี่ยนะคะมากับสุนัขคู่ใจ3 ตัวระหว่างทางตายไป1 ตัวโดนรถชนค่ะนี่ค่ะก็ตอนนี้ถึงบ้านแล้วล่ะเพราะว่ามี
1: ใช้เวลากี่วันก็ไม่รู้เนิน630 กิโล
0: โอ้แกเดินมาตั้งแต่วันไหนเดี๋ยวในข่าวไม่ได้บอกนะว่าเดินตั้งแต่บางเลนจนไปถึงชัยภูมิเนี่ยวันไหนยังไงแต่จะสู้จริง
1: ค่ะมาดูข่าวนี้กันบ้างนะคะน้องสี่คุณผู้ฟังโหมันมี3 ศพอ่ะพ่อแม่ลูกลมควันคาบ้านเลยเสียชีวิตเลยเมื่อวานนี้นะคะก็ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลบางรักพัฒนาจังหวัดนนทบุรีนี่แหละนะคะก็มีเหตุนะคะยกครัวเลยตายพ่อแม่ลูก3 ศพเลยนะคะเป็นในที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นทาวน์เฮาส์2 ชั้นตรวจสอบแล้วเนี่ยที่ห้องนอนชั้น 2ค่ะบนห้องนอนก็เจอศพผู้เสียชีวิต3 ศพเลยสภาพศพเนี่ยนอนหงายเรียงรายกันบนที่นอนศพแรกคือ

0: นางพรวิภาปะนิธานางอายุ32ปีศพที่2คือนายนฤเบศรพิมพ์วัฒนาอายุ37ปีเป็นสามีของนางพรวิภาแล้วก็อีก1ศพค่ะเป็นเด็กหญิงพลอยไพรินพิมพ์วัฒนาอายุ7ขวบนะคะเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยเป็นนายช่างโยธานะคะส่วนผู้หญิงเป็นนิติกรนะคะก็คือเขาบอกว่าดูจากศพแล้วเนี่ยนะคะไม่พบร่องรอยบาดแผลถูกทำร้ายแต่ว่าที่ปลายเท้าเนี่ยไปพบเตาอั้งโล่วางอยู่ในเตามีรอยจุดไฟจนถ่านมอดหมดเลยค่ะเพื่อนบ้านที่เป็นเพื่อนบ้านเลยอาศัยอยู่ข้างหลังเพื่อนบ้านกันเนี่ยนะคะบอกว่าผู้ชายเนี่ยทำงานเป็นนายช่างโยธากรมโยธาธิการส่วนผู้หญิงจะเป็นภรรยาเนี่ยเป็นนิติกรของสำนักงานเทศบาลเมืองบางพลับอำเภอปากเกร็ดนะคะก่อนเกิดเหตุเนี่ยเพื่อนร่วมงานก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมนายนฤเบศรเนี่ยไม่ไปทำงานมานายนฤเบศรไม่ไปทำงานมา2วันแล้วโทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้กลัวจะมีปัญหาจึงไปดูที่บ้านพอไปถึงก็ไปเห็นรถเก๋งจอดอยู่ที่หน้าบ้านนะคะประตูบ้านเนี่ยก็ปิดล็อกผิดปกติเรียกคนในบ้านก็ไม่มีเสียงตอบเลยแจ้งเจ้าที่ตำรวจเลยนะคะส่วนเพื่อนบ้านก็ให้การเพิ่มเติมบอกว่าเคยได้ยินว่านายนฤเบศรทะเลาะกับนางพรวิภาคือสามีภรรยาทะเลาะกันแต่ก็ไม่รุนแรงนะคะล่าสุดเนี่ยเมื่อตอนช่วงเที่ยงคืนก่อนเกิดเหตุเนี่ยที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ทะเลาะกันหนักมากแล้วก็ได้ยินเสียงร้องไห้รุ่งเช้าก็เห็นบ้านปิดเงียบรถเก๋งก็จอดอยู่ในบ้านทั้งที่เป็นวันทำงานแต่เขาก็ไม่ได้เอะใจแต่คนที่เอะใจคือเพื่อนร่วมงานนะเพื่อนร่วมงานส่วนญาตินะคะญาติซึ่งเป็นญาติของนางเป็นน้าของนางพรวิภาเนี่ยบอกว่าหลานเนี่ยซื้อบ้านหลังนี้ได้2ปีกว่าแล้วส่วนในเรื่องของปัญหาครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยทราบมากนักเพราะว่าหลานไม่ค่อยเล่าอะไรให้ฟังเลยนะคะช่วงนี้อาจจะมีปัญหาบ้างเพราะต้องนำเงินไปรักษาแม่ที่ป่วยอยู่เชียงวันเชียงใหม่แต่ก็ไม่เห็นว่าหลานเขาไปหยิบยืมเงินของใครนะแต่มีข่าวที่บอกว่ามีเรื่องฟ้องหย่าสามีอะไรเนี่ยนะเขาบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าทางตำรวจเองบอกว่าตอนนี้สอบพยานไป6ปากและเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องในครอบครัวสันนิษฐานว่าฝ่ายชายเนี่ยน่าจะมีการวางแผนในการลมขวัญฆ่าตัวตายแต่ก็ยังไม่ชัดว่าศพภรรยาหรือว่าลูกสาวเนี่ยเสียชีวิตก่อนหรือหลังลมขวัญต้องรอผลการ
1: เป็นไปได้ไหมถ้าลมคว
0: ันพร้อมกันไม่น่าใช่ถ้าพร้อมกันก็คือต้องตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกันนี่ก็ต้องดูนะว่าตกลงไงเพราะเนี่ยตำรวจเขาบอกเดี๋ยวต้องรอชันสูตรกันว่าตายพร้อมกันไหมหรือว่ามีเขาเรียกอะไรสามีอาจจะแบบลมควันสุดท้ายหรือเปล่าอาจจะมีการ อะไรกันหรือก่อนหรือเปล่าต้องเอาศพไปชันสูตรก่อนว่ามีอะไรในตัวไหมเป็นการวางยงวางยาไหมนี่เราก็คิดถึงไปในทางนักสืบนะเขาก็ต้องไปสืบสวนแล้วก็ชนะสูตรพลิกศพก่อน
1: โอ้ไม่น่าเชื่อเนาะ
0: ตัดสินใจอย่างนี้นะโหแล้วแบบลูกด้วยอ่ะลูกก็7ขวบอ่ะทำไม่ได้เนาะ
1: หรือว่าเขาหมดหนทางที่จะคุยจะไม่มีคนกลางเข้ามาเนาะมาดูเรื่องของเกี่ยวกับลูกเสือเด็กสักหน่อยนึงแล้วกันนะคะ
0: ลูกเสือเด็ก
1: ป่วยลูกเสือเด็กอันเนื่องมาจากว่าในโลกออนไลน์เนี่ยมีกระแสแตกเป็นสองฝั่งมันเป็นคลิปต่างประเทศของประเทศสกอตแลนด์นะคะเป็นกลุ่มลูกเสือเด็กเล็กอ่ะเขาเดินทางไปทัศนศึกษาที่มัสยิดแห่งหนึ่งแล้วในภาพเนี่ยเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอ่ะยืนตรงแบบสงบเลยขณะที่เพื่อนรอบๆข้างกำลังทำท่าเรียนแบบการละหมาดตามผู้ที่แบบกำลังสาธิตอะไรอยู่สักอย่างนะคะเหตุการณ์นี้ก็บอกว่าโรงเรียนพาเด็กไปทำกิจกรรมการทัศนศึกษาของกลุ่มลูกเสือเด็กแค่หกเจ็ดขวบเองไม่เกิน8ขวบนะ6 ถึง 8ขวบเขาว่าอย่างนั้นนะคะเดินทางไปในมัสยิดในเมืองสเตอร์ลิงเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมหลักและคำสอนของศาสนาอิสลามและในคลิปจะได้เห็นว่าชายมุสลิมคนหนึ่งสาธิตท่าละหมาดให้เด็กๆ ดูจากนั้นเด็กก็ทำตามแต่เด็กชายคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ทำเขายืนเขาเลือกที่จะยืนตรงอยู่กับที่นะเขาไม่ทำเขาไม่

0: ไรทีนี้ทันทีที่โซเชียลมีเดียนำคลิปนี้ไปแชร์ต่อชาวเน็ตก็แบ่งความคิดเห็นเป็น2ฝั่งว่าเออชื่นชมเด็กคนนี้และยกย่องให้เป็นฮีโร่ผู้เงียบสงบเพราะเขามองว่าเขากล้าหาญพอที่จะไม่ทำกิจกรรมที่อาจจะไปขัดต่อความเชื่อส่วนตัวแต่อีกฝ่ายนึงก็แย้งว่าสังคมเนี่ยไม่ควรเอาภาพนี้มาโจมตีศาสนาอิสลามเพราะว่ากิจกรรมดังกล่าวเนี่ยมันเป็นแค่การทัศนศึกษาเท่านั้นเองเป็นการแบบคุณครูพาเด็กไปเรียนรู้อ่ะไปทัศนศึกษาอะไรประมาณนี้ไม่ใช่บังคับนะที่จะไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนาอย่างเป็นทางการนะคะเขาบอกว่าในหลักสูตรของลูกเสือเด็กเล็กที่ประเทศนี้เนี่ยมันจะมีกิจกรรมซึ่งสนับสนุนให้เด็กเข้าไปเรียนรู้แล้วก็เยี่ยมชมสถานที่โดยเฉพาะศาสนิกต่างๆที่ไม่ใช่ศาสนาของตนเพื่อสร้างความเข้าใจในความหลากหลายนโยบายความเชื่อขององค์กรในพวกนี้เขาก็ทำกันอยู่แล้วปกติเหมือนประเทศไทยก็มีแล้วกิจกรรมแบบนี้ก็คือเหมือนว่าทำให้เด็กรู้สึกเขาปลอดภัยไปดูไปเห็นว่าเออเนี่ยก็สบายใจทีมผู้ดูแลก็ต้องแน่ใจก่อนว่าจะไม่มีการละเมิดข้อจำกัดทางความเชื่อของเด็กแต่ละคนคือไม่ได้บังคับแต่ว่าคำถามคือเขาบอกว่าเออผู้ดูแลลูกเสือที่ไปเนี่ยบังคับให้เด็กทำท่าตามการสาธิตหรือไม
1: ่
0: เออนี่คือเป็นเรื่องแบบระดับโลกไปเลยนะพอเป็นเรื่องนี้เนาะในปัจจุบันนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าผู้ปกครองได้รับแจ้งข้อมูลอย่างครบถ้วนหรือเปล่ารวมถึงไม่มีข้อมูลว่าผู้ดูแลถูกเขาตำหนิเด็กคนนี้ไหมที่ยืนนิ่งโดยไม่พูดอะไรเลยแต่เขาก็น่ารักนะเขาก็ยืนนิ่งของเขาไม่ทำตามเพื่อนๆคนอื่นคนเดียวเออเนี่ยก็เป็นกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนค่ะ
1: แสดงว่าเด็กนี้เขาคงจะได้รับการปลูกฝังมาจากครอบครัวดีอ่ะวัคซีนดีเขาก็มีความ
0: แต่เขาก็ไม่ได้ไปลบหลู่อะไรนะเขาก็ยืนของเขานิ่งๆแต่เพื่อนๆก็คอยตามคนที่สาธิตไป
1: โอ้เกิดเหตุที่ปัตตานีอีกแล้วน้องๆสีเกิดเหตุที่ปัตตานีอีกแล้วนะคะเมื่อวันก่อนจำได้ไหมว่าที่มีคนร้ายสวมฮิญาบมาแล้วก
0: ็
1: ส่งยิงตำรวจแต่ว่าไปโดนภรรยาซึ่งอุ้มลูกซึ่งเป็นทารกอ่ะเพิ่งคลอด
0: 4เดือน
1: ใช่
0: ค่ะ
1: 4เดือนนะคะแต่ว่าเนี่ยเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานเนี่ยเกิดเหตุอีกแล้วว่ามีคนร้ายไม่ทราบจำนวนไปยิงอดีตเจ้าหน้าที่ทหารเรืออยู่ในสวนมะพร้าวนะคะที่หมู่ที่1ตำบลไทรทองอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีค่ะเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยไปเจอผู้เสียชีวิตคือพันจ่าเอกเสริมอายุ63ปีเป็นอดีตกำลังพลสังกัดหน่วยนาวิกโยธินค่ายจุฬาภรณ์เกษียณอายุราชการแล้วนะคะสภาพถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดเข้าที่บริเวณร่างกายจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้เสียชีวิตนะคะคือพันจ่าเอกเสริมเนี่ยเข้าไปรับซื้อมะพร้าวภายในสวนที่เกิดเหตุแล้วก็ถูกกลุ่มคนร้ายที่แอบซุ่มอยู่ฉวยโอกาสลอบยิงด้วยอาวุธปืนแล้วก็อาศัยความชำนาญเส้นทางหลบหนีไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็พิสูจน์หลักฐานเนี่ยเข้าควบคุมแล้วก็ปิดล้อมพื้นที่โดยรอบเพื่อเร่งตรวจหาปลอกกระสุนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็สั่งยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายหลายเหตุการณ์น้องสีเขายังตามตัวคนก่อเหตุไม่ได้อะแต่เขาก็บอกนะเป็นผู้ก่อความไม่สงบผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่อ่ะทำไมมันจับยากก็ไม่รู้อ่ะ
0: นั่นสิ
1: แล้วมันก็เกิดเหตุขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะ
0: ค่ะ
1: ก
0: ็ไม่รู้ว่าจะคือเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะเนาะ
1: แต่เขาก็โดนไปแหละคือกลุ่ม
0: เขาไม่ได้เคยบอก
1: กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พูดอย่างเงี้ย
0: ค่ะนั่นแหละแต่ตัวของผู้กระทำนี่เน
1: า
0: ะ
1: แต่เขาอาจจะรู้กลุ่ม
0: จริงเนี่ยเขาต้องแสดงความรับผิดชอบหรือว่าแสดงแบบศักยภาพว่าเป็นฝีมือของฉันเลยประมาณนี้เนาะนี่ค่ะแม้แต่ทางสสในพื้นที่เนาะของพรรคประชาชนเนี่ยคุณลอมดอนเนี่ยคุณลมดอนปัญจรเนี่ยก็จะโพสต์ว่า เหตุการณ์สะเทือนขวัญที่ปัตตานีเนี่ยก็เป็นเรื่องร้ายแรงเพราะการทำร้ายเป็นสิ่งที่รับไม่ได้หมายถึงการทำร้ายพลเรือนที่รับไม่ได้อย่างยิ่งแล้วก็บอกว่า เรื่องของกรณีแบบการลอบยิงครอบครัวตำรวจก็เหมือนกันก็คือตำรวจเองต้องไปรวบรวมและแสวง

0: หาพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุโดยเร็วแต่ว่าม
1: ันจะไม่เกิดความเชื่อมั่น
0: คุณรอมฎอนเนี่ยแกพูดถึง BRN ด้วยนะแกบอกว่าอย่างนี้ผมคิดว่าถึงจังหวะเวลาแล้วที่ทาง BRN จะต้องสื่อสารต่อสาธารณะว่าองค์กรของตนมีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ครั้งนี้หรือไม่และอย่างไรนี่คือคุณรอมฎอนฝากถึง BRN ต้องตอบส่วนรัฐบาลก็ต้องจริงจังกับปัญหาไฟใต้มากกว่านี้เอาแล้วยังไม่จริงจังแบบไหนเนี่ยแน่นอนก็ถึงจุดนี้คุณรอมฎอนแกทิ้งท้ายว่าต้องเน้นย้ำหนักแน่นอีกครั้งว่าไม่มีเงื่อนไขทางการเมืองศาสนาหรือปมรากเหง้าของความขัดแย้งที่สามารถทำให้การทำร้ายเด็กและพลเรือนกลายเป็นเรื่องยอมรับได้ค่ะส่วน BRN ผมเรียกร้องให้กลุ่ม BRN ซึ่งในสายตาของกรมน.มองว่าเป็นกลุ่มที่มีบทบาทมากที่สุดในความขัดแย้งให้ออกมาสื่อสารต่อกรณีนี้อย่างตรงไปตรงมาแม้ว่าจะปรากฏข้อเท็จจริงมาโดยตลอดว่าเวลาเกิดเหตุลักษณะนี้แทบไม่มีใครหรือองค์กรใดประกาศความรับผิดชอบเลยแต่ผมเห็นว่าอย่างน้อยที่สุดเหตุการณ์ที่กระทบต่อพลเรือนโดยเฉพาะเด็กโดยตรงเช่นนี้สิ่งที่ BRN ในฐานะองค์กรได้เคยให้คำมั่นเอาไว้ว่าจะพยายามหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการสู้รบต่อเป้าหมายพลเรือนโดยเฉพาะเด็กๆเอาก็แล้วอยู่ไหนอ่ะ BRN เนี่ยคุณรอมฎอนรู้หรือเปล่าว่ากลุ่ม BRN น่ะเป็นใครอยู่ไหนใช่ไหม
1: คิดว่าคนในภาคใต้ในพื้นที่อ่ะเขาต้องรู้กัน
0: ใช่ไหมล่ะ
1: แล้วเขาต้องรู้แล้วพวกเนี้ยเขามันเกิดมานานแล้วนะสี่มัน20-30ปีแล้วอ่ะเขาต้องรู้ว่ากลุ่มไหนกลุ่มไหนแต่ว่าทำไมยังปล่อยกันยังทำไม่ได้สักทีเนาะมันก็
0: นั่น
1: แหละสิเราไม่ได้อยากยอมรับเลยนะว่าอยากให้เป็นพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันเป็นพื้นที่พิเศษอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่มันจะสงบก็ไม่รู้อ่ะไม่มีมันจะเป็นพื้นที่พิเศษอย่างนั้นหรอแต่มาดูในเรื่องของการเยียวยากันบ้างนะคะสำหรับคุณฟาดีเมาะยางโง่เนี่ยซึ่งเป็นครูในโรงเรียนเอกชนนะที่เสียชีวิตไปแล้วก็อุ้มลูกเนี่ยนะคะทางกระทรวงศึกษาธิการนะก็ได้ออกมาบอกนะโดยคุณประเสริฐจันทละดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่ามีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนก็มีการคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนี้แล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวก็ได้สั่งการให้ทางเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนะคะไปดำเนินการช่วยเหลือซึ่งตอนนี้เนี่ยจะมีการเยียวยาเป็นเงินจำนวน4ล้านบาทแล้วก็ให้ทุนการศึกษากับบุตรของคุณครูที่เสียชีวิตก็คือลูกเล็กๆนั่นแหละคือให้ทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรีเลยเนี่ยเขาบอกก็ยังไม่มีใครทราบสาเหตุที่แน่ชัดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ทราบแต่เพียงว่าครูเดินทางไปกับสามีซึ่งเป็นตำรวจแต่เหตุการณ์นี้ก็ไม่ควรเกิดขึ้นแล้วก็ไม่อยากสรุปเรื่องที่เกิดขึ้นเนื่องจากประเด็นอาจจะมีความซับซ้อนก็โยนไปให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลไป
0: ค่ะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนด้วย
1: ค่ะ
0: เราพักกันสักครู่นะคะพี่กวยเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่องของ

Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: เนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริง
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: เพลงฮิตสกิดข่าว
0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

0: กลับมาแล้ว 6:12 นะคะของเช้าวันพฤหัสบดี28พฤษภาคมนะคะวันนี้อยู่กับพี่กวยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์นะคะมาแทนคุณจามอน1วันคุณจามอนก็ไปเขาเรียกอะไรคะไปเปิดตัวเหรอไปทำข่าววันนี้คึกคักอยู่ที่กทม.นะคะกทม.ดินแดงใช่ไหมพี่เนาะ
1: ดินแดงดินแดงค่ะ
0: ใกล้ๆนี่เองค่ะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวจะได้รายงานข่าวก็มา
1: ข่าวบันเทิงกันในช่วงนี
0: ้ค่ะ
1: ยังไม่แผ่วไปในเรื่องของความเห็นเรื่องของนายน้องนายณภัทรแต่ว่าคนเนี้ยมันคนที่พูดดีนะคุณบุ๋มบรรณดาบุ๋มพูดดีเนี่ยเออในกรณีที่น้องนายนะให้สัมภาษณ์ที่บอกว่าเออเนี่ยก็คงจะต
0: ั
1: ดขาดจากแม่อะไรอย่างเงี้ยนะเออเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปเจอคุณบุ๋มบรรณดาบุ๋มพูดดีเนี่ยก็มาออกมาพูดถึงมุมมองของตัวเองในความเป็นแม่ในความเป็นแม่นะก็ยอมรับว่าจริงๆก็ไม่กล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์อย่างลึกซึ้งเพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนภายในครอบครัวนะคะแต่กรณีเนี้ยเคสเนี้ยผมไม่กล้าออกความเห็นเลยค่ะพูดตรงๆเพราะเราไม่รู้เรื่องทั้งหมดและไม่ทราบว่าทำไมจู่ๆน้องนายถึงเอาเรื่องนี้มาพูดกลางวงสัมภาษณ์ทั้งที่หลายคนคิดว่ามันน่าจะค่อยๆผ่านไปความเป็นแม่ลูกยังอยู่ตรงนั้นแต่ความสัมพันธ์มันขึ้นอยู่กับข้อตกลงของแต่ละครอบครัวน้องนายเนี่ยเขาอาจจะถึงจุดที่อยากจะประกาศว่ามีแฟนหรือเปล่ามันเป็นทางเลือกของเขาค่ะแต่บุ๋มเนี่ยในฐานะคนเป็นแม่เหมือนกันถามว่ามองความรู้สึกของแม่หมูยังไงบ้างแม่หมูอาจจะยังโอบกอดความรู้สึกตอนลูกยังเป็นเด็กลูกชายคนหนึ่งที่เขาสู้มาด้วยกันเออพูดดีเนาะเขาเดินมาในวันนี้ด้วยความรู้สึกนั้นเลยอาจจะปล่อยวางยากแต่เท่าที่ทราบแม่หมูก็พยายามปล่อยวางอยู่นะคะส่วนในมุมของบุ๋มเนี่ยคือบุ๋มมีลูกเยอะเราก็โอบกอดลูกในความรู้สึกที่พอจะทำได้แต่วันหนึ่งเขาโตเราต้องปล่อยเขาไปบุ๋มอยากให้ลูกเข้มแข็งด้วยขาตัวเองและบุ๋มเองก็จะบอกลูกว่าแม่จะยืนอยู่ด้วยขาตัวแม่ก็จะยืนด้วยขาตัวเองเช่นกันจะ

0: เป็นภาระลูกนะคะถ้าวันหนึ่งลูกเราประกาศตัดขาดแม่เนี่ยมันเจ็บอยู่แล้วค่ะหมุมว่ามันบุ๋มว่าความสัมพันธ์ของแต่ละครอบครัวมันไม่เหมือนกันพูดแทนยากแต่ถ้าเป็นบุ๋มบุ๋มเจ็บไม่ว่าลูกจริงหรือลูกบุญธรรมบุ๋มอบกอดหมดเราอยู่กันเป็นทีมเที่ยวกันเป็นแพ็คกันนะคะเออแต่สุดท้ายตอนท้ายนี่บอกวันหนึ่งถ้าลูกมาบอกว่ามีแฟนแล้วล่ะทุกวันนี้กลัวมากนะเออแล้วคุณบุ๋มก็บอกน้องอเล็กเนี่ยกลัวมากว่าน้องอเล็กจะประกาศมีแฟนอายุเท่าไหร่กลัวว่าจะเด็กมากเพราะเขาหล่อมากแล้วก็หัวเราะชมลูกตัวเองว่าหล่อมากมีแต่คนมาจองให้ลูกสาวแต่สุดท้ายถ้าลูกมีความสุขเราก็มีความสุขเราเป็นคุณแม่ยุคใหม่เออแต่คำนี้นะบุ๋มบุ๋มก็ไม่ออกความเห็นนะแต่ถ้าเป็นบุ๋มนะพูดแทนยากแต่ถ้าเป็นบุ๋มเนี่ยบุ๋มเจ็บเออก็เรื่องนี้คงต้องค่อยให้เวลามันเยียวยาไป
1: ค่ะอ
0: ย่าไปอะไรเน
1: า
0: ะ
1: เอาจริงๆนั้นมันแปลกตรงนี้ว่าตลอด4ปีนี้เขาไม่พูดไม่ไลน์ไม่ติดต่อกันเลยแม้แต่น้อยหรอไม่มีความรู้สึก
0: ตรงเนี้ยแหละ
1: บ้างหรอ
0: ไม่ไปได้หรอ
1: เออมันเป็นไปได้เนาะแสดงว่าเขาแบบยังไงอะทิฐิกันแรงมากเนาะอย่างน้อยมันก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าวิธีการติดต่อเขาเป็นแบบไหนยังไงมีคนกลางไหมหรือว่าไม่ต้องอาจจะแบบแค่ทักไลน์Happy birthday เอาสมมติปีใหม่ใช่ไหมสวัสดีปีใหม่แม่อะไรอย่างนี้ได้ไหมได้เนาะก็ไม่รู้วิธีการไหนอันนี้ก็ไม่ทราบแต่คนนี้เป็นคุณพ่อที่ดูแลลูกคนนี้เหมือนลูกนั่นแหละคุณประจักษ์ไทยไหทองคำที่ป่วย
0: ลูกสาวมีแฟนใหม่แล้ว
1: ใช่แกมีลูกสาวหลายคนนะว่าแต่ว่าลูกสาวที่แบบรักเลยนะคะนั่นคือน้องลำไยไหทองคำเมื่อวานนี้คุณประจักษ์ชัยโพสต์ภาพลำไยกับกัปตันช้างแล้วเรียกเต็มปากเต็มคำว่าที่ลูกเขยนี่แกก็บอกว่านี่ว่าที่ลูกเขยมาไหว้ก็ฝากให้กัปตันช้างดูแลแคร์กันความปรารถนาดีหวังดีความห่วงใยมีอยู่เต็มเปี่ยมในความเป็นอาจารย์เป็นเสมือนพ่อคนหนึ่งลำไยไหทองคำของแท้11ปีไม่มีแผ่วนี่แกก็โพสต์ยืนประกบนะคะลำไยอยู่ทั้งคู่นะคะซ้ายก็เป็นกัปตันช้างขวาก็เป็นอาจารย์ประจักษ์ชัยนะคะแกก็บอกว่านี่ว่าที่ลูกเขยมาไหว้แล้ว
0: โอ้เราพูดอย่างนั้นเลยเหรออ
1: ย่างนี้เลยนะคะแฟนคลับก็ไม่รอช้าสิคะคอมเมนต์บางก็แซวว่าอุ้ยไปเรียกกัปตันช้างว่าลูกเขยเลยเหรอบางส่วนก็บอกว่าเขาชื่นชมความหล่อของอดีตกัปตันทีมฟุตซอลทีมชาติไทยอีกส่วนหนึ่งก็คอมเมนต์ยินดีกับความรักครั้งใหม่ของลำไยนะคะหวังว่าจะมีโมเมนต์น่ารักแบบนี้มาให้เห็นกันอีกแล้วก็มีคนหนึ่งก็บอกว่าอุ้ยพ่อประจักษ์ไทยเองก็ไม่แก่เลยนะคะพ่อจ๋าย
0: ังดูหนุ่มอยู่เลย
1: เออแต่เคยดูไม่แก่จริงนะ
0: ใช่
1: เคยดูไม่แก่จริงคนมีตังค์อ่ะคนรวยแล้วอะเนาะ
0: แต่เพิ่งเดือนกว่า2เดือนนะแต่โอ้โหดูสดชื่นมีความสุขแล้ว
1: หวาน
0: แล้ว
1: สดชื่นหวาน
0: เออแล้วกับตันช้างเขาก็มีโปรไฟล์แบบว่าเออเขาก็ดูแลพ่อนะเออดูแลพ่อที่ป่วยเออแล้วก็ยังไปขายลูกชิ้นน่ะตอนนั้น
1: ก็ยังเป็นตำรวจไหมจริงๆก็มียศเป็นร้อยตำรวจเอกนะ
0: น่าจะยังเป็นสิก็เป็นในแง่ไหนเราไม่เห็นแต่งชุดตำรวจไปทำงานนะ
1: แ
0: ต
1: ่เป็น
0: แหละแต่ว่าเป็นหน่วยสืบอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
1: แกสามารถที่จะไปเจอลำไยได้ทุกวันน่ะเอาจริง
0: ๆไปหลังเวทีไปกำลังใจ
1: ใช่ไหมหลังเวทีเมื่อคืนนี้ก็โพสต์ให้ลำไยกินลูกชิ้นอยู่นะคะลำไยก็เขาถามว่าอร่อยไหมลำไยก็บอกรู้สึกมีแต่แป้งอะไรสักอย่างนึงเลยขำ
0: พูดจริงพูดจริง
1: ลูกชิ้นก็ลูกชิ้นอ่ะเดี๋ยวเอาจริงๆนะเขาบอกว่าถ้ามันมีเฉพาะหมูล้วนหรือไก่ล้วนเนื้อล้วน
0: อ
1: ่ะมันจะไม่เด้งๆนะพี่กวย
0: อ๋อไอ้ที่เด้งๆเพราะว่าแป้งเหรอ
1: มันต้องผสมแป้งอะไรเข้าไปบ้างมันต้องถึงเด้งๆอ่ะมันก็มีรสชาติถ้ามันมีแบบล้วนๆจริงๆก็บอกว่ามันกินแล้วมันไม่อร่อยมันไม่เด้งมันไม่สู้ฟันก็ต้องมีส่วนผสมแหละนะคะก็เข้าใจนะคนขายลูกชิ้นนะพูดถึงการมีลูกมีคนนี้นี่ก็ไม่รู้สัญญาอะไรกัน
0: ใคร
1: เพื่อนซีคุณอ้ํากับคุณเอสุภชัยคือตอนนี้เนี่ยสองคนนี้ไปเปิดตลาดอยู่ที่แถวฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเนาะก็บอกว่า ถ้ามีลูกขอเลย3 ล้านเป็นการรับ

0: ขวัญหลานเพราะว่าณขณะนี้เขาบอกว่า
1: หมายถึงว่าถ้าใครมีลูกถ้าอ้ามีลูกเหรออ
0: ้ามมีลูก
1: ขอบอกว่าขอพี่เอ3ล้าน
0: ว่าถ้าอ้ามมีลูกขอพี่เอเลย3ล้านบาท
1: น้อยไปไม่อ้าม
0: ขวัญหลาน
1: เออๆ
0: แล้วตอนนี้เขาบอกว่าคุณอ้ําก็บอกว่าเค้ามีอาการแบบว่าดูแบบเวียนหัวประมาณเนี้ยเวียนหัวขึ้นไส้
1: แล้วยังไม่มีสามีแล้วเวียนหัวคลื่นไส้ก็จะไปบอกว่าเป็นอาการอย่างนั้นได้ไงคะ
0: ก็ไม่รู้เขาคงเล่นกันอ่ะแล้วคุณเอเขาบอกว่าโอเคเอาถ้าเป็นไข่ของอ้ําแท้ๆ 100% นะแต่ว่า3ล้านดูมันเยอะไปอ่ะขอต่อล้านนึงได้ไหม อะไรอย่างเงี้ย
1: สำหรับพี่เอ3ล้านไม่เยอะหรอก
0: โรคว่าเอาถ้าเป็นของอ้ําจริงๆอ่ะเขาก็คืออ้ําบอกว่าไม่ใช่อะไรไปตรวจร่างกายมาตัวเองอ่ะแข็งแรงมากทีนี้พี่เอบอกว่าเขาบอกว่าเห็นอะไรที่ไม่ชอบแล้วจะอ้วกไงก
1: ็
0: เลยรู้สึกว่าพอเห็นเรื่องพอคุยเรื่องผู้ชายแล้วรู้สึกขึ้นไส้ไม่รู้เพราะอะไรบางทีก็เหมือนกับว่าเหมือนกับคือแซวกันว่าน่าจะมีลูกอยากจะอ้วกอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าพี่เอมีแฟนหรือยังไงเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนดูว่าพี่เอจะมีแฟนเป็นตำรวจหรือเป็นทหารหรือต่อไม่รู้ตอนนี
1: ้พี่เอเหรอตัวพี่เอเองเหรอ
0: ใช่ตัวพี่เอไม่ใช่ตัวพี่อ้ํา พี่เออ่ะตอนนี้มีแฟนเป็นตำรวจหรือทหาร อะไรอย่างนี้แล้วมีนักข่าวก็ไปถามคุณอ้ําไงว่ารู้หรือเปล่าเนี่ยสนิทกันน่ะพี่อ้ําบอกว่าพูดไม่ได้อ้ําไม่ทราบอะไรอย่างนี
1: ้
0: ประมาณนั้นแต่สุดท้ายก็ไปทําตลาดด้วยกันนักข่าวก็ตามมาเยอะมากเลยเนาะเนี่ยเขาถึงว่าขายดิบขายดีเพราะอย่างนี้แหละนะคือเหมือนกับว่าแบบต่อคนในวงการบันเทิงแบบคนดังอย่างนี้นะมันอะไรมันก็ส่งไปหมดเนาะพี่ป่วยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะช่วงนี้ก็มีหลายคู่นะอย่างคุณอะไรนะที่เขาเป็นไผ่พาทิตใช่ไหมไผ่พาทิตก็ไปขอน้ำตาละไปขอน้ำตาละจะมีการแต่งงานนึกชอบกันมานานๆเนาะแต่อีกคู่หนึ่งเขาบอกไม่คิดจะจัดงานแต่งงานคือคุณบีน้ำทิพย์อะคุณบีน้ำทิพย์เขาก็เปิดตัวแฟนหนุ่มนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อฟลุ๊กสหวัตพักดีมงคลโรจน์นะคะหลายคนก็เลยบอกเอ้ยเปิดตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีข่าวดีเรื่องงานแต่งงานหรือเปล่าบีน้ำทิพย์ก็เลยมาบอกว่าตอนนี้ความรักแฮปปี้นะงานแต่งงานเนี่ยคงไม่จัดหรอกเพราะทั้งสองฝ่ายรับรู้แล้วก็โอเคงานแต่งหรือคะคือจริงๆอยู่กันแบบว่าชิลๆสบายๆบีว่าในยุคนี้เนี่ยเราไม่ได้ซีเรียสเกี่ยวกับว่าจะต้องแบบจัดงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าอยู่กันเนี่ยผู้ใหญ่รู้รับรู้แล้วก็แฮปปี้ทุกคนสบายใจอะไรอย่างนี้มากกว่าประมาณนั้นทุกฝ่ายโอเคค่ะคิดว่าไม่จัดนะคะเก็บตังค์ไปเที่ยวดีกว่าอาจจะปาร์ตี้เล็กๆแต่ปาร์ตี้เล็กก็ปกติเจอเพื่อนก็นัดกินข้าวกันตามปกติอยู่แล้วพูดคุยกันตามปกติอยู่แล้วอย่างนี้คงอยู่กันไปสบายๆชิวๆหน้าตาแฟนเขาก็หน้าตาน่ารักดี
0: ค่ะส่วนคนนี้ที่มีข่าวมา 2-3 วันแล้วนะบอกว่านักร้องยุค90คนหนึ่งมีครอบครัวอยู่แล้ว ก็ยังไปแย่งสามีคนอื่นอะไรประมาณนี้อันล่าสุดข่าวบันเทิงข่าวสดบันเทิงแล้วกันเขาติดต่อไปยังนักร้องชื่อน้องลูกปัดชนละนันซึ่งเจ้าตัวก็เปิดใจยอมรับพี่ป่วยว่าคำใบ้ตามในข่าวนั้นก็เป็นตัวเธอนั่นแหละจริงๆเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วความจริงก็ไม่อยากจะพูดถึงอดีตนะ
1: ค่ะ
0: ที่ผ่านมามีการขอโทษกันเรียบร้อยแล้วคุยกันรู้เรื่องหมดมันจบไปแล้วจบไปตั้งครึ่งปีไม่อยากพูดถึงน้องผู้หญิงก็สงสารเขาในมุมทรมานใจแต่มันจบไปแล้วตนเป็นผู้ใหญ่กว่าก็ไปขอโทษเขาซึ่งตอนนั้นจบด้วยดีแต่อยู่ดีๆก็มันมีเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาก็ไม่ได้ต่อสู้อะไรเขาเลยมันไม่ใช่เรื่องปัจจุบันนะคะเธอบอกว่ามันเป็นเรื่องในอดีตที่ผ่านมาแล้วถามว่าเอาแล้วมันเป็นประเด็นเรื่องชู้สาวจริงหรือเปล่าเธอบอกว่ามีจริงบ้างหรือแกล้งไม่จริงบ้างต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำผิดแต่ก็จบไปนานแล้วลูกปัดโตแล้วไม่ได้อยากจะมานั่งโทษอะไรเพื่อให้ดูให้ลุคมันดูดีที่บ้านก็รู้ว่าหนูดื่มตอนนั้นอาจจะพลาดที่เมาไปนิดนึงซึ่งก็ไม่ได้เป็นคนตั้งกล้องถ่ายเองเราไม่ได้มีอะไรที่จะมีพฤติกรรมแบบนั้นอ๋อมันหลุดจากมีการตั้งกล้องค่ะพี่ป่วยว่าเธออาจจะไปคบกับอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนกับว่าเป็นข่าวว่าเนี่ยนักร้องยุค90เจ้าของเพลงรักจุดๆๆ

0: แย่งสามีชาวบ้านอะไรประมาณเนี้ยสุดท้ายก็เธอเปิดแล้วเธอบอกว่าเธอเองนี่แหละชลนันท์เจ้าของเพลงรักเท่าไหร่ก็ยังไม่พอเป็นแนวแบบเป็นป๊อป R&B ประมาณนี
1: ้
0: ค่ะ
1: ค่ะพูดถึงเพลงเนี่ยเดี๋ยวต้องมารอดูน้องลิซ่านะเขาได้เป็นร่วมร้องเพลงในฟุตบอลโลกด้วยนะ
0: ในสามเนาะ
1: ใช่เพลงโกไงเป็นเพลงประจำการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะในปี2026นะคะโดยเพลงนี้เนี่ยได้หยิบเอากลิ่นอายของแนวดนตรีลาตินป๊อปแอฟโฟร์บิทแล้วก็เคป๊อปนะคะซึ่งโน้ตแต่เป็นแนวดนตรีที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของวงการเพลงระดับโลกค่ะมาประสานให้ลงตัวพร้อมกับสะท้อนพลังไร้พรมแดนและความยิ่งใหญ่โดยลิซ่าเนี่ยนะก็พูดถึงในการไปร่วมร้องเพลงในครั้งนี้บอกว่าการได้เป็นส่วนหนึ่งของอัลบั้ม Official FIFA World Cup ในปีนี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากดนตรีคือสิ่งที่เชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกันเสมอ จึงนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้ร่วมงานกับอนิสตาและเลมานะคะก็ถือว่าเป็นคนไทยคนแรกเลยนะที่ได้รับเกียรติให้ร้องเพลงประกอบฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการแล้วก็เป็นคนไทยคนแรกที่ได้ขึ้นแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่เมืองลอสแองเจลิสสหรัฐในวันศุกร์ที่12มิถุนายนนี้ค่ะ
0: นะคะก็เดี๋ยวรอดูชมคนไทยชมทางไหนสรุปแล้วเนี่ยรู้สึกเราก็จะหมดหวังเหมือนกันเนาะ
1: ก็เนี่ยฟีฟ่าเขาไม่เปิดเผยว่าประเทศอาเซียนล่าสุดเนี่ยมีใครที่ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ไปบ้างนะคะอุ้ยไม่น่าเชื่อเลยเขาบอก7ชาติอาเซียนจากทั้งหมดมี11ชาติเนี่ยที่ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเพื่อถ่ายทอดในรอบสุดท้ายเรียบร้อยแล้วคือมีกัมพูชาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ติมอร์เลสเตด้วยนะเวียดนามมาเลเซียส่วน4ชาติที่ยังไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคือไทยเมียนมาบรูไนแล้วก็ลาว
0: 4ประเทศเหรอ
1: 4ประเทศอาเซียนที่ยังไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลก
0: ติมอร์ซื้อแล้วเหรอ
1: ติมอร์นั่นน่ะสิติมอร์เลสเตซื้อแล้วเวียดนามก็ซื้อแล้วสิงคโปร์นี่ไม่แปลกกัมพูชาก็ซื้
0: อ
1: เหลือไทยเมียนมาบรูไนแล้วก็ลาวบรูไนนี่เข้าใจได้ว่าอาจจะเป็นประเทศปิดอะไรอย่างเงี้ยเขาบอก
0: เอาจริงๆถ้าเป็นเราก็ไม่ซื้อละตอนเนี้ยลองดูลองไม่ซื้อสักปีหนึ่งนะเอาเงินพันกว่าล้านเนี่ยมาใช้อย่างอื่นได้ไหมอ่ะ
1: ค่ะเพราะปัญหาสำคัญเลยคือฟีฟ่าตั้งราคาไทยมีมูลค่าสูงถึง 1,300 ล้านบาทแล้วถ้าเกิดไปรวมกับค่าดำเนินการเราก็จะพุ่งขึ้นอีกนะเป็น 1,700 ล้านบาทถามรัฐบาลไทยแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยมองว่าอาจจะไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเนื่องจากว่าเวลาถ่ายทอดสดแต่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่เพราะว่าเขาเตะกันทีเนี่ยก็ตีอะไรนู่นวันนี้ก็เนาะตีสอง
0: ตีห้าน
1: ั่นแหละ
0: จบนู่นเลยเก้าโมงสิบโมงอ่ะมันไม่สอดคล้อง
1: ใช่ไหม
0: คนไปทำงานหมดแล้วใช่ไหมตอนนี้เขาบอกว่าแม้กระทั่งบัตรนะคะบัตรที่จะเข้าชมเนี่ยทางสหรัฐนะคะโดยทางการรัฐนิวยอร์กกับนิวเจอร์ซีย์นะคะยืนยันว่าถึงขนาดออกหมายเรียกนะคะฟีฟ่าให้มารับการสอบสวนเกี่ยวกับการขายบัตรเข้าชมแมตช์ฟุตบอลโลกมันมีประเด็นให้ชวนตั้งข้อสงสัยเขาบอกว่าอัยการสูงสุดแห่งนิวเจอร์ซีย์กับนิวยอร์กเนี่ยนะคะบอกว่ากำลังขอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ฟีฟ่าขายบัตรอยู่โดยตั้งปมถึงราคาที่สูงมากแล้วรายงานว่าแฟนฟุตบอลเนี่ยถูกหลอกเกี่ยวกับตำแหน่งที่นั่งด้วยนะแล้วคนก็ไปฟ้องไงคะเขาบอกว่าเนี่ยราคามันต่างกันบางคนซื้อมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะจนถึงเมษายนฟีฟ่าขึ้นราคาบัตรมาประมาณ90ครั้งจากทั้งหมด90นัดจากทั้งหมด104นัดโดยราคาบัตร3ประเภทหลักเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วถึง 34% นะคะคือมันไม่เสถียรอ่ะงงมากเขาบอกว่าแฟนบอลจำนวนมากไปซื้อบัตรประเภทที่1ในการขายรอบแรกไปแล้วคราวนี้ฟีฟ่าก็ไปเปิดโซนประเภทด้านหน้าขึ้นมาใหม่ซึ่งทางอัยการก็บอกว่ามันดูแพงกว่ากันเยอะมากแล้วแฟนบอลบางส่วนก็บอกว่ายังไม่ได้รับบัตรในประเภทที่ตัวเองเลือกเลยแต่ว่าจ่ายเงินไปแล้วแล้วแฟนบอลที่เลือกนั่งที่โซนประเภทที่1กลับถูกจัดให้นั่งด้านหลังซึ่งเข้าสู่โซนประเภทที่2แล้วคราวนี้ก็ไปฟ้องอัยการไปฟ้องศาลกันเลยทีเดียวตอนนี้นะคะ

0: ดูมีประเด็นน่าสงสัยอะไรก็ไม่รู้นะก็ต้องเรียกฟีฟ่าว่าเอ๊ะทำไมทำแบบนี
1: ้
0: อ่ะก็ดีแล้วล่ะที่เราไม่ต้องซื้อลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ
1: ์
0: น่าจะมีช่อง YouTube เขาแอบถ่ายทอดมาได้ไหมพี่กวย
1: มันอาจจะมีพวก
0: อยากดูจริง
1: พวกเว็บพนันออนไลน์ชอบไปตึงแล้วก็แบบให้คนให้คนไป
0: ดึงสัญญาณมาได้อะเนาะ
1: ให้คนไปพนันอะ
0: ค่ะถ้าคือคนอยากดูจริงชอบจริงเขามีวิธีหาดูได้อยู่แล้วนะไม่น่าจะเป็นปัญหา
1: ใช่คนที่เขาดูเขาก็อาจจะซื้อจากไอ้ดึงอะดึงแล้วก็เข้ามีเว็บไซต์ของเคยเห็นลูกชายก็เคยเขามีเว็บไซต์อะไรเขาไม่รู้อะเปิดดูได้เราก็ไม่ค่อยรู้ว่าพวกคอบอลอาจจะต้องอาจจะรู้
0: ค่ะก็ลองดูว่ายังไงก็ต้องว่ากันนะแต่ว่าดูเหมือนรัฐบาลนิ่งๆไปแล้วอะ
1: ค่ะ
0: จะซื้อหรือไม่ซื้อลิขสิทธิ์นะคะ
1: ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: กลับมาที่ปิดมาปิด
0: บันเทิงกีฬาปิดได้ก่อนค่ะเชิญค่ะพี่กวย
1: ค่ะก็มันมีข่าวนะคะข่าวในเรื่องของเมื่อวานนี้มันมีข่าวที่น่าสนใจมากคือเรื่องอะไรอะเรื่องเดี๋ยวตอนนี้ที่ก่อนหน้านี้จำได้ไหมที่มีเรื่องทองคำทองคำเปลวอะ
0: อ๋อมาใส่ขนมใส่อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใส่อาหารใส่อะไรพวกนี้นะคะมาออยออกมาเตือนแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ว่าไม่แนะนำให้ใช้ทองคำเปลวหรือว่าผงทองคำใส่อาหาร
0: บอกว่า
1: ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการแล้วอาจจะทำให้เสี่ยงต่อการปนเปื้อนโลหะหนักด้วย
0: หรอ
1: ทำไมเพิ่งมาเตือน
0: ใส่กันมาตั้งนานแล้วนะ
1: เขาใส่ไหมใส่มานานแล้วหรอแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าแต่มันต้องดูไงว่าทองคำเปลวเนี่ยหรือว่าโลไอผงทองคำเนี่ยมันมีคุณภาพหรือเปล่าไม่ถูกหลักไหมแต่ว่าเอาจริงอ่ะคือมันไม่ได้มีคุณค่าเลยอ่ะโดยเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยเอามาบอกว่าจากการที่พบว่ามีการนำทองคำเปลวหรือว่าผงทองคำเนี่ยไปใช้ตกแต่งหรือว่าใส่ในอาหารเช่นผลิตภัณฑ์ขนมอบขนมหวานเพิ่มความหรูหราแล้วก็สร้างมูลค่าให้กับอาหารเนี่ยทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่ายอก็ห่วงใหญ่ในการจะใช้วัตถุเนี้ยตกแต่งอาหารเพื่อความสวยงามผู้ประกอบการควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักสำหรับอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุที่ต้องขออนุญาตจากอย.ก่อนจำหน่ายอย.ไม่อนุญาตนะคะให้ใช้ทองคำเปลวหรือว่าผงทองคำเนี่ยเป็นส่วนประกอบของอาหารส่วนอาหารที่ปรุงเพื่อจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภคแม้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจากอย.แต่อย.ก็ไม่แนะนำให้นำทองคำเปลวหรือว่าผงทองคำเนี่ยไปใช้ตกแต่งอาหารเนื่องจากว่าไม่ได้มีคุณค่าทางโภชนาการและอาจมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยหากเป็นทองคำที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเขาใช้คำว่าหากเป็นทองคำที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งหากได้รับสะสมเวลานานเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ดังนั้นสุดท้ายเลยคือควรหลีกเลี่ยงการบริโภคแผ่นทองคำเปลวที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่แน่ใจในความปลอดภัยเอาจริงก็ไม่ควรกินที่มันมีส่วนผสมนะก็คือถ้าเกิดฟังจากอย.คือแบบถึงมันจะเป็นผงทองคำหรือทองคำเปลวที่มีมาตรฐานเนี่ยมันก็ไม่ดีมันไม่ได้มีคุณค่าทางอาหารทางโภชนาการเลยอ่ะ
0: เขาไว้สำหรับปิดทององค์พระอ่ะเนาะ
1: แต่เขามาใส่อาหารเพื่ออะไรเพื่อความสวยงามเพื่อดูแลอาหารนั้นหรูหราอะไรอย่างเงี้ยหรอ
0: ใช่ใช่ค่ะซึ่งเราก็เชื่อว่าทองคำเปลวที่เวลาเราไปซื้อดอกไม้ใช่ไหมเขาก็มีแถมมากับดอกไม้ทุบเทียนใช่ไห
1: ม
0: มันก็มีทองคำเปลวอยู่บางบ้างมากปิวๆอ่ะเราก็มีความเชื่อว่ามันน่าจะเป็นมันไม่น่าจะเป็นทองคำแบบแท้ๆน่าจะมาทำมาจากโลหะชนิดอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันราคามันถูกมากอ่ะใช่ไหมเอาไว้ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ไหมใช้เป็นงานศิลปะไม่ควรกินเพราะว่ามันมีสารปนเปื้อนโลหะหนักนะคะแต่ถ้าเป็นทองคำเปลวแท้ในสมัยก่อนนะเขาบอกว่ามันกินได้นะพี่กวย
1: แล้วก็ทำจากอะไรทองคำแท
0: ้ใช่ ที่เขามันเดี๋ยวแล้วก็มาแปะอยู่บนขนมชนิดหนึ่งอ่ะเนี่ยนึกชื่อไม่ออกตอนนี้ขนมไทยอ่ะ
1: ทองอะไรวะ
0: ใช่ทองเลยสมัยก่อนนะแต่ตอนนี้มันแพง

0: คงไม่มาแตะแล้วล่ะทองคำเปลวมันไม่น่าจะใช่ทองจริงหรอก
1: เนาะแต่ตอนนั้นเราก็กินนะสีเราก็กินทองเราก็กินไปด้วยนะเราสึกว่าเฮ้ยมันเป็นทอง
0: อ๋อมีคนแจ้งมาขนมจ่ามงกุฎ
1: จ่ามงกุฎเออเนาะเดี๋ยวนี้เขายังใส่อยู่หรือเปล่าไม่รู้
0: ข้างบนมันอ่ะมีทองคำใช่ไหมมันดูแล้วมีประกายทองเป็นเหลืองๆอ่ะ
1: ใช่มันดูแล้วโอ้หรูหราน่ากินเออ
0: หรูหราน่ากินใช่ดูแบบอาหารหรูมากแต่ว่าไอ้ทองคำเปลวอ่ะมันไม่กินมันไม่ได้อย่าไปกินเลยนะคะเออพูดถึงทองเมื่อวานนี้ที่สัตหีบตำรวจรับแจ้งคนร้ายไปทุบกระจกปล้นร้านทองอุ้ยท่านรองผู้กำกับฝ่ายสืบก็ไปท่านสารวัตรสืบก็ไปกันเยอะเลยค่ะไปพร้อมอาวุธครบมือนะคะไปถึงเจอชายได้รับบาดเจ็บนอนจมกองเลือดอยู่ในร้านทองทราบชื่อนายทวีศักดิ์อายุ49ปีชื่อว่าพี่เป็ดอาชีพรับจ้างทั่วไปอยู่ในตลาดสหชัยอยู่ใกล้กับร้านทองนั่นแหละค่ะถูกกระจกบาดข้อมือขวาเป็นแผลขนาดใหญ่กู้ภัยก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนนะคะส่วนพนักงานร้านทองก็ยังอยู่ในอาการตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตำรวจบอกว่าพอรับแจ้งเหตุไม่ถึง3นาทีสายตรวจก็มาชุดสืบงานจราจรมาหมดเลยฝ่ายปกครองระดมกันมาเพราะว่าเป็นคิดว่าเป็นปล้นร้านทองแน่ๆแต่พอมาถึงร้านทองกับพบว่าในเป็ดเนี่ยนอนร้องขอความช่วยเหลืออยู่ในร้านทองจริงตรวจสภาพตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าพี่เป็ดเนี่ยแกเดินเข้ามาทำวันทยหัสให้พนักงานร้านทองทีนี้แกเดินไปชนกระจกอย่างแรงพี่กวยแกคิดว่าตรงนั้นเป็นประตูทางออกที่เปิดอยู่จนกระจกมันแตกกระจายได้รับบาดเจ็บนั่นแหละค่ะแกไม่ได้ไปปล้นร้านทองนะคะห้างทองปัญญาที่อยู่สัตหีบอ่ะตอนแรกพนักงานก็ตกใจมาก เบื้องต้นเมื่อวานนี้ตำรวจก็บันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนแล้วก็เตรียมเรียกเจ้าของร้านทองมาคุยเรื่องค่าเสียหายส่วนตัวของพี่เป็ดเนี่ยหลังจากรักษาการบาดเจ็บแล้วเดี๋ยวจะถูกเรียกมาตรวจสารเสพติดซะหน่อยแล้วก็ทำประวัติถ้าพบว่ากระทำผิดก็จะต้องถูกดำเนินตามกฎหมายค่ะกระจกก็แพงหน่อยนะร้านทองอ่ะแต่ว่าแกไม่ได้ไปปล้นคือแกมาทำวันทยหัสของแกแล้วแกพลาดไงโอ้แล้วจะยังไงดีเนี่ยโอ้มาทั้งโรงพักเลยเมื่อวานนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: นอนร้องโอดโอยเลยค่ะ
1: คนก็นึกว่าเขาก
0: ระจก
1: คนก็นึกว่าเขาจะเข้าไปปล้นร้านทองที่ไหนได้
0: ใช่
1: แตกตื่นกันทั้งตลาด
0: โอ้ระทึกมากเมื่อวานนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อ๋อเรามีไลน์นี้มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะ
0: ค่ะ
1: เขาเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นไปโพสเฟซบุ๊กนะคะชื่อทีมใช้ชื่อเฟซบุ๊กชื่อทีมในข้อความในเฟซบุ๊กที่ขอนแก่นเนี่ยโอ้ไปด่าตำรวจที่สภ.บ้านฝางถ้อยคำหยาบคายจนมีการวิจารณ์กันไปทั่วที่โลกโซเชียลของขอนแก่นเลยนะคะตอนหลังเนี่ยทางผู้กำกับสภ.บ้านฝางพันตำรวจเอกก่อนพบเนธไทยสงนะคะก็ไปสั่งการให้ชุดสืบสวนไปเร่งที่ไปหาคนโพสต์สินะคะเพราะว่ามันกระทบต่อภาพลักษณ์ของตำรวจแล้วก็หน่วยงานนะต่อมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เจอแหละก็เลยไปบ้านพักที่บ้านฝางไปพบกับนายพุทธิพงศ์หรือว่าทีมอายุ24ปียอมรับว่าเป็นคนโพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็ข้อความถ้อยคำหยาบคายว่าตำรวจอะพูดคุยกันแล้วเนี่ยตำรวจเราในระหว่างที่พูดคุยกันเนี่ยสังเกตเห็นว่านายพุทธิพงศ์นี่มีอาการหน้าซีด ท่าทีลุกลี้ลุกลนแล้วก็มีพิรุธคล้ายกับผู้เสพยาเสพติดก็เลยเชิญไปตรวจสอบเพิ่มเติมที่สภ.บ้านฝางนะทางเจ้าตัวเนี่ยยอมรับว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีปัญหาทะเลาะกับลุงในบ้านแล้วก็เสพยาจนเกิดอาการมึนเมาแล้วก็เลยโพสต์ข้อความด่าทอตำรวจใน Facebook โดยขาดสติไปนะคะผลของการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นเนี่ยเป็นฉี่สีม่วงซึ่งเจ้าตัวก็รับสารภาพอยู่แล้วว่าตัวเองติดยา
0: เสพ
1: อยู่แล้วนะคะทางผู้กำกับเนี่ยพันตำรวจเอกกรพงศ์ก็บอกว่าดูแล้วนายพุทธิพงศ์มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเคยมีข้อมูลเชื่อมโยงกับคดีลักทรัพย์ในพื้นที่มาก่อนในครั้งนี้ตำรวจสามารถติดตามตัวได้จากการโพสต์ด่าตำรวจผ่านโซเชียลมีเดียนะคะหลังจากควบคุมตัวเนี่ยนายพุทธิพงศ์ก็ขอโทษตำรวจแล้วก็โพสต์ข้อความขออภัยผ่านเฟซบุ๊กด้วยนะคะเพราะว่าความมึนเมาจากสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะความมึนเมาจากยาเสพติดแล้วก็อารมณ์ชั่ววูบที่มีปัญหากับลุงในครอบครัวแต่ก็ไม่พ้นหรอกตำรวจก็ต้องเอาตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายโพสต์เดี๋ยวนี้ไม่ได้นะเขาก็ตามได้นะ นิ่งนิ่งโพสธรรมดาเนี่ยโอ้
0: จะเป็นเทวตรง

0: อวตารไม่เอ่ยชื่อไม่มีรูปไม่มีโปรไฟล์ตามได้หมดค่ะไม่ต้องห่วง
1: ตามได้เลย
0: ตามได้นะคะส่วนคนนี้ป้านกพิราบจำได้ไหมปีที่แล้วก็มีข่าวมาปีนี้ก็มีข่าวเพื่อนบ้านก็สุดทนแล้วหลายรอบก็ไปแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มนะคะป้านกพิราบนี่คือเป็นตัวตึงประจำหมู่บ้านค่ะนะคะแกล่าสุดนี่แกปีนรั้วประตูนะคะเข้าบ้านของเพื่อนบ้านไปเนี่ยค่ะเจ้าของบ้านในซอยรุ่งเรือง5ตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะไปแจ้งความดำเนินคดีกับป้านกพิราบหรือว่าป้าพบัยศรีอายุ76แล้วนะคะเป็นตัวตึงของหมู่บ้านในข้อหาบุกรุกทำให้เสียทรัพย์ช่วงบ่าย2ของวันที่26นะคะที่บ้านพักใกล้ๆกันนี่แหละมีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานเลยว่าป้านกพิราบกำลังจะปีนประตูรั้วหน้าบ้านแต่ไม่สามารถปีนได้จากนั้นเก๊ก็เดินไปที่ประตูแล้วใช้มือเอื้อมเข้าไปสำรวจกุญแจประตูรั้วของบ้านเพื่อนบ้านก่อนจะพบว่าประตูล็อกเก๊ก็เลยพยายามปีนเข้าไปอีกรอบนึงปีนได้นะรอบนี้สำเร็จค่ะหายเข้าไปสักพักนึงเก๊ปีนกลับออกมากล้องก็จับได้อยู่ทุกอิริยาบถนะเจ้าของบ้านผู้เสียหายบอกว่าที่เดินทางมาแจ้งความเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานมาแจ้งความเพิ่มเติมเขายอมรับเงินค่าชดใช้ความเสียหายแต่ปรากฏว่าแกแอบปีนเข้าไปบ้านอีกรอบนึงตอนบ่ายครึ่งบ่ายสองครึ่งแล้วเป็นเวลาที่เจ้าของบ้านไปแจ้งความนั่นแหละเนี่ยซึ่งเป็นคนละคดีกับที่แจ้งความไปเมื่อก่อนหน้านี้นะแสดงว่าวันนั้นเนี่ยแกปีนสองรอบหลังจากกลับมาจากโรงพักนะคะก็เลยพบว่าบานประตูรั้วเนี่ยมันแตกเพิ่มเพราะว่าป้ายปีนเข้าไปอีกรอบนึงด้วยความเสียใจก็เลยไปขอดูกล้องจากเพื่อนบ้านก็พบว่าเป็นฝีมือของป้านกพิราบอีกแล้วไม่รู้ปีนเข้าไปทำอะไรในบ้านก็ไม่รู้ก็เลยไปแจ้งความเพิ่มเติมต่างกรรมต่างวรรคซึ่งครั้งนี้เนี่ยเจ้าของบ้านบอกว่าจะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะไม่ยอมรับค่าชดใช้อีกแล้วอยากให้ป้าเนี่ยเข็ดหลาบสักทีจะได้เลิกพฤติกรรมก่อกวนเพื่อนบ้านแบบนี้นะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าหลังจากถูกดำเนินคดีไปแล้วเนี่ยจะเข็ดหลาบหรือเปล่าซึ่งเจ้าของบ้านแกบอกว่าถ้าป้าติดคุกสักระยะหนึ่งอาจจะคิดได้ดูเหมือนจะต้องให้ปรับเปลี่ยนตัวเองให้ได้อะงงมากซึ่งการปีนรั้วบ้านคนอื่นเนี่ยกลางคืนนะเป็นคดีอาญาที่ไม่สามารถยอมความได้ด้วยนะพี่กวดแม้ว่าจะมีการชดใช้ค่าเสียหายก็เป็นคดีอาญาแผ่นดินตำรวจบอกว่าเป็นคดีความที่เป็นคดีที่ยอมความไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวจะสอบปากคำเพิ่มเติมรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วก็เป็นคดีที่ต่างกรรมต่างวรรคเตรียมเรียกตัวป้านกพิราบมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็จะฟ้องส่งศาลต่อไปค่ะแกคือไม่รู้มันคืออะไรอ่ะป้าแกหายไปพักนึงแล้วช่วงหลังแกกลับมาอีกอ่ะ
1: ป้า
0: แกไม่รู้เป็นอะไรยังไงแกตัวตึงจริงนะแกไม่กลัวใครเลยอ่ะชีวิตเนี้ย
1: ชีวิตนี้คนเรามันก็จะมีกลัวบ้างนะสิ
0: ใช่คือป้านกพิราบทำไมแกได้ฉายานี้แกชอบให้อาหารกับนกพิราบและสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในหมู่บ้านเป็น10ปีนะที่นี่นะจนสุดท้ายชาวบ้านรวมตัวกันไปร้องต่อศาลปกครองนะจนศาลมาสั่งว่าห้ามให้ป้าเนี่ยห้ามให้อาหารนกพิราบให้อาหารสัตว์ในหมู่บ้านเนี่ยไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะแกก็เงียบไปพักนึงแกเป็นป้าในตำนานแล้วแกป่วนมากเลยนะคะไม่รู้คืออะไรแกดื้อมากอ่ะดื้อคำสั่งศาลเชื่อไหมว่าปีที่แล้วศาลสั่งแล้วแกก็ยังให้อาหารนกพิราบอยู่นะแล้วก็แกหายไปเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยมาก่อกวนมาปีนบ้านของเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นรอบที่สามค่ะปีนรั้วพังบ้านไม่รู้แกทำเข้าไปเขาบอกว่ามีการพังเข้าของด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนยังไงก็ชดใช้กันไปรอบแรกเอาล่าสุดคัมแบ็กมาอีกแล้วก็76
1: ค่ะพักไหมคะ
0: ได้ค่ะเพลงสดถ้าเพลงมีเนาะพี่ป่วยเนาะ
1: ค่ะไปฟังเพลงสดค่ะ
0: ค่ะ
2: เมื่อกี้ได้ช่วยหนูร้องหรือเปล่าเงินร้องช่วยมิวร้องอีกเพลงนึงนะโอเคไหมคะช่วยมิวร้องอีกสักเพลงนะคะเพลงนี้นะคะเพิ่งปล่อยไป

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอัน

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จำนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: โอ้ยปวดท้อง
6: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
5: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
6: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะพี่กวย
3: ค่ะนี่มีข่าวนี้น่าสนใจรวบลูกเลี้ยงคลั่งยิงขู่แม่เลี้ยงระบายอารมณ์อ้างปมแค้นหมาบ้ากัดทำนิสัยเปลี่ยนเออหมาอ้างว่าหมาบ้ากัดทำให้ตัวเองเป็นคนแบบนี้เป็นไม่ได้หมาบ้ากัดนะเออแม่เลี้ยงก็คือนางสาวชัชดาอายุ60ปีเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจสภ.อุดรธานีนะคะบอกว่าให้ไปจับกุมในตั้มอายุ38ปีเป็นลูกเลี้ยงอายุ38ปีนะหลังจากตัวเองเนี่ยถูกลูกเลี้ยงคนเนี้ยใช้ปืนยิงข่มขู่หน้าบ้านมาหลายวันแล้วกลัวว่าจะได้รับอันตรายถึงชีวิตนะคะแล้วตัวเองก็ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอขณะที่ลูกเลี้ยงก่อเหตุเอาไว้นะคุณชัชดาเนี่ยให้การบอกว่าตัวเองเป็นภรรยาของอดีตตำรวจที่เพิ่งจะตายไปเมื่อ2เดือนก่อนแล้วนายตั้มเนี่ยเป็นลูกติดสามีอาศัยอยู่ในกระท่อมใกล้บ้านนะคะหลังจากที่พ่อตายไปแล้วเนี่ยเมื่อเป็นตัวเองเป็นลูกก็ได้รับเงินมรดกจากชาปนกิจกว่า 300,000 บาทแต่ไม่ทำงานนะเอาเงินเนี่ยไปซื้ออาวุธปืนแล้วก็เสพยาบ้าเนี่ยจนมีอาการคลุ้มคลั่งชอบพูดจาข่มขู่แล้วก็ยิงปืนใส่ที่บ้านตัวเองเป็นประจำเลยทางตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีนะคะพันตำรวจเอกพัฒนวงศ์จันผลพุ่มกับนะคะก็ได้ให้ชุดสืบสวนแล้วก็ตำรวจ191เนี่ยวางแผนเพื่อเข้าจับกุมอย่างระมัดระวังเพราะว่าตามเขามีปืนไงก็เลยไปหลังเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปตรวจค้นภายในบ้านแล้วก็ตู้เซฟไปเจอปืนอายุปืนสั้น .38 ปืนลูกซองยาวแล้วก็ปลอกกระสุนปืนที่ใช้แล้วตกเกลื่อนบ้านเลย35กับนะ35นัดกว่านะแล้วก็มียาบ้าอีก5เม็ดนะคะแล้วก็จับตามได
2: ้ต้องสงสัย
3: ลูกเลี้ยงคนนี้รับสารภาพบอกว่าซื้อปืนมาจริงซื้อปืนแล้วก็ซื้อยาเสพติดมาจริงเงินส่วนหนึ่งเนี่ยได้มาจากมรดกของพ่อแต่สาเหตุที่ตัวเองชอบยิงปืนเนี่ยเป็นเพราะระบายอารมณ์เพราะมีปัญหาทางอารมณ์เนื่องจากว่าเคยถูกหมาบ้ากัดใบหน้ารู้ไหมกัด

0: เมื่อไหร่ตอนป.สอง
1: อุ้ยยังมีเชื้ออยู่
0: ถูกมาบ้ากัดใบหน้าตอนเรียนป.อ้างอะดิตอนป.สองจนเย็บถึง138เข็มรอดชีวิตมาได้เพราะบารมีหลวงปู่ชื่อดังช่วยปลุกเสกให้แต่ผลจากการถูกหมาบ้ากัดในคราวตอนป.สองเนี่ยทำให้เป็นคนหงุดหงิดง่ายแล้วก็คุมอารมณ์ไม่หยุดไม่ได้เมื่อถูกแม่เลี้ยงกลั่นแกล้งเออโอ้ยไม่ได้หรอกเหตุผลนี้ใช้ได้ที่ไหนอะสีตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาไปเลยครอบครองอาวุธปืนโดยไม่รับอนุญาตยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควรแล้วก็มียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อเสพก่อนจะควบคุมตัวส่งพนักงานดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเลย
1: ก็น่ากลัวอยู่นะแต่ก็อ้างว่ายังมีเชื้อหมาบ้าอยู่
0: เขาบอกที่เขาทำไปเนี่ยเพราะว่าเนี่ยทำให้หงุดหงิดถูกตัดตอนป.สองอะเป็นไปได้ไหมเชื้อมันอยู่ถึง38เนี่ย
1: นั่นสินะคะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ที่สำนักสงฆ์อุทยานลักป่าบ้านพรเฉลิมที่อำเภอเมืองนครพนมนะคะหลังจากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กนะชื่อว่าสัจจะชีวิตทรงฤทธิ์บุญหารโพสต์ว่าเช้านี้ไผได้เต้นกับพัดลมไปก็ขอให้นอนแซ่บพัดเย็นอยู่เย็นเป็นสุขเด้อวงเล็บรับซื้อของโจรมีภาพจากกล้องวงจรปิดว่ามีผู้ชายคนหนึ่งแอบเข้าไปขโมยพัดลมแล้วก็เต็นท์สนามในกระท่อมหลังหนึ่งซึ่งทราบต่อมาว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในสำนักสงฆ์นี้นะคะอีก2วันถัดมาก็โพสต์ข้อความอีกว่าวันนี้ได้ของที่ถูกขโมยไปคืนมาเพราะมีคนไม่รับซื้อของโจรสงสัยไม่กล้าแล้วก็มีภาพถ่ายเป็นถุงพลาสติกสีดำ2ถุงนะใส่หม้ออลูมิเนียมจำนวนหลายใบจากการสอบถามข้อที่จริงกับเจ้าของ Facebook ทราบชื่อคือท่านพระมหาทรงฤทธิ์ทิตะสีโลอายุ53ปีพรรษาที่33เป็นเจ้าสำนักสงฆ์มหานิกายนะคะเปิดเผยว่าสำนักสงฆ์แห่งนี้มีพระ5รูปส่วนสามเณรก็จะมีเฉพาะมาบวชภาคฤดูร้อนเท่านั้นจึงมีศรัทธาจากญาติโยมมาสร้างกระต๊อบแบบง่ายๆเอาไว้หลายหลังส่วนกุฏิที่ถูกคนร้ายชอบมาแอบขโมยของบ่อยๆเนี่ยจะอยู่ห่างจากหลังอื่นพอสมควรก็เลยพาผู้สื่อข่าวไปดูแล้วก็มีการเขียนป้ายว่าหน้ากุฏินะยินดีต้อนรับพระท่านนายซานโตสยอดนักลักลักลอเลียงเลยนะผู้สร้างความเดือดร้อนให้แก่วัดส่วนป้ายที่ว่าคือตอกตะปูติดไว้ที่ต้นไม้เลยนะบอกว่าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่นายซานผู้มาลักขโมยสิ่งของภายในวัดนี้ขอให้พ้นเวรภัยเทินและป้ายที่30ที่ราวเหล็กระเบียงกุฏิเลยบอกว่ามึงสิหาอยู่หากินแต่พอสำนี่บ่ชีวิตคนเฮาเกิดมาบักซานบักซานโต๊ดมือเซาลักได้แล้วนี่ประมาณนี้ก็แสดงว่า
0: เซาลักคือเลิกหยุดขโมยได้แล้วบางเรื่องภาษา
1: ไอซานโต๊ดนี่แหละคือต้องทำป้ายถึงขนาดนี้ขอแค่คนเดียวอ่ะคิดดูว่ามึงอ่ะเซาลักได้แล้วประมาณนี้พระอาจารย์บอกว่าอย่างนี้ก็ตอนนี้อยู่ในเพศบรรพชิตนะจะไปแจ้งความเอาผิดกับใครก็ลำบากก็เลยแจ้งไปที่ผู้ใหญ่บ้านให้มาดำเนินการแต่หัวขโมยซึ่งเป็นลูกหลานคนในหมู่บ้านนี่แหละซานโต๊ดเนี่ย
0: อ
1: ายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะน่าจะประมาณ35ปียังเที่ยวไปเที่ยวมาเข้าออกวัดบ่อยๆก็จะชอบขโมยพัดลมถ้วยชามหม้ออยู่เป็นประจำแต่เดิมไม่ได้ติดกล้องไงแต่พอโดนขโมยบ่อยก็เลยลองติดดูก็เอาเป็นซานโต๊ดคนเดิมแอบเข้ามาโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายไม่กลัวบาปกรรมอะไรเลยตอนนี้ก็เลยไม่รู้จะต้องทำยังไง
0: ติดป้าย
1: เขียนป้าย
0: เขียนป้ายประจานแล้วเขาจะสำนึกไหมอ่ะคนแบบเนี้ย
1: ทำมันมาจนไม่รู้นะคะคือถามว่าแล้วเจอตัวเป็นๆของซานโต๊ดบ่อยไหมก็เจอนะพระอาจารย์บอกว่าก็เจอมาหยิบหม้อใส่กระสอบปุ๋ยไปแล้วก็เดินออกไปหน้าตาเฉยแม้ว่าจะใช้มือถือถ่ายคลิปก็ไม่ยี่หลักไม่แอนไรก็เลยมาโพสต์ลงเฟซบุ๊กเพื่อเตือนญาติโยมว่าให้ระมัดระวังกันเท่านั้นเองค่ะ
0: แล้วคนในหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ไม่จัดการอะไรหรอนี่มันต้องแล้วก็รู้ตัวด้วยนะแล้วบอกวัดเองก็บอกเขาก็ไปแจ้งความก็ไม่ได้ก็ทำได้แค่ติดป้ายประจาน
1: ติดป้ายประจานก็คิดว่าชาวบ้านก็บอกว่าซานโต๊ดก็น่าจะเอาเงินไปซื้อยาบ้าแหละพี่กวยเหมือนกับรายเมื่อกี้นั่นแหละติดยาเหมือนกันไม่กวาดก็ยังเอานะไม่กวาดก็ยังรักไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วยังไงต่อวัดนี
0: ้ขอให้ปรามยาบ้าว่ายาเสพติดมันเยอะมากเลยจนแบบดูสิมีข่าวอ่านทุกวันในเรื่องคนที่คลั่งอย่างยาบ้ายาเบ้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก่อเหตุเนี่ย
1: ใช่
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน